0: ให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสากและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบินบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3 กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหาร และส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13 และครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงและครอบรองชนะเลิศไปพบกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3

0: และเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเรือบันกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่า7คัมภีร์หมายถึงพระธรรม7คัมภีร์ได้แก่1ธรรมสังคณี2วิพัง3ธาตุกถา4ปุคคละบัญญัติ5กถาวัตถุ6ยมก7ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
11: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขา
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: หันนัมไมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุบทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ

ผู้เห็นอมตะบทพระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวอปสังอมตังปะดังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสโตอมตังปะดังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึง100ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความอมตะบทในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายความว่าออกจากตัณหาอันเป็นเสมือนหนามแทงใจการถอนตัณหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานวงเล็บเปิดตัณหายะวิปหาเนนะนิพพานังอิติอุจจติวงเล็บปิดโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ 1. สัพพาทิเสสนิพพาน 2. อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคำอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกในหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสัพพาทิเสสนิพพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุญญังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่าอัฏฐรูปาอรูปาจะสุขะดุขะปมุจจติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภนางกีสาโคตมีในวงเล็บโคตมีผู้ผอมมีเรื่องย่อดังนี้มีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์ในวงเล็บเงินทองประมาณ80โกฏในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นฐานไปหมดเศรษฐีเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาเสื่อลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานทางนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรหากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันฐานต่างหากถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านฐานนั้นกลายเป็นเงินและทองไซผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาวพึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่าน
ท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเขาขายเสื้อผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุไฉนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ถามทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดโดยอาการลิงโลดพีสาโคตมีกอบจะเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีฐานนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะพ้ายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนำไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนั้นทีนั้นมีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนำให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศาสดาทันทีทูลถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระศาสดาตรัสจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าค่ะนางทูลถามเธอจงไปลองเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดสักหยิบมือหนึ่งแต่ต้องได้จากเรือนที่คนไม่เคยตายนางอุ้มบุตรรีบเข้าไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในเรือนนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกเรือนบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้าง 2-3 คนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยทนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้านหาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสลดใจว่าโอ้หนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมคร่าเอาบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห้วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายให้นางกีสาโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากกีสาโคตมีขอบวชในศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่โรงอุโบสถนางตามประทีปนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโผล่ขึ้นแล้วหรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นระดับไปดังเปลวประทีปพูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพลางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับเหมือนดวงประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอัปสังอมตังปะดังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: การบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาษิตมาเซมาเซสหเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภาวิตัตตานังมุหุตตมะปิปูชะเยสาเยวะบูชนาเซโยยันเจวสะสตังขุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ได้อบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาหรือวัตถุที่ไม่ควรบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ตนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเห่า
1: น้ำท่วมบ้าน
0: พอมันฟื้นตัวได้
1: ทั่วไปหมดแล้วยังเหลือแต่อุดรเราเนี่ยน่าจะมีท่วมไล่หนีเด้ออย่ามาท่วมเนี่ยโดยเฉพาะวัดเราเนี่ยน้ำอย่ามาท่วมดีขาดเด้อเพราะว่าทางสวนนงนุชจะเริ่มมาทำไอ้ปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยขณะตอนนี้ช่วงนี้ฝนกำลังตกแบบนี้ดินมันชุ่มช่ำอากาศมันเย็นเพราะนั้นสวนนงนุชเมื่อวานนี้มาส่งคนงานเนี่ยว่า30 กว่าคนมั้งจะเริ่มลงมือจะให้เสร็จทันพืชสวนโลกก็มีเวลาเดือนเศษก็จะทำให้เสร็จเพราะนั้นต้นไม้ต้นอะไรต่ออะไรกับทางสวนนงนุชก็ขนลงมาแล้วสภาพต้นไม้รอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราก็มอบให้ทางสวนนงนุชเขาก็มาดูมาปรับปรุงมาออกแบบแล้วก็มาทำมาปลูกโดยทางสวนนงนุชเขาคิดทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว4 ล้านเศษแต่เขาร่วมบุญด้วย700,000ก็เหลือทั้งหมด3,500,000 บาทที่สวนนงนุชคิดเราจะต้องจ่ายค่าการจัดสวนจัดต้นไม้จัดอะไรต่ออะไรต่างๆปรับปรุงดินเปลี่ยนแปลงดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราซึ่งทำเป็นทั้งหมดมัน6 โซนโซนข้างหน้า2 โซนซึ่งทางสวนนงนุชเขาคิดราคาไว้ที่โซนละ800,000 กว่าบาท2 โซนก็เป็นล้านกว่าส่วนถัดเข้ามาก็เป็นโซนข้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์อีก2 โซน 2 ข้างอันนั้นก็คิดข้างละ500,000 กว่าแล้วก็โซนทางมาทางเจดีย์ทางนี้อีก2 โซนโซนละ300,000 กว่าก็เลยขอบอกบุญอันนี้แหละไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันในการร่วมบุญไอในการจัดต้นไม้จัดปรับปรุงดินอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะแต่เดิมมันทำไม่ได้ปรับปรุงดินมองแล้วเหมือนกับทางนักวิชาการเกษตรทางมอเกษตรก็มาเห็นเขาก็มาดูดินดูต้นไม้ก็บอกหลวงพ่อแต่มันไม่ตายแต่มันไม่โตมันก็แกนอยู่แบบนั้นเนี่ยฝนตกหนักขนาดไหนมันก็ยังเปียกแค่หน้าดินนิดหน่อยข้างล่างแล้วจอบขุดก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงใจว่าเอาพอดีสวนนงนุชขนาดนี้เขาก็ทำพืชสวนโลกอยู่เราไปให้เขามาทำในขณะนี้ก็คงได้ในราคาพิเศษแต่ถ้าหากเขากลับไปแล้วเนี่ยไปให้เขามาทำเนี่ยเขาก็คงจะคิดราคาเต็มกับเราก็เลยตกลงใจให้สวนนงนุชเขาทำแล้วคณะกรรมการในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราเช่นครูหมึกก็เสนอมาว่าถ้าใครเป็นเจ้าภาพแต่ละโซนก็จะทำป้ายชื่อไว้ในโซนนั้นว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพทำโซนนี้ตอนนี้ขนาดนี้ก็มีจองมาแล้ว2 โซนคือโซนข้างหน้า2 โซนโซนละ800,000 กว่านั่น ก็ทางคุณโยมอรุณซึ่งปีนี้เป็นเจ้าภาพกฐินวัดป่าหนองไผ่เราที่สกลนครแต่ขอจองเป็นเจ้าภาพ2โซนก็ยังเหลืออีก6โซนหรือถ้าใครบริจาคมาบาท2บาทตามกำลังของตนเองอ่ะรวมๆแล้วมันก็ได้เป็น4โซนเนี่ยแหละถ้าต่างคนต่างร่วมมือกันช่วยกันสะสมบุญไว้เพราะว่าการทำสิ่งนี้เป็นถาวรวัตถุมันจะอยู่คู่กับเจดีย์ตลอดไปแล้วก็เป็นการเชิดหน้าชูตาเจดีย์ให้เด่นให้สง่าให้สวยงามขึ้นมาเพราะเมื่อเราทำมาแล้วทำที่พันธรรมเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเชิดชูองค์หลวงตาหรือน้อมนำเอาประวัติหรือความเป็นไปผลงานของหลวงตามาให้ลูกชนรุ่นหลังเขาได้ทราบได้ศึกษาเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้เขาได้น้อมนำเอาไปปรับปรุงตัวของเขาเองหรือน้อมนำเอาไปพิจารณาว่าอะไรเป็นความเหมาะสมต่อตนเองที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็เพื่อเป็นคติต่อคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานข้างหลังที่จะเกิดมาไม่ภายหลังถ้าไม่มีสิ่งนี้เลยถ้าหมดรุ่นเราไปรุ่นหลังมาอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เคยมีองค์หลวงตาหรือผลงานต่างๆทั้งหลายที่เขาได้รับผลประโยชน์นั้นเกิดขึ้นมาจากองค์หลวงตาอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะในการที่มีถาวรวัตถุมีสิ่งที่แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นพยานถึงองค์หลวงตานั้นก็นับว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังไปอีกยาวนานก็เหมือนกับถาวรวัตถุต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ทางประเทศอินเดียในสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงปฐมเทศนาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องหมายยืนยันเป็นพยานถึงองค์ศาสดาของเราว่าท่านอุบัติเกิดที่นี่แหละท่านตรัสรู้ที่นี่ท่านแสดงปฐมเทศนาอยู่ที่นี่ท่านปรินิพพานอยู่ที่นี่ก็ให้ชาวพุทธเราเข้าไปกราบไหว้เข้าไปน้อมจิตน้อมใจไปถึงพระรัตนตรัยแล้วก็น้อมจิตน้อมใจน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้มาประพฤติปฏิบัติก็เป็นพุทธเป็นประโยชน์ตลอดไปอย่างยาวนานอย่างแท้จริงเพราะนั้นเหมือนกับพุทธคยานั้นชาวพุทธเราทั่วไปแม้ประธานพุทธอินเดียหรือสมาคมมหาโพธิ์ที่พุทธคยาต่างคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธคยานั้นคือเมืองหลวงของชาวพุทธเพราะนั้นก็เพราะว่าพุทธคยานั้นมีหลักฐานมีพยานหลักฐานถึงองค์ศาสดาของพวกเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราทั่วโลกจึงพากันหลั่งไหลไปอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ก็เป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์หลวงตาท่านได้บุกเบิกได้ก่อร่างสร้างวัดขึ้นที่บ้านตาแห่งนี้แล้วก็แนะนำพร่ำสอนสาธุสิทธิ์จนกระทั่งเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงอยู่ที่นี่เพราะได้เมื่อมีถาวรวัตถุขึ้นมาอีพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ขึ้นมาก็เป็นที่ให้อนุชนรุ่นหลังศิษยานุศิษย์เข้ามาศึกษาความเป็นไปขององค์หลวงตาหรือผลงานขององค์หลวงตาเพื่อจะน้อมนำเอาไปเป็นคติต่อตนเองเพื่อน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

พราะนั้นเรื่องต้นไม้ก็เห็นว่าทางสวนนงนุชนี่แหละเป็นมืออันดับหนึ่งในขณะนี้ที่เราไว้ใจได้ก็เลยตกลงใจว่าให้ทางสวนนงนุชเข้ามาจับเข้ามาทำซึ่งเมื่อวานนี้คนงานก็หลั่งไหลเข้ามาแล้วแล้ววันนี้ไปเป็นต้นไปก็จะเริ่มงานเพราะฉะนั้นอันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากการมอบให้สวนนงนุชมาทำก็เขาก็คิดไว้ที่3,500,000ปัจจัยในจำนวนนี้ส่วนนี้ก็ขอบอกแจ้งข่าวไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงตาให้ร่วมกันในการบริจาคขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในการจัดบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราอันนี้ก็แจ้งข่าวสารไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ให้เป็นการเปิดโอกาสได้สั่งสมบุญไว้เพราะการมีโอกาสในการสั่งสมบุญไว้นี้แหละจะเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นข่าวสารนี้ก็ขอแจ้งไปแล้วก็ให้คณะศิษยานุศิษย์ที่ได้ทราบข่าวสารนี้ก็แจ้งข่าวสารไปต่อไปในหมู่ญาติพี่น้องในหมู่มิตรสหายในหมู่ศิษยานุศิษย์ที่เขาอาจยังไม่ทราบข่าวนี้ก็แจ้งให้เขาทราบในข่าวนี้ส่วนการบริจาคมานั้นก็แล้วแต่กำลังของแต่ละท่านแต่ละคนหรือความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถ้าสะดวกมากน้อยขนาดไหนก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปทุกท่านทุกคนนะรับพรอย่าอนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวัยโตทินังเพตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปังจันโทปนรโสยะธามดิโชติรโส

การบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาษิตมาเซมาเซสหาเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภาวิตัตตานังมุหุตตมะปิปูชะเยซาเยวะบูชนาเซโยยันเจวะสะสตังขุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ได้อบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาหรือวัตถุที่ไม่ควรบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ตนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นตัวได้มันก็กัดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจรคนที่มีคุณบูชาที่ว่านี้คือคนที่มันได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตบุรุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆบุรุษไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์ที่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรบูชาทั้งสิ้นส่วนผู้ใดบูชาท่านผู้ที่ได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีคุณความดีในใจการบูชาของท่านผู้นั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐนำความสุขมาให้ยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรมดีมีมารดาบิดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอื่นๆการบูชาท่านแสดงไว้2วิธีคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาแต่มิได้ทรงห้ามอามิสบูชาการบูชาท่านที่ควรบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเป็นการให้กำลังสนับสนุนท่านผู้ประพฤติชอบเป็นประโยชน์แก่สังคมเข้าพระพุทธภาษิตว่าข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องนิกันเฮนิคหะระหังปักกันเฮปักกหะระหังในมงคลสูตรทรงจัดการบูชาคนที่ควรบูชาหรือวัตถุที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรเถระไปเยี่ยมลุงของท่านถามว่าทำกุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บำรุงพวกนิครนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันกหาปณะพระเถระถามว่าปรารถนาอะไรพราหมณ์ตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพราหมณ์ตอบท่านเชื่อหรือเชื่อขอรับพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุงเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรหมโลกพระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดาหลังจากได้ตรัสปราศัยและสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือด้วยการถวายอาหารเช่นข้าวทัพพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านกำลังทำอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่านให้แล้วแม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเซสหเซนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นยอดนักรบในสงครามพระพุทธภาษิตโยจะคาท่าสตังพาเซอนัตถะปะสั้นหิยีตาเอกังธรรมะปดังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติโยสหสร้างสหเสนะสร้างคาเมมานุเสชิเน
เอกัญจะเชยมัตตานังสเวสังคามชุตตโมแปลความว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแห่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบประงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันคือล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหละชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามอธิบายความข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21หน้า37ทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่4ประการคือ 1. อนาภิชาความไม่โลภของผู้อื่น 2. อพยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐาน 4สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้ง4ประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมอย่างธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมความว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่2ซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พรรณนาต่อไปกล่าวโดยย่อก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่2 อย่างที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอผลมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะข้าศึกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางกุณฑลเกสีมีเรื่องย่อดังนี้กุณฑลเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชคฤห์รูปงามมากขณะที่มีอายุได้ 16-17 ปีกำลังมีใจโลเลใฝ่ฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่7ได้เห็นราชบุรุษ
นำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมาโจรนั้นถูกเฆี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่าธิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพัทธ์ปรารถนาได้โจรนั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหารนอนบนเตียงน้อยมีสิริของตนเมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายมารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจรนั้นแต่นางก็หายอมไม่คงยืนยันว่าถ้าไม่ได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุดมารดาบิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงิน1,000ไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรนั้นไปแล้วฆ่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารอย่างดีเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของคนมิใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเร้าให้โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ยากดังนั้นโดยล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกินและดื่มสุราให้ชุ่มใจอนิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจรช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทำความดีกับคนสามมักมีผลอย่างนี้เสมอเสมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกำลังมันก็ฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตายจะโทษใครเล่าการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงคนการช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผีมันจะไม่ทำอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือลืมหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทำอันตรายมันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าธิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทำนอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตธิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อวันที่ฉันถูกนำไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผู้สิงสถิตอยู่หน้าภูเขาลูกนั้นว่าหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพลีกรรมแก่เทพให้โอฬารอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอานุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพลีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก้บนนั้นฉันไม่สบายใจทิดาเศรษฐีจึงเตรียมพลีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาสและข้าวตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นซึ่งชื่อว่าภูเขาทิ้งโจรโจรขอร้องให้ธิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาภรณ์อันมีราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาอันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จำเป็นต้องไปนางได้ทำตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจรได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับให้หมดพร้อมทั้งยานพาหนะเขาสองคนสามีภรรยาจักถือของบูชาขึ้นไปเองธิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจรเพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขานั้นเป็นโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอนให้สามีทำพลีกรรมถึง2ครั้งแต่โจรก็เฉยเสียรอครั้งที่3โจรจึงบอกว่าฉันนำเธอมาที่นี้เพื่อทำพลีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนำฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะนางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำอยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความจริงใจก็ทั้งตัวฉันของฉันทุกอย่างเป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรก็ได้
ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือแม่โฉมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็จะต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกหรอกท่านไม่ได้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉันพูดไปแล้วนางต้องพิศวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงก้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเขาหัวเราะเยาะเย้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทูลคำพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเย้ยหยันเสียงนั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของธิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่าเงินของเธออีกเลยเขาเห็นธิดาเศรษฐีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกย้ำยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเจียนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเปลืองอภรณ์ออกเถิดอย่าพิรีพิไลอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้เมื่อมรณภัยคุกคามหนักเข้าคุณทนเกศีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภัยปฏิภาณแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสี่ด้านคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนตระหง่านอยู่บนเงื่อมผาที่ทิ้งโจรนางทำประทักษิณคือเวียนกว่าแสดงความเคารพสามรอบแล้วไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกินขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วยแล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกำลังเผลอตัวนั่นเองผลักอย่างแรงโจรลอยลิ้วลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตอยู่ณยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแก่ธิดาเศรษฐีว่าชายจะฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันธิดาเศรษฐีผลักโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดุด่าเราว่าหัวดื้อห้ามเท่าไรไม่ฟังพอใจสมาคมขับโจรเสียทรัพย์นับจำนวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสียแม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจักเชื่อการกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอย่ากลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ณที่นั้นเข้าภายในป่าพบอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพาชกขณะนั้นเมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสิณ10แล้วทำฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะพันหนึ่งเมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโต้ตอบปัญหากับท่านได้หากผู้นั้นเป็นคฤหัสถ์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นศิษย์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสัญลักษณ์นางจึงได้นามว่าชัมพุปริพาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบลนิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็น
แต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพุปริพาชิกามาแล้วก็เลี่ยงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกขาจาในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มีเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับปักกิ่งว่าไว้หน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในเมืองฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเถระจึงเหยียบแล้วโห่ร้องโปรยทุลีเป็นที่สนุกสนานชัมพุปริพาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทำไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบุตรใช้ให้ทำนางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดโปรดถามมาเถิดนางได้นัดหมายว่าจะไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจักได้มีคนไปฟังการโต้ตอบปัญหาครั้งนี้มากทั่วเมืองสาวัตถีลือกระฉ่อนพอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมพุปริพาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะพันหนึ่งหรือเป็นบาลีหรือเป็นบาลีว่าสหัสวาทะกับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อวงเล็บเปิดนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชำนาญในคำสอนหรือลัทธิของปริพาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียววงเล็บปิดท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเถระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญนางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระคุณเจ้าพระเถระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อวันหนึ่งนางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเถระเฉลยพระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบ้างถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนางได้นามว่าคุณทนเกสีเถรีได้บรรลุพระอรหัตผลโดยเวลาล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าการฟังธรรมของคุณทนเกสีเถรีมีไม่มากกิจแห่งบรรพชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการบำเรอไฟพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชันตุอะคิงปริจเรวะเนเอกัญจะภาวิตัตตานังมุหุตตมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเสยโยยันจะวัสสตังหุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาไฟในป่าสิ้นร้อยปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐส่วนการบูชาท่านผู้อบรมตนดีแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่หนึ่งยังประเสริฐกว่าการบูชาสิ้นร้อยปีนั้นอธิบายความลัทธิพราหมณ์นิยมการบูชาไฟถือว่าไฟเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทำให้แปดเปื้อนได้
คงความเป็นตัวของตัวเองแม้เผาไหม้สิ่งโสโครกอยู่เมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วไฟก็คงสะอาดอยู่อย่างเดิมไฟจึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาเทวดาหรือพรหมการใช้ไฟเป็นเครื่องบูชาสิ่งเคารพนี้ติดมาแม้ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือการใช้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดจนถึงจุดบูชาเคารพศพตำราทางพระพุทธศาสนาชั้นพระไตรปิฎกยังไม่เคยพบว่าใครนำดอกไม้ธูปเทียนไปเฝ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงชั้นอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงอริยสาวกหรือใครก็ตามที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มักกล่าวว่ามีของหอมและดอกไม้ติดมือไปด้วยเสมอของหอมที่ว่านั้นจะหมายถึงธูปหรือไม่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยเราเวลานี้การบูชาพระรัตนตรัยใช้ดอกไม้ธูปและเทียนเป็นประจำเทียนเป็นคู่ๆธูป3ดอกดอกไม้ไม่จำกัดบางท่านอธิบายว่าธูป3ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อ3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเทียน2เล่มบูชาพระธรรมเพราะพระธรรมแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่คือธรรมและวินัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต่างสีต่างสันฐานนำมาจากที่ต่างๆแล้วจัดร้อยเป็นพวงมาลัยหรือจัดเข้าระเบียบดูสวยงามเหมือนพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆตระกูลและวรรณะต่างๆมาร้อยด้วยเชือกคือวินัยเขาเป็นพวงเดียวกันเป็นพระสักยบุตรเสมอกันหมดดูสวยงามด้วยระเบียบวินัยนั้นมติของข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะต้องแยกว่าสิ่งนั้นบูชาพระพุทธสิ่งนี้บูชาพระธรรมน่าจะบูชารวมๆกันไปคือดอกไม้ก็ใช้บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ธูปเทียนก็เหมือนกันหากแยกบูชาเมื่อขาดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขาดเทียนไปก็ไม่ได้บูชาพระธรรมขาดธูปไปก็ไม่ได้บูชาพระพุทธขาดดอกไม้ไปก็ไม่ได้บูชาพระสงฆ์อันหนึ่งกล่าวในทางธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแม้จะมีชื่อต่างกันแต่ก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรเม็ดเดียวมีสามเหลี่ยมลองเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์มาพิจารณาดูก็เห็นจริงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเป็นต้นหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยธรรมกายในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเห็นคนบูชาไฟกันมากไม่ทรงห้ามทีเดียวแต่เมื่อทรงพบเข้าก็ทรงสอนหมายว่าให้บูชาไฟที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านี้มีผลที่เห็นได้และให้ละไฟบางอย่างไฟที่ทรงสอนให้บูชานั้นคือการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทรงเรียกว่าอาหุเนยยักขิหุตตะการบูชาไฟคือคนที่ควรบูชาการสงเคราะห์สามีภรรยาบุตรธิดาบริวารชนตามควรแก่ฐานะรวมทั้งการสงเคราะห์มิตรและญาติทรงเรียกว่าคหปะตักขิหุตะการบูชาไฟคือคหบดีเป็นต้นส่วนไฟที่ทรงสอนให้ละนั้นคือกิเลสเช่นราคขิไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะและโมหขิไฟคือโมหะเป็นต้นข้อความอื่นๆเกี่ยวกับพระพุทธภาษิตนี้ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์หลานพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรไปหาหลานถามว่าได้ทำกุศลอะไรประจำวันบ้างเขาตอบว่าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบำเรอไฟทุกเดือนเพื่ออะไรพระเถระถามเพื่อไปทำทางพรหมโลกเขาตอบใครบอกพวกอาจารย์ของกระผมบอกเธอไม่รู้ทางไปพรหมโลกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรพาหลานไปเฝ้าพระศาสดาพระเถระองค์ตรัสว่าการบำเรอไฟอย่างนั้นทำอยู่สักร้อยปีก็สู้การบูชาสาวกของเราเพียงครู่เดียวไม่ได้ดังนี้แล้ว
ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจักวัสสตังชันตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ท่านผู้ดำเนินตรงพระพุทธภาษิตยังกินจิจิตท่านจะหุตันจะโลเกสร้างวัชรังยะเชทะปุญญะเปโคสับบางปิตังนัจตุภาคะเมติอภิวาดนาอุชุคะเตสุเสโยแปลความว่าผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกอยู่ตลอดปีการบูชายันและบวงสรวงนั้นได้บุญไม่เท่าเศษ1/4แห่งการน้อมเสียงลงกราบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงการเคารพนบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงนั้นประเสริฐกว่าอธิบายความการบูชายันและการบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอยู่ในใจว่าการกระทำเช่นนั้นสามารถนำทุกข์ออกและนำสุขเข้ามาสู่ตนการบูชายันบางอย่างเป็นการทำบาปอย่างทารุณเช่นต้องฆ่าแพะแกะโคตัวผู้ตัวเมียเป็นต้นถึงกับฆ่าคนก็มีพวกนี้ต้องการให้เทพเจ้าโปรดปรานแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกเดียวกันถ้าเทพเจ้ายังโปรดปรานคนใจบาปอย่างนี้อยู่อีกเทพเจ้าก็เลวเต็มทนไม่ควรแก่การเคารพนับถือการบูชายันและการบวงสรวงที่ไม่เกี่ยวด้วยคุณธรรมจึงเป็นการทำบาปโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธยันโดยประการทั้งปวงก็หาไม่แต่ทรงสรรเสริญยันที่ไม่มีการเบียดเบียนเช่นการให้ทานการรักษาศีลการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นยันในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้การเคารพนบไหว้ต่อท่านผู้ควรเคารพเช่นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมพร้อมด้วยจิตเลื่อมใสนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็มีผลมากกว่าการบูชายันบวงสรวงอันไร้สาระอยู่ตลอดปีในพระบาลีนี้ตรัสว่าในท่านผู้ดำเนินตรงดำเนินอย่างไรเรียกว่าดำเนินตรงกล่าวโดยธรรมดาสามัญหมายถึงท่านมีกายตรงวาจาตรงและใจตรงกายตรงคือกายไม่คดด้วยทุจริตทางกายไม่มีการหลอกลวงทางกายพระที่ไม่เคร่งทำบาปหยาบช้าได้ทุกอย่างในที่ลับแต่พอต่อหน้าคนก็ทำเป็นคิดเคร่งครัดจะยืนเดินหรือนั่งก็ทำอย่างอาการแห่งผู้สำรวมเพื่อหลอกลวงคนให้เข้าใจผิดผู้ตรงทางกายย่อมเว้นจากอาการเหล่านี้วาจาตรงคือพูดจริงพูดตรงกับใจไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าคดในข้องอในกระดูกปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากหวานคนเปรี้ยวต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเป็นต้นโดยปกติคนที่ปากหวานมากๆนั้นเชื่อใจไม่ค่อยได้มักจะหวานเสียแต่ปากแต่ใจขมเหลือเกินคนที่พูดพอประมาณนั่นต่างหากที่ควรเชื่อถือและควรฟังใจตรงรักใครก็รักจริงใจไม่โลเลหล่อแหละรักง่ายนายเร็วเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้นเคารพใครก็เคารพจริงพักดีต่อมิตรก็พักดีจริงไม่เป็นศัตรูลับๆกับใครไม่มีใจคิดในทางหลอกลวงใครให้หลงผิดท่านผู้มีคุณสมบัติดังนี้เรียกว่าท่านผู้ดำเนินตรงกล่าวให้สูงขึ้นไปท่านผู้ดำเนินตรงหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติตรงไปสู่พระนิพพานไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาลิกานุโยคและอัตตกิลมกิลมทานุโยคมีปฏิปทาอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการได้กราบไหว้ท่านผู้ดำเนินตรงอย่างนี้เป็นสิริมงคลนำความสุขมาให้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสหายแล้วถามว่าเวลานี้ทำบุญกุศลอะไรอยู่บ้างพราหมณ์ตอบว่าบูชายันอย่างที่เขาบูชากันวงเล็บเปิดตามธรรมเนียมพราหมณ์เช่นการฆ่าสัตว์บูชายันการสังเวยเทพเจ้าด้วยข้าวตอกดอกไม้วงเล็บปิดพระเถระถามว่าด้วยจุดประสงค์อะไรเขาตอบว่าเพื่อให้ได้ถึงพรหมโลกพระเถระจึงว่าท่านและอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพรหมโลกพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบดังนี้แล้วพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสสอนว่าการบูชายันการบริจาคให้แก่โลกิยะมหาชนแม้ทั้งปีก็สู้การเคารพนบไหว้สาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่ายังกินจิจิตท่านจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
จบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผล

ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมะมุตตมังเอกาหังชีวิทังเสโยปัสโตธรรมะมุตตมังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่ถึง100 ปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความธรรมอันสูงสุดในที่นี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าได้แก่โลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผล4ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มรรคเป็นผลบุคคลผู้มีเห็นธรรมอันสูงสุดนี้ย่อมระหกระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมอันสูงสุดนี้แล้วการระหกระเหินย่อมสิ้นสุดลงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อนๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระพหุปุตติกาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พหุปุตติกาเถรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึง7 คนธิดา7 คนบุตรและธิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาบิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ใครบุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติไว้ในครอบครองอันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคำนั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตรธิดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุขประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อนล่วงไป2-3 วันเท่านั้นลูกสะใภ้คนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้นทำเหมือนกับว่าได้ให้ทรัพย์เรา2 ส่วนเมื่อนางไปอาศัยเรือนของบุตรหรือธิดาคนอื่นๆเพียง2-3 วันก็ได้ยินคำพูดทำนองเดียวกันนางเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลีกออกจากเรือนไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันบวชแล้วตั้งใจทำความเพียรตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุณีทั้งหลายซึ่งเยี่ยมเจียมตนและถ่อมตัวบางคืนตั้งใจทำสมณธรรมทั้งคืนเอามือจับเสาใต้ปราสาทแล้วเดินเวียนเวลาเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้เดินเวียนต้นไม้นางนึกอยู่เสมอว่าจักปฏิบัติตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเสมือนหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้านางแล้วตรัสว่าพหุปุตติกาความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้น100 ปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมะอุตตมังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

โลกวัควรรณนาว่าด้วยเรื่องโลกไม่ควรเป็นคนรกโลกพระพุทธภาษิตยี่นังธรรมังนะเสเวยะประมาเดนะนะสังวะเสมิชาดิทิ้งนะเสเวยะนัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิจฉาทิฐิและไม่พึงเป็นคนรกโลกอธิบายความเบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ก่อนอรรถกถาแห่งพระคาถานี้อธิบายว่าข้อว่าธรรมอันเลวนั้นได้แก่กรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่เรียกว่าเป็นธรรมอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูฐและโคเป็นต้นอีกประการหนึ่งกามคุณ5นั้นย่อมทำให้คนเสพบังเกิดในที่อันเลวมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้นข้อว่าไม่พึงเสพความผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมอันเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของดร.ราธากฤษนันท์แปลนัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกว่า Do not be a friend of the worldแปลตรงตัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่าบุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพและในการเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมดาโลกของเรานี้รกอยู่ด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านมนุษย์ที่สักว่าเกิดมาทำให้โลกทำโลกให้เต็มเพิ่มขึ้นหาได้มีคุณธรรมอันสมควรแก่ภาวะแห่งผู้มีใจสูงไม่โลกเราจึงรกไปด้วยมนุษย์ที่มีคุณความดีน้อยมีความชั่วมากยุ่งเหยิงสางได้ยากโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาคือความเขลาโมหะความหลงผิดราคะความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจอยู่ในโลกที่สกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข้อันเรื้อรังอีกในหนึ่งข้อว่านัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนพลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกามคุณ5ความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้ง4ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทำความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพพการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้ง4นี้คือถ้าหลงไหลในกามคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่าความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้านายในกามคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขา

เรื่องโรงเรียนบ้านตาดเรื่องขอความอนุเคราะห์ชุดขาวปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสัมโมหลวงเล็บพระราชวชิรธรรมาจารย์ด้วยโรงเรียนบ้านตาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารครูนักเรียนรู้เข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีภูมิใจในการทำดีและตระหนักถึงคุณธรรมความโปร่งใสและให้ครูและนักเรียนนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดน้อยลงสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรมด้านศาสนาพิธีศาสนธรรมศาสนสถานศาสนวัตถุและศาสนบุคคลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการนี้โรงเรียนบ้านตาดยังขาดแคลนชุดขาวปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนเพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จำนวน211ชุดชุดละ250บาทซึ่งเป็นจำนวนเงิน 52,750 บาทเพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมดังต่อได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงด้วยดีจึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนางพัฒสอนทรงวุฒิไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเอาอีก 52,750 บาทได้นี่รวมกระเป๋ามาได้พอเนี่ยอย่าฟังซื้อๆได้บ่ได้ได้นี่

เดี๋ยวนี้ทุกคนทุกแห่งมักจะเน้นคนเก่งไม่เน้นคนดีแต่ยุคสมัยก่อนนี้เน้นคนดีพอคนดีแล้วมันก็เลยไม่มีปัญหาปัญหามีแต่ลดน้อยลงและเมื่อเป็นคนดีพื้นฐานเป็นคนดีแล้วไอ้ความเป็นคนดีเนี่ยจะสร้างความเก่งขึ้นมาไม่ยากแต่ทุกวันนี้เราเน้นไปสร้างคนเก่งพอมันเป็นคนเก่งโดยเราไม่คำนึงถึงว่ามันจะมีพื้นฐานของความเก่งมาจากอะไรจะมาจากการปิ้นป้อนมาจากการหลอกลวงมาจากการคดโกงถ้าเหนือคนอื่นแล้วได้รับการยกย่องทันทีเลยเมื่อเด็กมาเมื่อมันได้รับการยกย่องมันก็เกิดอัตตาอีโก้สูงถูกไหมยึดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเขามันก็เลยมีแต่ความดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังคนอื่นเขาไม่ฟังเหตุฟังผลเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ผลที่สุดก็เลยสร้างความเดือดร้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายโลกเราเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่งเลยมันสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่โลกไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกแต่ถ้าเป็นคนดีล่ะมีแต่สร้างโลกให้ร่มเย็นให้เจริญเท่านั้นเพราะนั้นการที่มีแนวคิดในการสร้างคนดีให้แก่สังคมอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องถ้าเราสร้างคนดีให้แก่สังคมได้แล้วเนี่ยคนดีเหล่านั้นเนี่ยเขาจะไปสร้างความเก่งขึ้นมาในตัวเขาของเขาเองได้ไม่ยากเพราะนั้นคนจะดีได้ก็เพราะมีหลักศีลธรรมคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตนี่แหละแต่ก็นั่นคือคนดีศีลธรรมนี้มีแต่ปลูกฝังให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นยุคสมัยก่อนโรงล่ำโรงเรียนเนี่ย พอเข้าโรงเรียนก็ได้เรียนแต่เรื่องจะสร้างตัวเองให้เป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยเรียนเบญจศีลเบญจธรรมหน้าที่พลเมืองดีหน้าที่อะไรต่ออะไรหน้าที่ศีลธรรมเอ่ยอะไรต่ออะไรต่างๆล้วนแต่สร้างตนเองให้เป็นคนดีทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวิชาไอ้สร้างตนเองให้เป็นคนดีหายไปหมดเลยมีแต่สร้างให้ตัวเองเก่งนี่แหละอันนี้น่าวิตกถ้ายังไม่หันกลับมาให้ความสำคัญในการสร้างคนดีเนี่ยโลกเราแตกได้นะโลกแตกได้อย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวนิวเคลียร์มาลงทั่วโลกเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวไปรับที่กุฏิครูอ๋อไอ้ทำไอ้พานดอกไม้เด้อเย็นนี้ตอนเย็นๆเนี่ยแหละเพราะว่ามันไว้พรุ่งนี้นัดกับหลวงปู่ว่านไว้16:00 น.เมื่อท่านออกมาบอกพระบอกให้ท่านพักผ่อนเต็มที่เลยเนี่ยพอดีท่านติดต่อมาท่านจะนิมนต์ให้ไปเทศงานของท่านงานหล่อพระวันที่11ตุลาหรืออะไรเนี่ยบอกดีเอาเดี๋ยวจะถือโอกาสไปกราบคารวะท่านด้วยยังปีนี้ยังไม่ได้ไปเลย

0: อ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนอิริยาบถกันนะเดี๋ยวจะไปดูไอ้ทางหน้าพิพิธภัณฑ์ซะหน่อยนึงก็จะลงมือวันนี้เลยบ่ลงมือทำงานวันนี้เลยบ
1: ่
0: มันพูดตรงเลยมันพูดท้องบุญอยู่เนี่ยกลับมาเอากลับมาบายด่วนเลยมาพอดีวันที่30มันงานบุญของไอ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอะไรเขาให้ที่ตองอยนั้นรับพรเนอะรับพรเนอะจากนุ่มกฤษณาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนตีสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกตาจันโทเป็นดรโซยะธามณิโชติละโสยะถาสัพพีติโยบิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทุนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาปมังครังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธาตุภาเวนะสาปธรรมาตุภาเวนะสาปสังฆาตุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตงเปลี่ยนยาบทกันทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะก็คือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงจะดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
2: ให้โอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราอย่าฟังแต่เสียงธรรมะสิแท้จริงหนึ่งเสียงสันที่บอกตัวธรรมท่านพูดถึงสิ่งใดเราก็ให้รู้จักสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงเสียงจะเพียงทำให้ที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ทั้งตรงนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราฟังเข้าใจวิธีฟังแล้วก็จะย่อมได้รับประโยชน์เรียกว่าสุดสังระเตปัญญาถ้าฟังโดยดีและได้ปัญญาท่านว่าฟังดีก็ได้ฟังไปก็เสียฟังอย่างไรจึงจะได้ปัญญาอันนี้เราผู้ฟังควรใส่ใจมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะธรรมะนั่นมีอยู่ตลอดเวลาถึงเทศหรือไม่เทศก็เป็นของที่มีอยู่แต่ธรรมที่กล่าวนี้หมายถึงสภาวะแห่งความจริงมันอยู่สลับซับซ้อนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่จริงสิ่งที่หลอกลวงหรือจะพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกกับธรรมอยู่สลับซับซ้อนกันเราเลือกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องจะเข้าใจเมาไปเลยว่าโลกอันใดก็ธรรมอันนั้นธรรมอันใดก็โลกอันนั้นเพราะเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักไม่เข้าใจถ้าพูดถึงโลกเริ่มมาจากตื่นบัญญัติโลกก็ไม่จำคำที่ว่ายังไม่รู้ความจริงยังมองไม่เห็นความจริงท่านจะเรียกว่าโลกเห็นสิ่งที่สมมติเห็นสิ่งที่จะเมื่อเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความนึกว่าจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นจะได้สุขความสุขกับสิ่งนี้ก็เลยมีความหลงไปตามอาการนั้นนี่พูดโดยเฉพาะโลกนั้นท่านเรียกหลายอย่างมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกเปรตโลกถ้าจริงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เรารู้จักขันธโลกหรือสังขารโลกโลกทั้งหมดมาจากสังขารโลกมันเกิดขึ้นปรุงขึ้นแต่งขึ้นโดยธรรมชาติดังโดยมีจิตใจผู้ปรุงแต่งผู้เจ้าของบ้างอาศัยเหตุตัดใจบ้างอาศัยไม่มีเหตุตัดใจบ้าง โลกที่ไม่มีเหตุโลกคือแผ่นดินนี่ไม่มีเหตุเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุให้เกิดโลกที่มาจากกุศลและอกุศลเหล่านี้เองเหตุในฝ่ายกุศลมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหตุฝ่ายอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงอย่างละสามท่านเรียกว่ามีเหตุหกอย่างสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในโลกวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกหรือเปรตโลกท่องเที่ยวอยู่อาศัยเหตุอันนี้แล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติเกิดความไม่รู้เรียกว่าอกุศลธรรมนั่นให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่ทางไม่เจริญเรียกว่าอบายหาความเจริญไม่ได้เหมือนข้อนี้เราก็ดูปัจจุบันก็ได้คนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดนับไม่ถึงสิบจะหาความเจริญได้อย่างไรเห็นได้แต่ในปัจจุบันนี่แหละคนที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถได้มีสติปัญญาดีศึกษาดีก็ย่อมมีความเจริญนี่เรียกว่ากุศลธรรมมาเป็นฝ่ายเจริญผู้มีสติปัญญาดียิ่งมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานกุศลเป็นพื้นฐานแล้วยังมีเหตุในปัจจุบันหากเป็นคนขยันไม่เสียการเป็นคนเอาใจใส่ในการศึกษาในการปฏิบัติในการกระทำ ไม่นิ่งนอนใจเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ไม่ว่าทางกายกรรมและวจีกรรมมโนกรรมใช้กายกรรมให้เกิดกระทำให้เกิดทางที่ล้วนใจนำมาได้มาซึ่งประโยชน์ใช้วจีกรรมให้นำมาซึ่งประโยชน์ใช้มโนกรรมให้ได้มาซึ่งประโยชน์ให้ลึกถึงประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงว่ายากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สร้างความสามารถในด้านจิตใจแล้วต้องเพียรพยายามกระทำยิ่งทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตกล้าขึ้นในการที่จะเอาชนะตรงกันข้ามหรือฝ่ายจับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราได้เครื่องมือแล้วควรใช้เครื่องมือนี่ให้ได้รับประโยชน์เมื่อเวลาใช้ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคนจำนวนไม่น้อยมีเวลาว่างเข้าของเงินทองก็มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็มีทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ที่บัณฑิตทั้งหลายท่านยินดีพอใจมีความเพียรพยายามกระทำเวลาทำขึ้นก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์พอถึงเวลานั้นนึกเสียใจตัวเองอยากจะทำก็ทำไม่ได้อยากจะฟังเทศก็ฟังไม่ได้ อยากจะนั่งภาวนาก็ภาวนาไม่ได้จิตไม่สงบก็สับกระส่ายมีแต่ความเสียใจส่วนเดียวมีเงินมีทองก็ไปเป็นสมบัติของคนอื่นหมดมีข้าวมีของก็ของคนอื่นหมดไม่มีอะไรติดตามตัวเองแม้แต่น้อยผลที่สุดความเจ็บปวดความทุกข์ก็ไม่ทราบว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนไม่ทราบไปยึดอะไรไม่มีที่พึ่งอาศัยได้สักอย่างพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเมื่อยังมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์พอทำได้แล้วนึกว่าตัวเองไม่จำเป็นมีที่อะไรก็พึ่งได้ทุกอย่างกินก็ได้นอนก็หลับไปที่ไหนก็สนุกสนานเมื่อประสิทธิ์เหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราเราสบายแล้วก็เลยฝังตัวอยู่ในอามิสเล็กๆน้อยๆนึกว่าเราได้ความสบายพอถึงเวลานั้นเข้าแล้วจึงรู้สึกตัวแต่มันสายเสียแล้วบุคคลอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทประมาทในวัยของตนเมื่อวัยของตนมีกำลังวังชาพอที่จะทำประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างกำลังใส่จิตใจของเราเองให้มีหลักมีฐานมั่นคงกลับไม่เอาใจใส่ปล่อยชีวิตปล่อยการงานปล่อยการกระทำสิ่งที่หาสาระไม่ได้เมื่อวัยยังมีอยู่คนจะทำสิ่งใดตามวัยที่เหมาะสมไม่ได้เลือกทำแม้จะมีคนอื่นที่บอกคนทางก็ไม่เชื่ออีกพ่อแม่จะชี้บอกคนทางหรือครูอาจารย์จะชี้บอกคนทางตักเตือนก็ไม่ยอมทำตามไม่จำเป็นหรือบุคคลเลือกประมาทในวัยของตนประมาทในความไม่มีโรคเนื่องจากเราจะมีกำลังวังชาแข็งแรงแข็งแก่กล้าอยู่อย่างนั้นไม่กลัวไม่เกรงใครหังการมามังการนึกว่าใครสู้ไม่ได้ไม่ทางร่างกายไม่ทางการงานเรียกว่าประมาทในความไม่มีโรคจะมีกำลังเท่าช่างสารถ้าเรื่องเกิดขึ้นแล้วใครก็ใครเถอะผลที่สุดโรคไข้เจ็บหนักเข้ารักษาไม่หายก็นึกเสียใจเมื่อตาเรายังดีเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมหูยังดีเราก็ไม่ได้ฟังธรรมกำลังร่างกายของเราสมบูรณ์เราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ปฏิบัติถึงเวลานั้นนึกอยากได้จะเลิกหาที่พึ่งไม่ได้ประมาทในชีวิตนึกว่าชีวิตของเรายังไม่แก่เรายังไม่ชรายังไม่เจ็บยังไม่ตายก็มัวเมาเพ้อเพลินเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วสายเสียแล้วเพราะฉะนั้นการเราทั้งหลายตรวจอภินหปัจเวกขณะทุกวันทุกวันก็เพื่อกำจัดมัวเมาเหล่านี้แหละชราธรรมมมเหตุชรังอนัตติโตเพื่อไม่ให้มัวเมาในวัยเมื่อเราเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาวันนี้ก็จะเป็นคนชราในอนาคตข้างหน้ารู้จักอย่างนั้นนะเรียกทำกิจที่ควรทำเมื่อกำลังยังมีอยู่ยังไม่สายเมื่อพยาธิธรรมมเหตุพยาธิอนาติโตเราไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บแข็งแรงในวันนี้บางทีอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาไหนก็ได้โรคไข้ไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทมรณะธรรมมิมรณังอนัตติโตนี้ก็ไม่ได้ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายสัพเพเมปิเยหิเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบในทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรารักและชอบเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในความมั่งความมีในทรัพย์สมบัติไม่ควรอดอ้างเอาความมั่งมีไปหาสิ่งหลอกลวงตัวเองให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะล้วนแต่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งอัตภาพร่างกายทั้งชีวิตทั้งโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงทั้งทรัพย์สมบัติเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมบัติจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่มีความทุกข์เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มั่นคงนี่เรื่องทำให้เราทั้งหลายพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทเกิดความหลงทำให้เราสร้างสติให้เราระอบรมพระพุทธเจ้ามักจะเอาธรรมเหล่านี้มาแสดงให้เราเตือนใจเราอยู่เสมอผลที่สุดพระองค์จะดับขันธปรินิพพานจากไปพระองค์พูดโดยย่อวิยะธรรมาขยะธรรมาวิยะธรรมาสังฆาราอัตมาเดนะสัมปเดชาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระองค์ปิดพระโอษฐ์ในคราวนั้นไม่ได้แสดงอีกเลยเป็นคำรวบรวมท่านทั้งหลายท่านว่าอยู่ในความไม่ประมาทเป็นธรรมที่เลิศเป็นธรรมยอดเป็นธรรมทั้งหลายเหมือนกับเรือนทั้งหลายกลอนก็เรือนไปรวมอยู่ที่ยอดโน้มไปที่ยอดเดินอยู่ที่ยอดธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นยอดมันได้ทั้งหลายยกย่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เพียงแต่เรามีสติระลึกตัวของเราอยู่เสมอตลอดเวลาเกิดความสำรวมเกิดความระวังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ไขสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขก็แก้ไขสิ่งไหนควรละก็ละสิ่งไหนควรเจริญก็เจริญกระทำเพราะถ้าไม่ละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่แก้ไขด้วยความเพียรพยายามด้วยความแต่อดทนกิเลสดังอยากส่งละด้วยความเพียรกิเลสดังอย่างต้องละด้วยความเพียรแล้วยังไม่เข้าไปถึงยังละไม่ขาดก็ต้องอดทนต่อไปอีกจนกว่าจะขาดจนกว่าจะหมดบางอย่างก็ต้องติดตามโดยอำนาจสติโดยอำนาจกำลังใจความตั้งมั่นด้วยอำนาจความปัญญาสอดส่องด้วยอำนาจแห่งความสงบความวิเวกเหมือนกับโรคมีหลายอย่างยาที่จะแก้โรคก็ต้องให้มันพอแก่โรคสมดุลกันมีกำลังมีสามารถที่จะบำบัดโรค ฆ่าเชื้อโรคนั้นได้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ต้องมีมากเพราะจิตใจของเรามีสัญญาอารมณ์มีกิเลสหนาปัญญาหยาบส่วนท่านก็จะมีกิเลสเบาบางไม่ต้องมากเหมือนกับท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของพระอัสสัชชิกาย่อยๆเท่านั้นพระท่านเบาๆแล้วท่านก็เข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายสามารถกำจัดความสงสัยเสียได้เมื่อสงสัยในธรรมในเชื่อมั่นอาจารย์ละศรัทธาได้ตกกระแสบรรลุหนทางเมื่อท่านใดบรรพชาอุปสมบทแล้วปฏิบัติไม่นานท่านก็สำเร็จท่านไม่ต้องต่อสู้นานไม่ต้องใช้อุบายผิดเชิงไปนานเพราะเบาบางแล้วส่วนเราจะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความพยายามสติสมาธิปัญญาทุกอย่างถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่สมดุลกับสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจมันสลัดออกไม่ได้เหมือนกับภาชนะของเราเราต้องการความสะอาดเมื่อเราเอาน้ำเทลงไปไม่ออกเราก็ต้องเอาถูเมื่อถูเมื่อเปล่าไม่ออกก็ต้องเอายาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจะออกถูไม่ออกครั้งเดียวก็ต้องหลายหลายครั้งถูแล้วถูอีกขัดแล้วขัดอีกถ้าไม่เป็นพยายามอย่างนั้นมันก็ไม่สะอาดจริงๆส่วนภาชนะบางอย่างมันสะอาดอยู่แล้วเพียงแต่ติดเล็กๆน้อยๆแม้จะถูกน้ำเล็กน้อยมันก็สะอาดไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่สามารถที่จะพยากรณ์ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยจะปฏิบัตินานเท่าไรจึงจะสำเร็จจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราได้ชำระมาแล้วเป็นผู้เบาบางแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เท่านางง่ายๆก็สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดการปฏิบัตินั่นเสมอสุขาปฏิปทาปัฏฐาทิฏฐาปิญญาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแล้วก็สำเร็จเร็วสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแต่สำเร็จช้าก็มีทุกขาปฏิปทาคิดตาปัญญาบางองค์ปฏิบัติลำบากก็จะสำเร็จเร็วถ้าปฏิบัติสะดวกสบายไม่สำเร็จจะต้องลงทุนขนาดหนักแต่ก็สำเร็จได้เหมือนกับภาชนะที่จะต้องลงทุนขัดกว่าจะสะอาดบางอย่างก็ไม่สะอาดเลยทิ้งเข้าไปขัดไปขัดไปก็ทะลุขัดไปขัดไปก็แตกใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเข้าป่าแต่เราทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้สามารถที่สร้างศรัทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราได้เราก็พอที่จะสอดส่องรู้ธรรมเป็นแนวทางถ้าหากเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะคำว่าธรรมที่เป็นสภาวะความจริงนี่อยู่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี่อยู่แล้วในตัวของเราทั้งองค์ตรัสรู้ความจริงอยู่ตรงนี้เองรูปธรรมก็เราได้ยินได้ฟังแสดงมาหลายครั้งหลายหนหรือแทบทุกวันก็ว่าได้นี่เพื่อจะให้เราดูให้ชำนาญให้คล่องแคล่วอย่าเพิ่งรำคาญว่าแสดงอันเก่าๆซ้ำๆซักๆถ้าพูดถึงความจริงแล้วไม่สามารถจะเอาอันใหม่มาได้ เพราะงานดังกล่าวนี้เราทำยังไม่สำเร็จเราก็ต้องทำแล้วทำอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเมื่อมันเศร้ามองอีกเราก็ต้องซักอีกเมื่อเราไปใช้เศร้ามองอีกก็ต้องซักอีกแต่ผืนเก่านั่นแหละแต่วิธีเก่านั่นน่ะไม่ใช่วิธีใหม่เรารับทานอาหารก็เหมือนกันรับทานแล้วรับทานอีกปรุงแล้วปรุงอีกวิธีเดิมนั่นแหละอาหารเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะยังหิวอีกยังมีอยู่อีกหิวอีกเราก็ต้องแก้ไขอยู่จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตรู้ความจริงของธรรมะการทำคำสอนที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วเห็นชัดเกิดต้นจนถึงปลายเห็นปลายจนถึงต้นไม่มีอะไรอื่นเป็นของใหม่วกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในทางนั้นในงานประเภทนี้ในงานแบบโลกโลกไม่เห็นฝั่งเห็นเขตเห็นแดนละมันจะหมดแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีมันก็เลยอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นขอบเขตว่าจะถึงฝั่งเมื่อไรมองไปทิศทางไหนก็มีแต่น้ำติดกับฟ้าเพราะฉะนั้นเกิดความเบื่อหน่ายทางนี้เราไม่ไปมีทางใดที่พอที่จะไปได้เราก็ควรพยายามตะเกียบตะกายไปในทางนั้นทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาเป็นทางที่จะถึงฝั่งได้เราก็ควรพยายามตะเกียบตะกายไปตามทางที่พระองค์พาไปถ้าเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเพียงพอไม่กังวลก็ว่าคนเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศึกษาปัญญาที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละปัญญาได้จากทุกข์ก็มีภาษิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตังดันตังสุขวหังจิตที่ฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้นี่ภาษิตย่อๆจิตที่ฝึกฝนคือฝึกทำนั่นเองถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจภาษิตโดยย่อนี้แล้วเรามาตรวจดูจิตของเราจิตของเราได้รับฝึกฝนมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ทราบเพราะเราเป็นผู้ฝึกเรานั่นเป็นผู้ทราบการฝึกของเราเองการฝึกจิตให้มีความรู้ความฉลาดในการกระทำและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงต้องฝึกอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เราบรรดาคำสอนทั้งหมดไม่มีคำสอนใดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธศาสนาที่เราเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่เรียกว่านิยานิกธรรมย่อมนำ ผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทั้งหลายทำตามไม่ลดละเราก็จะได้ถึงความสุขอันนั้นเพราะมีผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากถ้าหากเรามาพิจารณาเปรียบเทียบดูท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านก็อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังศึกษานี่แหละไม่ใช่ทำมาจากไหนมาจากที่อื่นไกลมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางปฏิบัติเรียกว่ามรรคท่านย่อมาจากมรรคแปดคือประกอบไปด้วยองค์แปดมาแล้วสรุปย่อลงมาเอกก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาเราปฏิบัติจากศีลธรรมดาให้เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งเราปฏิบัติจากสมาธิธรรมดาให้เป็นอธิจิตคือให้จิตยิ่งมั่นคงเราจากความปฏิบัติจากความรู้ความเห็นที่เราได้ศึกษามาที่เกิดปัญญาจากการศึกษาให้เป็นปัญญายิ่งเรียกว่าอธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้เราควรทำให้เกิดให้มีให้ถึงพร้อมในจิตใจของเราเพราะศีลเป็นพื้นฐานที่จะให้เราอบรมสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าเราปฏิบัติทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลมีประเภทต่างๆตามเพศตามภูมิที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ศีลของคฤหัสถ์ศีลของนักบวชถึงศีลอย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ถ้าศีลมากก็จริงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสให้เป็นสมาธิทั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเราควรตรวจระลึกตรึกตรองคือการสำรวมกายการสำรวมวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานของการที่เริ่มจะทำสมาธิจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติคือการอบรมสติให้เกิดความสำรวมนั่นเองที่เราสมาทานศีล5เพื่อให้เราสำรวมระวังไม่ให้เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันไม่กล่าวคำเท็จไม่เป็นคนมึนเมาเพราะอาศัยการดื่มกินสุราและเมรัยเมื่อเรามาส่องดูแต่ละข้อละข้อแล้วเรื่องแต่เป็นฝักฝ่ายในทางที่ทำให้เราโมเมาประมาทมีโทษมีทุกข์มีภัยเราจะปฏิบัติจิตใจภายในให้สงบละเอียดไม่ได้เพราะกรรม หยาบเหล่านั้นมันเป็นเวรเป็นภัยที่ให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยถึงพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ทั้งโลกกฎหมายก็บัญญัติเช่นเดียวกันแต่เป็นบางข้อเท่านั้นเหมือนข้อที่ห้าโลกเขาไม่ยอมกันถึงอย่างนั้นก็มีขอบเขตบางแห่งเขาก็บัญญัติจะพูดถึงความจริงแล้วโทษข้อห้านั้นถ้าเราไม่ตรวจสอบดูแล้วนึกว่าไม่สำคัญแต่ถ้าพิจารณา

0: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นความสำคัญในข้อนี้พระองค์จึงจัดเข้าในศีล5ประการให้พุทธบริษัทของพระองค์เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นคนมึนเมาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจสอบในข้อนี้เห็นความบริสุทธิ์ของเราที่เราได้ละเว้นการกระทำแล้วเราก็พึงมีความเบิกบานใจว่ากายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาเพียงรักษาศีลนี้ก็จัดว่าบริสุทธิ์ได้แต่ยังจิตใจยังไม่สามารถจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมจิตใจให้เป็นอธิจิตคือให้มีสติเข้าไปกำกับระลึกเกิดความต้องสำรวมเช่นเดียวกันเหมือนกับเราสำรวมกายและสำรวมวาจาในอิริยาบถต่างๆเมื่อเราต้องการให้จิตนั้นมีกำลังกล้าเป็นอธิจิตแล้วเราจะต้องสำรวมแบบภาวนาระลึกทำคำบริกรรมระลึกเพื่อสติเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วรักษาจิตดวงนั้นจริงๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้รำคาญส่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตเกิดความประมาทเลินเล่อง่วงเหงาหานอนไม่ให้จิตมีความหดหู่และเคลิบเคลิ้มให้จิตตั้งเที่ยงตั้งโกรตั้งมั่นในกรรมฐานที่เรากำลังระลึกอยู่เมื่อเรามีจิตเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตไม่ให้อารมณ์ภายนอกชักจูงไปจิตก็ย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ภายนอกจิตรวมตัวเข้าสู่ความละเอียดความตั้งมั่นความสงบเกิดความวิเวกในจิตขึ้นมาเรียกว่าจิตตวิเวกส่วนความสะอาดกายสะอาดวาจาเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายที่เรามีความสำรวมรักษากายไม่มีอกุศลในทางเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายและวาจาชื่อว่ากายวิเวกสงบทางจิตใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: พระมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้พากันตั้งใจศึกษานักดูให้ดีทุกอย่างตั้งใจมาศึกษาให้ตั้งหน้าตั้งตาสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทางของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทางแบบเซ่อซ่าๆเมื่อกะนะไปที่ไหนขวางหูขวางตาเป็นสูงทั้งท่อนนั่นไม่ใช่เรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่นำมาปฏิบัติต้องเป็นแบบเป็นฉบับแก่ตัวเองตรวจตราดูตัวเองตลอดเวลาอะไรบกพร่องรีบแก้ไขทันทีชื่อว่าผู้รักตนสงวนตนหรือว่าจะสักแต่ว่ามาเนี่ยพระนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เพิ่ม

0: ผู้แนะนำสั่งสอนอกจะแตกแล้วนะถ้าออกไปแล้วมาแดนหน้าแดนหลังเลื่อยๆดาล่าถูไม่ได้นะเวลานี้พวกเรามีหูไม่พระเรามีหูมีตาไหมเฉพาะหูนี่มีไหมเนี่ยสู่ประชาชนพาหีรชนศาสนาอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามว่าพระพุทธศาสนาดูพระเนตรเข้ากันมาได้เลยฟังที่เขาว่าพระพุทธศาสนากับพระเนรเรามันเข้ากันไม่ได้มันทำไมมันถึงเข้ากันไม่ได้ปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมมันเข้ากันไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้เพราะความไม่ปฏิบัติตามความเสื่อซ่าๆไม่เอาไหนอยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเสาะหาตั้งแต่เลือกโลกเลือกโลกสารเลือกโสกปลกโสบวกในสายตาของธรรมมากต่อมากเวลานี้จะสอแสวงหาอาถรรพ์ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอบสอนไม่ค่อยสนใจนะมันจะวิ่งหาตั้งแต่เรื่องไม่เป็นท่าเป็นทางจะทำลายตนและส่วนรวมนั่นแหละพระเราระวังให้ดีนะทุกคนเรามีหูเขาพูดมาเราได้ยินต้องพินิจพิจารณาแม้เขาไม่พูดตามหลักธรรมท่านก็เตือนอยู่พูดอยู่ผิดตรงไหนถูกตรงไหนเราจะเห็นในตำหนักตำราทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องไปคอยฟังเสียงใครคอยตำหนิติชมให้ดูหลักธรรมหลักวินัยความตำหนิติชมอยู่ที่ตรงนั้นผิดถูกชั่วดีอยู่ที่ตรงนั้นถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วจะไม่มีที่ต้องติตัวเองเลยไปที่ไหนสง่างามอยู่ภายในหัวใจที่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเป็นสมบัติของพระผู้บวชมาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำโดยแท้จริงนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติผมก็แก่ลงทุกวันทุกวันพระเนรก็หลังไหลมาทุกวันก็ได้สอนกันอยู่อย่างนี้ให้ดูหูมีตามีใจทุกมีทุกคนไปพินิจพิจารณาเราจะเห็นว่าสิ่งใดเลิศถ้าเราเลวแล้วไม่มีอะไรเลิศในโลกนี้ถ้าเราดีแล้วอะไรจะเลวเราก็เลิศอยู่ในตัวของเราเองจำข้อนี้ไว้ให้ดีนะเวลาทางจังหวัดเลยนี่เขาเปลี่ยนเวลารู้ทราบว่าเพื่อความสะดวกแก่เราด้วยไหมแต่เขาก็เปลี่ยนมาแล้วที่แรกก็จะเริ่มเที่ยงพอดีนี่เลยเลื่อนไปบ่ายสองโมงวันนี้นะที่แรกเที่ยงเริ่มพิธีอะไรแล้วมาบอกวันนี้ว่าบ่ายสองโมงวันนี้นะเริ่มพิธีเราก็คิดว่าจะออกประมาณเที่ยงพอดีหรือจวนเที่ยงแล้วออกพอดีจากนี้ไปจังหวัดเลยเพียงสองชั่วโมงเราเคยไปมาแล้วสองชั่วโมงถึงงั้นบ่ายสองโมงก็เริ่มพิธีเที่ยงแล้วออกแหมพอดีแล้วตอนเทศด้วยตอนเย็นตามเดิมมีเปลี่ยนแต่เวลาพิธีเบื้องต้นในเลื่อนไปเป็นบ่ายสองโมงในงานนี้ก็ดูไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับภาพป่าอะไรๆนะคือพูดกงกงก็คือว่าท่านเผยเนี่ยที่ที่สอยห้อยตามหลวงปู่คำดีมาตั้งแต่บวชที่แรกก็คุ้นกับเรามาตลอดแล้วเราอาจารย์กำมีพูดกันนี่แหละมาอ่อนมาอ่อนแล้วก็เจ้าคุณที่ท่านมรณภาพนี่ก็คุ้นกันมานานแล้วก็บวกกับท่านเผยนี่แหละที่มาอ่อนมาอ่อนหลายครั้งหลายหนกว่าจะมีพระอะไรผู้ใหญ่มาให้เป็นความอบอุ่นแก่ท่านซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วท่านก็คุ้นกับเราอยู่ด้วยตกลงเราก็เลยรักแต่ไม่ได้บอกว่ามีการเทศนาว่าการเกี่ยวกับภาพป่าอะไรๆไม่มีนะเราก็ไปสงเคราะห์ตามธรรมดาเนี่ยแต่ตอนเทศตอนค่ำนี่จะเพราะเหตุไรเราหาเหตุผลไม่ได้นะบ่ายสองโมงนี่มีพิธีอะไรแล้วหลังจากนั้นแล้วรู้ว่าจะไปถึงหกโมงเย็นอะไรเช่นนี้เราก็หาเหตุผลไม่ได้เพราะเราไม่ได้พูดต่อปากต่อคำกับเราพอจะเป็นข้อศึกษาหาหรือกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันอย่างนั้นเราไม่ทราบนะแล้วก็รับมีการท่านเผยขอมาเท่านั้นเรียกวัดเลยหลงวัดเลยหลงมันเป็นเกาะอยู่ตรงกลางเลยแม่น้ำเลยมันไหลไหลอันนี้อยู่เกาะกลาง เรียกว่าวัดเลยหลงเหมือนกับโขงหลงนี่แหละโขงหลงมันอยู่นี่แล้วก็เลยหลงก็อยู่นี่มันวนไปเราก็ตั้งใจไปอนุเคราะห์นั้นแต่นั้นเดี๋ยวมีอะไรก็รู้กันแหละพอไปถึงแล้วมีอะไรเราก็รู้กัน ในวันนี้นะพอไปถึงมีเรื่องมีงานมีการมีอะไรอะไรก็รู้กันเท่าที่เราทราบก็ทราบรับกันเพียงเท่านี้อ่ะคือจำเป๋ยมานิมนต์ให้เราไปแล้วก็อนุเคราะห์เรื่องอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดนะต่อไปจะมีเรื่องอะไรมันก็ทราบเองมันสำหรับทองคำแล้วที่จะมอบเข้าสู่กลางหลวงนั้นจะมอบในวันปิดโครงการคือวันที่2เมษายน2547วันนั้นเป็นวันมอบทองคำดอลลาร์ทองคำให้ได้10ตันดอลลาร์ให้ได้10ล้านนี่เป็นอย่างน้อยขาดตังค์หนึ่งไม่ได้เพื่อมอบนี้แล้วก็ปิดโครงการที่เราไปเที่ยวเทศนาวการในที่ต่างๆทีนี้ก็ปล่อยมาเป็นตามบรรยากาศของเราการเทศประเทศนอกโครงการก็ตามในโครงการก็ตามรวมลงมาอยู่ในตามอัธยาศัยของเราที่ไม่ได้ไปเทศตามโครงการแต่ก่อนไปตามโครงการเพื่อกำหนดไว้เขาแยกโครงการออกไปตามวิทยาศัยของเราตามคาดตามขันตามวิทยาศัยไม่มีประมาณไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นจ้ะการแต่เราเรียนต้องควรยังไงเราก็รับไปส่วนบัญชีเงินทองคำดอลลาร์เงินสดนี้เปิดไว้ตามเดิมยังไม่ปิดเพราะบรรดาพี่น้องชาวไทยอยู่ทั่วประเทศท่านผู้ใดอยากส่งหรืออยากโอนเงินมาเมื่อไรก็โอนมาอยู่เรื่อยๆไม่มากก็โอนมาอยู่เพราะงั้นถึงยังปิดบัญชีนี้ไม่ได้ปิดเฉพาะโครงการที่เราไปเที่ยวเทศในที่ต่างๆอันนี้ไม่ไปอย่างนั้นแต่ไปตามบัญญาสายไม่ติดทีเดียวก็บัญชีเปิดไว้พอสมควรแล้วเราก็จะประกาศให้น้องหลายทราบเองว่าจะปิดโดยสิ้นเชิงเมื่อไรเราจะประกาศล่วงหน้าไว้แล้วก็ปิดตามนั้นเลยของงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากงานของคนทั้งประเทศไหวกันทั้งประเทศหวั่นกันทั้งประเทศถ้าจมก็จมกันทั้งประเทศถ้าฟื้นฟูก็ฟื้นฟูกันทั้งประเทศเพราะทุกประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจึงให้ทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศเลยเป็นอย่างปิดโครงการเราจะเทศการบรรยายใส่ก็ให้ทราบแล้วเปิดบัญชีย้อนรากทองคำเงินหมดเงินสดไว้สำหรับรับบริจาคของท่านผู้มีศรัทธาถวายมาเราก็เปิดไว้รับทองคำที่ได้มามากน้อยควรจะหลอมเราก็หลอมตามเดิมไม่เคลื่อนคลาดหรอกยังมากน้อยก็หลอมตามเดิมถ้ามันพอที่จะมอบเราก็มอบตามเดิมเนี่ยดอลลาร์ก็เหมือนกันทั้งเงินสดทั้งดอลลาร์เงินสดควรแยกเข้าไปซื้อทองคำอีกเราก็แยกควรแยกช่วยชาติบ้านเมืองกันที่เคยประโยชน์มานี้เราก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมก็จะ6ปีเต็มเนี่ยตั้งแต่วันที่2เมษายน2541ถึง12เมษายน2547มันก็เป็น6ปีนะมันก็จะเรื่อยนะหลวงตาแบบอยู่ตลอดเวลา6ปีเต็มเราพูดอย่างคงไปคงมาว่าเรื่องหนักมากเรารู้สึกว่าหนักมากกว่าบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศถ้าเราเป็นผู้ออกโครงการเองคิดอ่านใจตรองเพื่อชาติบ้านเมืองเองทุกอย่างเป็นเรื่องออกจากเราจากเราจากเราการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไหนก็ออกจากเราเราเป็นผู้เคลื่อนไหวเป็นผู้ไปผู้มาเพราะงั้นเรื่องจึงหนักมากอยู่แล้ว ตั้งแต่วันเริ่มต้นเนาะการเทศนาว่าการก็6ปีเต็มๆเทศมาได้6ปีเต็มเลยจ้ะในโครงการนอกโครงการก็มีเทศไม่ทราบว่ามากว่าน้อยเพียงไรอ่ะเหมือนอย่างว่าจะมากกว่าพระไตรปิฎกซะอีกธรรมะปะปังเมื่อพระไตรปิฎกท่านยังเก็บไว้เป็นที่แบ่งฐานของเราที่สาดกระจายไปหมดเลยแค่ใจมืดเลยเหมือนว่าหนักมากเลยนะการเทศคราวนี้เราก็ยอมรับว่าเรานี่เทศมากที่สุดเลยในชีวิตของเราเองซึ่งไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้ทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนั่นแหละไม่จะเพื่อใครนะประเทศสองเราสอนหาอะไรเท่านั้นพอสอนมาแค่เป็นกับกายสอนหาอะไรเท่านั้นพอนี่ทำไมจึงต้องหมุนตื้นๆเวลาหกปีแค่เป็นแค่ตายก็เพื่อพี่น้องชาวไทยอยากให้มีเนื้อมีหนังมีหน้ามีตามีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนโลกทั่วไปแล้วแต่ละคนละคนเต็ม 100% ด้วยกันชาติไทยเราต้องเป็นชาติเต็ม 100% เหมือนกันแต่ย่อหย่อนอ่อนกว่าชาติข้างหลังไม่ได้เนี่ยคือรักสมองมากนะที่จะให้เมืองไทยเราร่มจมเพราะมันมีอะไรจะจริงจริงไม่จมเอาอย่างเด็ดเลยเมืองไทยไม่เคยจมมีความพอดีพอดีสงบร่มเย็นมาตลอดไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเกิดเนื้อเกิดตัวไม่อดไม่อยากขาดแคลนอะไรตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราพาขอพาพามาตรงข้างแบบนี้มาดีเพื่อความสงบเงียบเรียบร้อยนี่เป็นมาที่จะให้เมืองไทยเราจมเพราะมันมีอะไรจะอยู่สิ่งนี้ไม่จมว่างั้นเลยแต่มันจมสิ่งที่ต่างสิ่งที่เราเกิดมาเป็นคนไทย100%คนทั้งประเทศเป็นประเทศที่ร้ายกว่าเช่นทั้งนั้นแล้วมาขาดศักดิ์ศรีดีงามที่สมควรจะเป็นคู่เคียงกับชาติทั้งหลายได้กลับมาซุดลงพื้นลงนี้ดูไม่ได้จุดนี้เสียมากเข้าใจไหมล่ะเมื่อเราที่อุตส่าห์พยายามวิ่งเต้นขนฝายเพื่อพี่น้องชาวไทยเราเพื่ออันนี้เองที่กลัวจะให้เมืองไทยเราล่มจมจริงไม่มีอะไรจะอยู่จริงไม่จมว่างั้นเลยเพราะว่าข้าวก็ตามท้องนาอดอยากอะไรคำป้อมสมอเข้าในป่าก็ได้ใช่ไหมอย่าไปเป็นบ้าไปแอปเปิลแอปเปิลก็แล้วกันเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เรามันลงลึกนะถ้ามันมีหลวงตานี่จะไม่มีใครเตือนท่านไม่กล้าเตือนหลวงตาเอาธรรมซึ่งเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกชั่วดีทุกอย่างรอบครอบมาหมดแล้วธรรมเอามาสอนพวกเราที่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาแค่ว่าทุกคู่ทุกคนนั่นแหละมันบกพร่องต่อเวลาที่สมควรอย่างยิ่งซึ่งธรรมจะได้แนะนำสั่งสอนให้ดัดแปลงซ่อมแซมตัวเองให้ดีขึ้นสมกับว่าเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าให้มีแต่ชาวพุทธแต่ชื่อแต่นามปริยามารยาดูไม่ได้ตกลงได้มารวมอยู่เมืองไทยเมืองที่ได้ชื่อคือเมืองไทยเรามันทำได้ไหมล่ะถ้าอะไรอะไรมันก็มีแต่เขาดีกว่าเราหมดดีกว่าเราหมดฟังที่มันสั่งได้ไหมสินค้าสินขายอะไรทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยของเราก็ไม่แยแสไม่มองดูดีดดิ้นไปหาของเมืองนอกเมืองนาวนี่ก็ดีไม่ดีมันจะไปกราบไหว้เขาเมืองนอกเขาดีกราบไหว้เขาแล้วก็กราบไหว้หมูหมาเป็ดไก่เขามากราบไหว้สินค้าเขาเพราะเขาดีกว่าเราทั้งนั้นเมืองไทยนี้เรียกว่าจมขนาดไหนพิจารณาสินี่แหละไม่รักนวลสงวนตัวไม่รักทักษิณดีงามของตัวเป็นได้อย่างนี้ไปที่ไหนมีหน้าแต่ไม่มีหน้าเนี่ยมีตาแต่ไม่มีตาคนหน้าเหนือหน้าแห้งตาฝ้าตาฟางเห็นอะไรความมัดความดูได้ยังไงนั่นเราก็เป็นตาคนเขาเป็นตาคนดูของเขาดูของเราควรซื้อควรขายเป็นธรรมดาไม่ว่าเขาว่าเราให้มีศักดิ์ศรีดีงามติดเนื้อติดตัวไว้มีเหตุมีผลประจำอะไรที่มีอยู่ในของเราแล้วจำเป็นอะไรต้องไปซื้อนั่นแล้วผลิตของพวกเราขึ้นผลิตขึ้นไม่ดีคำนี้ต่อไปก็ดีเมื่อมีการซื้อกันขายกันได้รับการอุดหนุนจากกันและกันแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจผลิตให้ดีขึ้นไปดีไม่ดีสูงกว่าเขาก็ไปก็ได้ ถ้ามีแก่ใจอันนี้ใครมาหมอบไปเลยเห็นเขาคงลอกแล้วหมอบหมดหมอบหมดอะไรอะไรหมอบหมดกราบไหว้เขาซะก่อนจะซื้อของเขาแล้วก็ตระกาบไหว้สินค้าเขาเช่นแอปเปิ้ลนี่มากราบไหว้เขาซะก่อนไปซื้อเขาช็อกโกแลตมาจากเมืองนั้นเมืองนี้กราบซะก่อนแล้วจึงใส่เปี้ยงว่างมันโมโหมันฟังไม่ได้นะฟังเป็นยังไงดีเราพูดที่ผิดไหมนี่เราเอาธรรมะพูดมาสอนให้มีเสมอต้นเสมอปลายให้มีเขามีเรามีสูงมีต่ำให้มีเทพมีลับอยู่ในตัวในตัวการปฏิบัติต่อโลกของสารมันถึงทันกันถ้าอะไรๆก็หมอบก็หมอบแสดงว่ามีแต่หมอบตลอดเวลาไม่มีเงยหน้าคนทั่วประเทศไทย62 ล้านคนหลวงตาบัวก็ต้องไปหมอบกับเขาเพราะลูกศิษย์พาให้หมอบหลวงตาบัวก็ต้องหมอบถ้าหมอบทางนี้ตดแตกออกมาทางนู้นเข้าใจไหมล่ะนั่นมันไม่หมอบเฉยมันปวดตดโตแตกออกมายิ่งขายไปขายใหญ่ใช่ไหมล่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นหลวงตาบัวหมอบแล้วกดต้นกดแตกของโตแตกมากเห็นอยากเห็นไหมเนี่ยฟังพี่น้องหลายฟังเอาของจริงมาอย่างนี้ล่ะท่านหลายวันพูดหยาบหรือไม่ได้หยาบพวกเรานี่หยาบเสียหายบกพร่องความทุกข์กระเทือนถึงพวกเราอันโตแตกเอาเฉยไม่เป็นความทุกข์เข้าใจไหมใครก็โตได้เหมือนกันพูดมาฮ่าวันนี้ผายลมดีไว้คุณบัวคนแก้กันว่าผายลมผายลมพ่อแม่มันเนี่ยมันตดมันเหม็นจะตายมันว่าผายลมฟังดูบอกบ้ามันแปลงมาพูดได้สบายสบายนี่แหละให้ฟ้ากันฟังกันนะควรจะซื้อของเขาเอาซื้อไม่ว่าอะไรอะไรมีเหตุผลควรจะซื้อสิไม่ควรซื้อสิ่งใดที่มีอยู่ในเราแล้วให้พยายามขนขวายบำรุงชาติของตนเนื้อหนังของตนคนเราเมื่อรับการบำรุงจากกันและกันมีรายได้แล้วย่อมมีแก่ใจผิดขึ้นผิดขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มอบให้เขาโดยฉะเดียวแล้วมอบเพื่อจะโดดเข้าใจไหมโดดตะคุบอีกทีโดดต่อยโดดตีสิไม่ใช่มอบอย่างแบบที่ว่านั่นเออมอบไม่มีท่าอย่างนี้พวกเรามันไม่มีท่านะนิสัยนี่มอบไม่มีท่าอะไรมาดีหมดถ้าเป็นของโลกของสารของนอกของนาดีหมดดีหมดเนี่ยหมอบตลอดนะให้เข้าใจไม่ดีไม่ดิ้นตัวเองบ้างเลยจะดีมาจากที่ไหนคนเราต้องมีแก่ใจแพ้เขาครั้งนี้เอาฝึกซ้อมมาอีกเอาอีกนั่นงั้นถึงถูกเองนักมวยมีชนะได้ถ้าอย่างนั้นถ้าแพ้ไปหมอบราบบอกราบอย่าไปขึ้นเวทีตายเอาโคตรมาทั้งรายด้วยกันหมดทั้งโคตรนั่นอย่าว่าเป็นนักมวยเท่านั้นเลยมันยกโคตรมาทั้งโคตรโคตรอ่อนแอตายด้วยกันหมดทั้งโคตรนั่นถ้ามีเข้มแข็งแล้วมาเท่าไหร่ก็เหมือนกันหมดแข็งแกร่งนั่นเรื่องไปว่ากันที่นาที่พี่น้องทั้งหลายนะอย่าพากันอ่อนแอท้อแท้กันไปเวลานี้เมืองไทยเราลืมตัวตอนนี้นะให้จำให้ดีนะไม่มีใครสอนอย่างนี้นอกจากหลวงตาบัวคนเดียวที่นำธรรมสมกับเท่าเราเป็นลูกชาวพุทธนำธรรมของพุทธเจ้ามาสอนพี่น้องหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวฟิตตัวบ้างนะไม่งั้นจะอ่อนเปียกตลอดเห็นอะไรมาหมอบหมอบนี่เสียนี่ใสแล้วอ่อนตลอดไปเลยใช้ไม่ได้นะเราต้องมีแข็งใช่ไหมแล้วไม่ดีตรงนี้ซ่อมฝึกซ่อมก็ฝึกซ่อมไปเรื่อยๆเข้าไปมันดีใช่ไหมอะไรมีที่ไหนถ้าเป็นของเราของเราแล้วเอาส่งเสริมกันไปเถอะขึ้นได้ไปพอพูดอย่างนี้เราก็พูดนี่มาพูดซะบ้างเนี่ยพี่ชาเราบักฮานบักกระไพ่เข้าใจไหมเห็นอย่างมากมันซื่อมดบักฮานอ่ะเนื้อเข้าใจบ่ขายมาจะใส่กระถางในบ้านเมืองแล้วอยู่อ่ะข้างนอกผ่าสโลงผ่าไม้เขาดีก็ผ่าแม่เฮ้ามึงเกิดกับไผ่มึงเกิดกับแมวตัววานแล้วเฮ้าเอาเฮ็ดมากคอยซี่คอยไส้เห็นเบิดกันผ่าเจ้าจ้ำไม้คอยคอยนุ่งเป็นมดใครที่หมอรอกระสังคอยออกจากแม่คอยเงี้ยวะมันสั้นดีหรอเข้าใจไหมเฮ้าบอกคอยซื่อดิสิ่งของอย่างตามบักนั่นรูราบักฮานเข้าใจไหมว่าที่ไหนแล้วว่าได้เป็นคนจังสั้นดีมันได้ที่นั่นอยู่แล้วโอ้ยบำรุงรักษาด้วยแต่งั้นแหละมันยังต่างกันบ่เนี่ยอันพี่ชายเราบักไอ้เกียร์ลังวีเข้าใจว่าพูดนิทานฟังเข้าใจพวกนี้เคยได้ยินนิทานไหมนิทานไปเข้าโรงเรียนไอ้เราเป็นเล็กกว่าเขาพี่ชายแหละแต่เราขึ้นชั้นสูงกว่าเขาเออนี่นักเรียนก็อยู่โรงเรียนบ้านโรงเรียนในบ้านศาลาบ้านทางนั้นก็ห้องเขาทางนี้ห้องแน่ห้องนี่อย่าไปใกล้อยู่ๆก็ครูก็ถามนักเรียนนะสิถามนักเรียนฟังนะพวกนี้พวกนักเรียนเนี่ยถามฟังนะครูจะถามเข้าใจไหมนักเรียนก็ครูก็ถามว่าไอ้ข้างคาแปลว่าอะไรนี่ครูมาถามพวกขบักมาถูกบักคายเลยบักกำไพ่เนี่ยพี่ชายแล้วเนี่ย ถามคนนี้ก่อนนะทั้งข่าวแปลว่าอะไรมันพอมันลุกขึ้นไปก็มองหน้ามองหลังยิ้มยิ้มยิ้มแย้มเงินมองหน้ามองหลังทั้งนั้นเขาก็ที่บอกข้างข่าวแปลว่าเกียร์เขาว่างั้นนะข้างข่าวแปลว่าเกียร์ทั้งนั้นก็ที่ก็ทราบบอกมาข้างข่าวแปลว่าเกียร์ว่าไงว่าไงตอบมาว่าข้างข่าวแปลว่าอะไรแปลว่าเกียร์เนี่ยเกียร์แปลว่าอะไรเขาว่าอยู่นะที่นี่เอ้ามันก็กลับเท่านั้นแหละเกียร์ก็แปลว่าข้างข่าวมันก็ท่านนั้นเราเข้าใจแล้วนั่นน่ะจะเป็นเด็กนะนี่พอเขาว่าเกียร์แปลว่าอะไรตอบไม่ได้ประคานอ่ะโอ้ยมันหนาโมโหดีแล้วยังโมโหมันอยู่เดี๋ยวนี้มันมาโง่ตายไปหลายจะประคานอยู่บ้างข้างขาก็แปลว่าเกียร์ก็เขาบอกมันถึงตอบได้นะถ้าเกียร์แล้วแปลว่าอะไรนี่ก็เขาบอกอยู่คนบางคนมันก็มันเป่าตลกเกียร์แปลว่าดังวีดจมูกวีดจมูกวีดนะเกียร์แปลว่าจมูกวีดจะเกียร์แปลว่าดังวีดมันก็ได้ยิ่งกว่าเขาเอาข้างข้าแปลว่าอะไรแปลว่าเกียร์แล้วเกียร์แปลว่าอะไรมันสุดท้ายมันก็ได้เอาคำเขาละมาเกียร์แปลว่าดังวี่คนนู้นหัวเรากันลั่นเลยโอ้ยมึงอยากหัวเท่าโมโหมันนะมันมาโง่ตายแล้วมาคานเราข้างข้าแปลว่าเกียร์เกียร์แปลว่าการข้าแล้วมันก็แปลไม่ได้เกียร์แปลว่าดังวี่ไอ้นี่แปลว่าไงพวกนี้ล่ะเกียร์แปลว่าไงแล้วถามพวกเราพวกนักเรียนอยู่เป็นไงพูดเรื่องอะไรเลยลืมแล้วล่ะต้นมันมาจากไหนเหรอต้นมันเหรอเหรอของนอกดีกว่านั่นแหละให้พากันนั่นนะให้พากันจดจำมันนะพี่น้องทั้งหลายให้คิดเนื้อพี่ตัวเราเป็นคนไทยทั้งชาติเนื้อหนังเป็นของเราทุกคนลูกเกิดมาเป็นลูกไทยม้าเป็นม้าไทยเราต้องสงวนตลอดเวลาอย่าเห็นอะไรมาก็อ่อนเปียกหมอบเขาหมอบเขากราบเขากราบเขาและอ่อนตลอดไปใช่ไม่ได้เลยนะเราไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยหมอบเขาไปตลอดให้พากันจำข้อนี้เอาไว้สิ่งใดที่มีอยู่ในเมืองในของเราควรอุดหนุนกันให้อุดหนุนแล้วผู้ที่ได้รับการอุดหนุนมีใจใจต้องผิดให้ดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายดีได้นั่นคนนี้ก็เป็นคนละกระเบียดทั่วประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันฟิตขึ้นได้ด้วยกันนั่นถ้าคนนี้ก็เปียกก็เปียกอ่อนเปียกไปหมดจมพากันจำนะนี่แหละธรรมะมาสอนนี่นอกหลายให้บางคนเข้าใจคนอื่นองค์อื่นไม่มีใครจะมาสอนอย่างนี้นะเขาเกรงอกเกรงใจกันอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเกรงใจเราเราเกรงใจเขาทั้งที่ความผิดนั้นทำทุกคนไม่เกรงใจไม่เกรงตัวเองไม่เกรงใครใครก็ทำด้วยกันทุกคนแค่ทำไปทำไปแต่ว่าจะตำหนิสิ่งที่ไม่ดีนั่นเกรงใจกันไม่อยากตำหนิเสียไปหมดเลยนะนี่ไม่ได้ง่ายไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจเราไม่ติดเขาไม่ติดเราคือธรรมแท้ๆเขาออกพูดได้เลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่คือธรรมแท้ไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจกันสิ่งที่ผิดเกรงหาอะไรถ้าล้างไปที่อันนี้สกปรกเกรงมันหาอะไรน้ำถ้าล้างลงไปมันก็สะอาดเท่าไหร่ไหมล่ะนี่แหละธรรมเป็นของถ้าล้างผิดตรงไหนแก้ลงไปเหมือนถ้าล้างไปเลยมันก็สะอาดขึ้นไปสะอาดขึ้นไปจึงว่าถ้าติดเขาติดเราลงไปไม่รอดถึงติดเราก็ขอให้คำหนึ่งถึงธรรมเสมอเถอะถ้าคิดถึงทำแล้วถึงเปลี่ยนใจก็แยกกันเตือนกันบ้างเล็กน้อยแต่ยังดีนะไอ้นี่ไม่เตือนเลยความชั่วทำด้วยกันทุกคนไม่เปลี่ยนใจกันเพราะเขาก็ทำเราก็ทำแต่จะเตือนกันในเรื่องความชั่วเตือนไม่ได้เขาก็ทำเราก็ทำไม่ทราบใครจะเตือนใครทำพระพุทธเจ้าไม่ผิดไม่มีคำที่จะไปตำหนิพระพุทธเจ้าพอที่จะเปลี่ยนใจโลกธาตุนี่ผิดบอกว่าผิดมาเลยถูกบอกว่าถูกเลยนั่นแหละเป็นธรรมสอนโลกตายใจได้นะพากันจำเอานะพระพอเรื่องนี้มีอะไรบ้าง
1: มาทำราชการ
0: นะ
1: บ
0: ังกาอุ้งตาวันนี้จะฟังธรรมะอุ้งตาเป็นอะไรบ้าง
1: พอด
0: ี
1: คร
0: ับ พอดีเลยครับข้าพเจ้าว่าพอดีมันต้องใส่ด้วยทดลองวันนี้ก็ต้องทดลองดูเลยข้าพเจ้าว่าอะไรพูดจะเป็นกติเตือนบรรดาพี่น้องชาวไทยเราลืมตัวมากทีเดียวไม่มีใครสอนเราตายแล้วไม่มีใครสอนนะมีแต่คนเกรงอกเกรงใจการทำความชั่วทำด้วยกันเสียหายไปเรื่อยๆนะพากันจำเราเออฉะนั้นเอาว่าลง
2: นี่เป็นตัวนี้วันนี้พระป่าน่าจะลา 3,290
0: เอาก็มากวดเลยตรวจเลยเอาตรวจเลยนี่จะตรวจ
1: น
0: ะ
1: โดย
0: เราทำไปที่น้องเนอะเนอะเอ้าจะตรวจกันตรวจได้เลย ฮะแข็งแรงดีนะฮะวัวมันคันทั้งหัวมันเถอะหมาขี่เลื่อนในวัดเขาก็คันเนาะมันคันเหมือนไอ้เก่ามันเลื่อยไปเลยไม่ค่อยสนใจกับหัวมันแหละเรามันจะคันคันเรามีตั้งสองมือเก่าสองมือเลยหมามันเก่ามือเดียวก็เราฟาดสองมือหมาสู้เราไม่ได้เดี๋ยวไม่แล้ว
3: สินแสบอกว่าเลือดยังร้อนอยู่ครับ
0: ฮะ
3: สินแสบอกว่าเลือดยังร้อนอยู่ครับทำให้อาการคันเกิดขึ้น
0: แล
3: ้
0: วมันค่อยอะไรมันถึงร้อนเลือด
3: ฉัน
0: เลือดฉันไม่ได้ฉันเผ็ดนะทุกวันนี้กลัวพีดพีดนี่ไม่แตะเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไง
3: สินแสบอกว่าพ่อแม่คุณจะต้องฉันน้ำเยอะหน่อยครับ
0: ฉันน้ำเย็น
3: ฉันน้ำให้มากหน่อยครับ
0: โอ้ยฉันน้ำมากเลยกลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วไม่ได้นอนเยี่ยวเจ้าเจ้าดีใช่ไหมอ้าวจริงๆเนี่ยกลางคืนมันควรนอนยังไม่หลับเดี๋ยวแจ้เจ้าแล้วเราดีไปดีเราจะเอาสายยางมาใส่นี่ครับแล้วบอกมันไหลนู่นแล้วก็ล็อกของเราแบบนี้มันต้องแก้กันที่ไม่ไหวอ่ะอย่างนี้มันจะนอนไม่ได้จริงๆนะเอาถ้ากูจะหายางมาจนได้แต่วันหนึ่งกูจะสอดเข้าไปที่ป้ากูจะเอาออกนอกนี่หนึ่งกูล็อกเรื่อยไปข้อแล้วนั่นก็เจ้า มันต้องอย่างนั้นมันถึงทันกันอยู่อ่ะโอ้ยฉันมากมากอะไรกลางคืนมีแต่เยี่ยวไงฉันปอดสมควรจบกันแล้วจบลงเลยฉันปอดสมควรไม่ใช่ว่าอะไรเป็นจริงนะพอจะเป็นบ่ายสี่ห้าโมงเย็นมาแล้วเริ่มนะแต่นี่บ้านนี่มันเป็นไรไม่ค่อยเยี่ยวละเฮ้ยมันคงยังไม่ย่อยอะไรนะน้ำยังไม่ย่อยพอเริ่มหกโมงเย็นไปแล้วเริ่มเรื่อยดึกเท่าไรยิ่งเยี่ยวไรเจาะเจาะไรมันยังไงก็ไม่รู้นะโ
3: ธ่สินแสบอกว่าพ่อแม่กุญแจฉันเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้นมามากจนเกินไปก็เลยสะสมกำลังของเรา
0: เหรอโอ้ทั้งนั้นก็หยุดได้ยากอะไรถ้ารู้แล้วหยุดทันทีอะไม่ยากนะก็ไม่รู้ว่าเท่าไรมันเป็นยังไงที่แรกก็มีแต่สังเกตดูว่าเห็นมันคันมากแล้วมันจะเป็นเพราะช็อกโกแลตเลยหยุดช็อกโกแลตไปนานเท่าไหร่มันยังคันสุดท้ายลูกลามมันคันทั้งกลางหลังอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะช็อกโกแลตหนักฟาดช็อกโกแลตขึ้นอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เรื่องมันจะมากเพราะอย่างนี้
3: เ
0: น
3: าะฮ
0: ะ
3: พ่อแม่กูจันฉันเลยหรือเปล่า
0: ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับไขมันแล้วงดเลยอันนี้มากส่วนช็อกโกแลตเอาไม่มีกำหนดเพราะว่ามันไม่ผิดแต่ฉันอะไรก็ฉันไปเรื่อยๆถ้าเพราะว่าผิดแล้วปัดปุ๊บทันทีนั่นเราไม่เหมือนใครใช่ไหม
4: คะพอดีในช็อกโกแลตหมอเขาบอกว่าในช็อกโกแลตมันจะมีเนยด้วยนะคะ
0: เหนือ
4: เนยก็ผสม
0: ถ้างั้นปัดหมดทั้งขวดเลยนะช็อกโกแลตก็มีเนยนั่นมันมีโคตรอยู่นั่นตัดปัดหมดทั้งขวดมาเลยล่ะไม่เอาละตายใจได้เลยทีนี้ไม่เป็นไรล่ะถ้าลงรู้ชัดจะปัดทันทีเลยไม่ยากเราไม่เอาละ
4: ยาที่หนูโทรถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าต้อง
0: ไ
4: ม่เหมือน
0: ใ
4: จฉ
0: ัน
4: ไปเร
0: ื่อ
4: ยๆนะคะ
0: เพรา
3: ะใน
4: น
3: ี้
4: ม
3: ัน
4: ม
3: ีอ
0: ะไร
3: มัน
0: มีอะไร
3: สารอาหารในอย
0: ่
3: าง
0: เนี่ยสิ่งที่ตำหนิอยู่แล้วควรจะอยู่ก็คือช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตหยุดได้ไม่เป็นไรเพราะเราหาสาเหตุอยู่แล้วเนี่ยมันคันมันอะไรต่ออะไรเพราะอะไร
3: แล้วก็พวกถั่วที่ส่งด้วยครับ
0: ถั่วลิสงก็ไม่เคยฉันนะไม่ได้ฉันถั่วลิสงไม่ได้ฉันนอกจากมันจะผสมมากับอาหารเราไม่อาจรู้ได้นะถ้าเป็นรู้ว่าเป็นถั่วลิสงไม่ได้ฉันวันนี้ชัดเจนหนึ่งเรื่องช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตก็อยู่แล้วมีอะไรหนึ่งลูกอมมันเล็กๆเป็นยังไงลูกอมเล็กๆอันนี้นะมัน
4: ม
0: ี
4: เนย
0: ไหมมีเนยเหรอก็นั่นแล้วเราไม่รู้นี่ว่
4: า
0: เพราะงั้นตัดหมดเลยไม่เอาไอ้ลูกอมมันก็ไม่เอาช็อกโกแลตก็ไม่เอาถ้ามันผิดตรงไหนก็แก้เพราะงั้นจะเรียกว่าหาเหตุครับผมไอ้ที่มันไม่ผิดไม่คือมันไม่รู้นั่นอุ้ยไม่ทราบจะแก้อะไรอืมเอออะไรทิ้งนะเรียบร้อยแล้ว
3: ยังพอสมควร
0: เลยเออแต่วันนี้ก็ให้พรนะให้ศีลให้พรเราก็จะรู้ว่าชวนเที่ยงละกำลังจะเที่ยงออกอันนี้สุดพอดีสองชั่วโมงโอ้ยเขาก็ดูนาฬิกาเขาไว้ส่วนกลางๆนั่นล่ะพอเขามองเห็นเรามาแล้วท่านนาฬิกาตกว่าบ้าๆหมดเลยนะเขาจ้องเราอันนั้นเป็นจุดศูนย์กลางไว้เฉยละเอาละอีกไปละนะเสร็จเรียบร้อยไปละอะไรอะไร
5: จะขออนุญาตเอาของข้าวป่าไปตั้งข้างนอกอาคารบางอาคารที่ราชการ
0: ตั้งที่ไหน
5: ตั้งที่ราชการ
0: ที่ไหน
5: ทั่วไปนะคะ
0: โอ้ยไม่ต้องอ่ะไม่ต้องถึงตอนนี้เราก็ควรบ้านควรเมืองพอแล้วเราจะไม่ควรแต่นี้ต่อไปจะไม่ควรให้เลยที่เป็นมาแล้วอันนี้จะเพิ่มแล้วนี่จะจับยุติเท่านั้นแหละนะเอาละไม่ต้องนะไม่เอาละนี่นะต้องลงขึ้นมืดแล้วไปเออไป
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีปาหยิบท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวันนี้ครบรอบซึ่งอาตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาซึ่ง46พรรษาแล้วญาติโยมที่มารดน้ำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่มาทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักการะบูชามาซึ่ง46พรรษาแล้วอาตมาก็ยังดีใจเท่าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติหรือสัมปชัญญะความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสมือกันบังไม่ได้บวชโน้นอานิสงส์ได้เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึง5ปีเข้า6ปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสัมมคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ที่มาทำสักการะบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ดีใจกายญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาได้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวันนี้ก็ขออำนาจบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัวจะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมานานแล้วก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสมาธิธรรม7วันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีระลึกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยนาที่พึงจะได้จะถึงเพราะพยายามมากเพราะญาติโยมก็พยายามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติโยมที่มาส่งน้ำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละเว้นแต่ถึงที่ใจถึงที่ใจเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะผู้สร้างบารมีด้วยกันถ้าอันนี้บุคคลที่แต่งสถานที่เอาไว้ที่ให้อาตมาเป็นที่นั่งมีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่ กั้นอยู่ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่มีกับผู้ทำเป็นบุญกุศลถึงให้ดีใจญาติโยมหูตาอายตนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญผวังกจิตจึงว่าเคลียสถานที่เอาไว้ที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจึงว่าสร้างเอาไว้ดีแล้วซึ่งอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสาทตาประสาทหูประสาทมโนประสาทขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำสักการะบูชาแล้วปูชาสปูชิยานังเอตมังคารุตมังนี่แหละพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ที่การจะช่วยได้ก็เพราะมีศรัทธาด้วยกันขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วผู้พระสงฆ์ก็พยายามขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นธรรมะที่เดินไปสู่ยุคคนบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี้จบกระไรไม่เกินพระนิพพานนิพพานเป็นของดีเป็นพระอริยเจ้าไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากฤตควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลกพุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลนั่นแหละศีล5นั่นแหละถ้าบุคคลทำให้ครบถ้วนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในภูมิของพระโสดาที่ทำกรรมฐานนี่แหละทำอินทรีย์สังวรสำรวมระวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้จริงไม่เสียทีมาว่าเรามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกับว่าพุทโธโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ถึงพร้อมพยายามทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จักปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสุขนี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะรู้ธรรมะของพระองค์จริงๆว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่าตกกระแสหรือแนวทางที่อินทรีย์นี้แก่กล้าไว้ดีแล้ว ฌานปัตติโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเรามาเกิดในแดนพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้พวกเราได้พยายามสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอนทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กำหนดอย่างนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกข์พอทุกข์มันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ขยับซะแล้วเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าขยับซะแล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ๆทุกข์เนี่ยเราไม่ได้กำหนดและเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกข์เห็นทุกข์เราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่จึงเรียกว่าเราได้ทำสติสมัญญะมา7 วัน 7 คืนในวัดทุ่งสมาธิคีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิดที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาตมาได้ไปบำเพ็ญเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงทำไมไปสดใจส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่ง5 ปี 6 ปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทุดงคือกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดกำหนดทุกกำหนดทุกอาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาจน40 ภาษา46 ภาษาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานิมนต์ว่าให้อยู่อีกสัก100 ปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นี่คงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็อาศัยว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นเนตรสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้46 พรรษาเนี่ยถึงไม่คราวตายก็ไม่ตายนะถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่เหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกเท่าไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าภาวนาไว้ถึงพร้อมเวลามันเกิดทุกข์จุดดิบขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาเสียแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าอุเบกขาภาวนาฝึกหัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รันปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมสักอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะมันไม่หวั่นไหวทำเครื่องอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันก็เตรียมมาตั้ง46 ภาษาแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ใจขอให้ท่านทำตามอาตมาที่แนะนำเสนอแนะไว้นี่แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งน้ำในวันนี้ ก็บุญต่อบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติคนเรานะเท่าตายไปเป็นเทวดาระลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไปเป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ว่าเคยทำสิ่งนั้นไว้ทำสิ่งนี้ไว้แล้วผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทำความดีความชอบในของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไว้ว่าที่ส่งน้ำแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีเวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับท่านก็จะเห็นหมู่เหล่านี้ปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตาก็รู้ขึ้นโสตะวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นทำเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังมีแนะนำหรือสั่งสอนหลักวิชาสามวิชาจรณะสัมปันโนที่เราสวดกันอยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆแล้วเป็นสิริมงคลทำที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝากธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ที่ใจขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบารมีด้วยกันในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สมควรไว้ฝึกขู่ตาจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระในพานหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้พรกับท่านอริยสัจเจ็ดก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียวสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆทำใจเป็นกลางเราได้ฝึกสมาธิเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ที่เรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชื่อของศีลเรายังไม่ถึงหลักสมาธิจริงๆทำใจให้สบายสบายกำหนดพุทลงเข้าถูลมออกเมื่อเรากำหนดพุทลงเข้าถูลมออกอยู่ ป็นสติสมัติญาความรู้ตัวอยู่ทุกขณะผู้ฝึกหัดสมาธิใหม่ต้องใช้บริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัติสัญญาจึงจะดีขึ้นได้เราเดินมานั่งรวมสร้างสมาธิให้คืนหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติก็ครูบาอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเห็นขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจากเก้านาที10นาทีหรือ20นาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าสิ่งนี้สมรวมกายสมาธินี่สมรวมใจทำความรู้เท่าทันสังขารเรียกว่าปัญญาเรานั่งเอาบุญจะได้รู้จักใจของตัวเองใจจะได้มีคิดไปโน่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ทำเห็นทำขึ้น

รมนี้ก็จะเจริญขึ้นกับตนเองทำใจให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียรมีมันขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้กักสกัดกั้นจิตไม่คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วๆไปเพิ่งจะไม่ได้สมาธิเมื่อหัดทำสมาธิอยู่ในภาวนาพุทธลมเข้าหนักรู้โธลมเข้ากำหนดรู้พุทลมเข้ากำหนดรู้โธลมออกกำหนดรู้ให้มีอารมณ์อย่างเงี้ยเท่าพุทเป็นโธโธเป็นพุทมีพึงรู้ว่านี่สติสมถะมัธยมยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทลมเข้าโธลมออกเมื่อจิตนี้มีมนสิการจริงๆฌานสมาบัติมันจะเกิดขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแนะนำให้สติดีขึ้นสมาธิก็จะได้มีขึ้นเมื่อยังไม่มีสมาธิเราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งแนะนำสั่งสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเราเองนั่งอาตมานี่ก็เหมือนกันที่ทำเนี่ยนานๆครูบาจะมาสอนสักทีเพราะก็ต้องคนต่างนั่งเอาเมื่อมีสมาธิหรือมีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีกเมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียรมีมันให้มากขึ้นพอจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไรก็ได้สงบเมื่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไรก็ได้เราก็จะมองดูที่ผมบนศีรษะของเรามองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเรามองดูขนขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยรู้เห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่วๆมองดูขนทั่วร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูขนทั่วร่างกายทำความรู้เห็นดูเล็บที่ปลายนิ้วของเราให้รู้เห็นดูเล็บให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือก

0: อยู่ในปากของเราฝันเพ่งดูให้เห็นจังดูฝันอยู่ในปากทำความรู้เห็นดูเนื้อของเราให้เห็นเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็นเรามาได้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกผงผืดตับอ่อนทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อจิตนี้สงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึงดีใจครูบาอาจารย์มาเสนอแนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียรมันมีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้มากมากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูดกับครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกมาทำกรรมฐานเพื่ออยากให้ศิษย์มีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาจึงพยายามมานั่งแนะนำให้เข้าใจบวชนักบวชครูบาอาจารย์คู่สวดอุปัชฌายะบอกอะไรบ้างท่านให้เกสาให้มองดูให้เห็นเกสาผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานเพราะครูบาอาจารย์ให้มาแล้วเกสาโลมานักขาทันตาจะโตจะโตทันตาก็ไม่รู้อะไรก็ท่านให้เนี่ยท่านให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฝันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสิ่งห้าเราควรเขาให้สิ่งแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องถามว่าพระครูให้เรากรรมฐาน5อย่างนี้ให้พิจารณาเราก็มาทำให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฝันเห็นหนังก็ฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมก็สืบเรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นได้เท่าไหร่พระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะ ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมโอธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มากค้นคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิทำเกินขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนถ้าลูกศิษย์ได้ท่านก็ดีใจถ้าลูกศิษย์ได้ธรรมะหนักขึ้นก็พูดคุยกันเรื่องธรรมะสิถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีก็เรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นจะเอาดีที่ไหนคะติเตียงคุณโน้นไม่ดีติเตียงคุณนี้ไม่ดีแล้วจะไปเอาดีที่ไหนได้ละ่ะอาตมาเนี่ยก็ตั้งใจจะสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะเหมือนไหนถ้าไม่มีแขกก็คงจะได้สอนเพราะว่าไหนมีแขกมากก็คงจะไม่ได้สอนโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านมันก็เพิ่งว่าหาดีแต่ไม่ได้แหละเราก็เพิ่งรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีสมโภธรรมะด้วยกันแล้วมันจะพูดก็คงดีๆทั้งนั้นของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็จะไม่มีกับคนชนิดนี้ก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เสียทีมาบวชและบ้านชงเคยหาสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์พระพุทธธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของเขาเท่านั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีละผมขึ้นอยู่ที่เกศาผมขนขึ้นรอบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากเล็บขึ้นอยู่ลายนิ้วขวนกำหนดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ยพยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตาเนี่ยมันออกจากบ้านเรือนนั่งให้ตื่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นรู้ก็ว่าคนเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกเขาสอนให้เห็นอย่างนี้เพียงแต่มันดีกว่านี้จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้ไปรู้เองที่สอนเนี่ยอยากให้รู้ว่าปานามให้ฆ่าสัตว์อาทินนามให้รักทรัพย์ให้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อค คตนามีสิ่งห้าประจำใจรักษาว่าได้ดีจริงๆโสดา มันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นลักขโมยอยู่ทำยังไงยังไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงเที่ยงว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะเป็นโสดาได้สกิทาคาขาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะนำหรือสั่งสอนอยู่เนี่ยก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเรายังไม่ได้พระอริยเจ้าได้สิ่งดีก็คือจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยจะเป็นขโมยกระโจนมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมูลแปดมันจะเป็นเปรตดีกับความไม่เที่ยงโทสะมูลสองจะไปนรกไปเกิดในนรกโมหะมูลสองจะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้เป็นงูเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่สัตว์มันจำแนกอยู่นี้ที่เราให้มานั่งกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้ได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังจะได้ทำความชั่วไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำทั้งสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเราทุกๆ ท่านที่ความก้าวขึ้นสมาธิยังไม่ได้เทศเลยการเทศมาก่อนแล้วนุ่นต้นทองคำเต็มไปหมดที่หน้าสมาธินี่ยังน่าตื่นใจอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเมื่อขึ้นมาก็เริ่มแสดงความสนิทสนมความเป็นกันเองกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดทั้งผู้ที่ฟังทั้งผู้พูดขึ้นมาก็แสดงน้ำใจต่อกันเลยด้วยความสนิทภายในใจของหลวงตามานานแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเราแต่ก่อนก็เป็นแต่เพียงว่าผ่านไปผ่านมาด้วยจิตุระจำเป็นผ่านมาหลายครั้งหลายผมเวลาพักก็มีแต่ไปพักข้างที่ภูเขาโน้นไม่ได้ข้างที่ตัวจังหวัดแต่คราวนี้จะมาพักข้างที่จะเรียกว่าตัวจังหวัดก็ไม่ผิดนะเดี๋ยววันนี้ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพราะการได้ยินได้เห็นหลวงตาในทีวีนั้นก็ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่12เมษายน2441จนมาถึงวันนี้ปรากฏว่ารูปหลวงตาบัวนี้จะปรากฏในทีวีแทบทุกช่องและทุกแทบทุกวันตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นทั้งทางทีวีซึ่งเป็นรูปปลอมของหลวงตาบัว ถึงได้เห็นตัวจริงคือตัวคือรูปจริงของหลวงตาบัวซึ่งนั่งอยู่บนธรรมาสน์กำลังแสดงธรรมอยู่เวลานี้เรียกว่าท่านทั้งหลายได้เห็นตัวจริงทั้งตัวปลอมโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้การมาคราวนี้มาด้วยความปีติยินดีซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ต่างคนต่างรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั่วประเทศไทยของเราแล้วไปที่ไหนก็รู้สึกจะได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบผ่านเป็นมาของหลวงตาที่ได้มาแสดงตัวเป็นผู้นำเวลานี้เป็นมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะอยากจะทราบความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นผู้นำมาออกมาแบบหัวชนฝาออกมาหรือว่าออกมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรมีเบื้องต้นไปที่ไหนจึงมักจะแสดงภูมิหลังคือประวัติความเป็นมาของตนให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวต่อไปว่าหลวงตาบัวเป็นมาแสดงตัวเป็นผู้นำนี้เป็นเพราะอะไรในเบื้องต้นหลวงตาไม่เคยคิดเกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับโลกกับสงสารแต่ประการใดมีการตอบแสดงหาอาถรรพ์คำเข้าสู่ใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเราได้มาบวชในพุทธศาสนานี้เป็นเวลา65ปีอายุเวลานี้85ปีย่างเข้า86จะ8วัน9วันนี้แล้วเกิดวันที่12สิงหาคม2456ตั้งแต่บัดนั้นมาก็มาบวชบวชมาตั้งแต่ปี2477จนกระทั่งบัดนี้ตั้งแต่ปวดมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งจนหลวงตาแก่ออกทีวีที่ไหนเขาตื่นเต้นเขานึกว่าผีบอกมาจากซากบางคนตื่นตกใจว่าอาจมีเพราะหลวงตาบวชลูกแก่มากที่สุดไม่เหมือนความเป็นหนุ่มพุทธนาถจึงได้แสดงตัวให้พี่น้องทั้งหลายและถามท่านทั้งหลายว่าการที่ท่านทั้งหลายได้เห็นรูปของหลวงตาบวชในนาในทีวีกลับมาเห็นรูปตัวจริงนี้ต่างกันอย่างไรบ้างนี่แล้วการสนใจที่จะนำประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เริ่มมาแล้วทีนี้นะติดต่อต้องขออภัยด้วยเข้าใจแล้วพูดหลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะขึ้นเวทีบ้านแก่ไม่เหมือนแต่หนุ่มแต่น้อยขึ้นเทศสะดวกสบายเทศทั่วประเทศไทยการเทศนี้ได้เทศมานานแล้วทั่วประเทศไทยทั้งทางหนังสือทั้งทางเทศทั้งตัวเองเป็นผู้แสดงทุกภาคในประเทศไทยของเราได้งดมาได้5ปีนี้แล้วไม่เคยแสดงธรรมที่ไหนในงานต่างๆเลยแต่มาบัดนี้ก่อนเราเข้าบำเพ็ญตัวของเรามาเต็มความสามารถตั้งแต่วันบวชมาเพราะอย่างยิ่งออกปฏิบัติฟาดกับเล่ห์เอาเต็มเนี่ยไม่มีใครร้างใครไม่มีใครรอใครถ้ากิเลสไม่ดีไม่เต็มก็ให้กิเลสตกเวทีอยู่บนที่ภาวนาถ้าเราไม่เต็มก็ให้เราตกเวทีลงไปให้กิเลสครองหัวใจนี้พาปวดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไปดังที่เคยเป็นมาหากว่าเราเต็มก็ให้ฟัดกับกิเลสให้กิเลสตกลงบนเวทีเขาทุกกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพพาให้เกิดแก่เจ็บตายเรื่องมาจนทั้งบัดนี้ให้กิเลสทำลงไปเขาทุกกิเลสเรียบร้อยด้วยสัพพธรรมสุดท้ายก็ได้สมมาตรสมหมายสมความปรารถนาดังที่ปฏิบัติมาและด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งโดยเอาชีวิตเอาแรงในการปฏิบัติกำจัดกิเลสจะไม่ให้ตกค้างในหัวใจเลยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งที่ฝังลึกภายในหัวใจเหตุเบื้องต้นที่จะจิตใจที่จะฝังลึกถึงขนาดนี้ตามปกตินิสัยก็มีความรักใคร่มีความเชื่อในมรรคผลนิพพานอยู่แล้วแต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากหาผู้เป็นพยานที่แจ้งแนวทางให้ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ประจักษ์แก่ท่านผู้นั้นแล้วมาสั่งสอนเราด้วยความแน่ใจ เราจะเรียกท่านผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ฝากชีวิตจิตใจครับกับท่านแล้วจะหมุนตัวก็สูงขึ้นสู่เวทีพระเจ้าเรียกไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นนี่ก็ได้ไปรับโอวาทอันลึกซึ้งฝังลึกตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้คือโอวาทของหลวงปู่มั่นซึ่งเคยมาจำพรรษาแถวเชียงใหม่เรานี้เป็นเวลา11ปีพอได้ทราบธรรมะจากท่านย้ำถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นตะเหมือนเป็นตลาดเป็นตลาดสดปรากฏอยู่ในผู้ปฏิบัติทุกระยะเวลาพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยเป็นธรรมะสดร้อนๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เมื่อได้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็นั่นละออกจากนั้นแล้วก็สลัดชีพเกิดเอาให้เจตาที่เด็กไม่ตายเราต้องตายฟัดกันเป็นเวลา9ปีเจ็ดตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาขึ้นเวทีไม่หยุดหย่อนไม่มีกรรมการแย่ไม่มีการให้น้ำใครเจ็บให้อยู่บนเวทีใครไม่เจ็บให้ตกเวทีไปในระยะต่อก่อนกันนั้นสุดท้ายก็ยิ่งตกเวทีนี่ขอเปิดโลกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบผลแห่งการปฏิบัติด้วยความสลัดเป็นสลัดตายของเรามาปรากฏผลอย่างนี้ตามทางแนวทางหรือตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วว่าสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระตรัสไว้ชอบแล้วตรัสกันไว้ว่าบาปมีบุญมีบาปนรกมีสวรรค์มีก็มีอย่างนั้นไม่สงสัยไม่บกพร่องสวรรค์มีนิพพานมีมีตามนั้นไม่บกพร่องจิตใจของเราได้อย่างถึงธรรมประเภทนั้นอย่างถึงใจจากการสละชีวิตลงไปได้เผาศพเจริญในคืนแรม14ค่ำเดือน6วันที่15พฤษภาคม2493ที่วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเป็นวาระสุดท้ายที่ต่อกรกับพิเรศมาเป็นเวลา9ปีได้สิ้นสุดลงไปในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มตรงพอดีตั้งแต่วันนั้นมาคำว่าพิเรศตัณหาที่เคยเผาหัวใจเราตลอดมาจนกระทั่งเอาชีวิตเข้าสู้กันใครดีใครอยู่ใครไม่ดีให้ทำก็ได้ทำลงอย่างไม่มีอะไรเหลือในคืนวันนั้นได้ครองแล้วซึ่งธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานไม่สงสัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะรู้อย่างไรพระธรรมแท้เป็นอย่างไรพระสงฆ์แท้เป็นอย่างไรได้บรรจุเข้าในหัวใจเป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนกันกับน้ำมหาสมุทรที่แม่น้ำต่างๆไหลลงไปจากสายนั้นๆรวมลงไปสู่มหาสมุทรอย่างเดียวกันแล้วแยกกันไม่ออกเรียกว่าเป็นน้ำมหาสมุทรอย่างเดียวกันหมดจะแยกแม่น้ำสายนี้มาจากไหนน้ำนี้มาจากสายไหนสายไหนแยกไม่ออกเพราะกลายเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงด้วยกันแล้วนี่ก็ฉันใดจิตใจที่บำเพ็ญตนมาซึ่งเรียกว่ามาตามทางสายต่างๆเช่นผู้บำเพ็ญทั้งหลายนั้นเทียบกับว่าแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรได้แก่มหาวิมุตติมหานิพพานผู้บำเพ็ญในที่ต่างๆใครบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็เท่ากับแม่น้ำสายนั้นสายนั้นบำเพ็ญมากน้อยเท่าไรก็ไหลก็ไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานมีวาสนาบารมีแก่กล้าเข้าเท่าไรก็ยิ่งไหลใกล้มหาวิมุตติมหานิพพานเข้าทุกทีจนกระทั่งถึงบรรลุพระอรหัตผลขึ้นเต็มหัวใจแล้วเรียกว่าน้ำนั้นสายนั้นได้เข้าสู่มหาสมุทรมหานิพพานโดยสมบูรณ์แล้วแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงเป็นเหมือนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่ตัวเดียวคือมหาสมุทรมหานิพพานบรรดาจิตของท่านผู้เป็น วิจุดที่บุคคลสิ้นกิเลสอาสวะแล้วท่านไม่ถามกันเพราะไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแล้วแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมลงสู่มหาสมุทรมหาทะเลหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วแยกกันไม่ออกเรียกว่าเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเดียวกันหมดนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเป็นอรหัตสมุทรแล้วเรียกว่าเข้าถึงแล้วซึ่งมหาวิมุตติมหานิพพานแยกกันไม่ออกพระพุทธเจ้านับแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นกลายเป็นน้ำมหาสมุทรเลยหลวงอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้จะทะลุธรรมถึงอรหัตภูมิแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ไปทูลถามใครไม่ถามใครทั้งนั้นเพราะตัวเองกลายเป็นมหาสมุทรเลยหลวงเช่นเดียวกันหมดแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาชั้นเอกเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่มีกิเลสแน่นิดแน่นภายในพระทัยนั่นเองสอนโลกสอนโลกสงสารด้วยโลกวิถุรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าบาปมีจริงจริงบุญมีจริงจริงนรกกี่หลุมมีจริงจริงสวรรค์ท่านรงมีกี่ชั้นมีกี่จริงจงสร้างถึงนิพพานจะเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงนั้นเป็นอย่างนั้นปฏิเสธไม่ได้มหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานนี่เช่นเดียวกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงใครๆก็ไปเห็นแล้วน้ำมหาสมุทรเป็นอย่างไรศูนย์ไหมลบล้างได้ไหมน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่รวมในน้ำสายต่างๆเข้าไปสู่แล้วเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงประกาศแจ้งอยู่ให้โลกเห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้ใครจะไปกล้าลบล้างว่ามหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีนี่ก็เหมือนกันจิตท่านผู้บำเพ็ญตามกำลังความสามารถของตนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่ว่าเพศใดถ้าต่างคนต่างบำเพ็ญทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสต่างคนต่างบำเพ็ญคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้แหละคือการก้าวเดินทางสายทางเพื่อเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่ต้องถามใครเป็นอย่างนี้มาตลอดและผู้บำเพ็ญก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางนี้ไปตลอดเวลาอากาลิโกธรรมะอากาลิโกความดีทั้งหลายที่เกิดจากธรรมของผู้บำเพ็ญนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาทำดีได้ดีตลอดไปทำชั่วได้ชั่วตลอดไปเป็นอาการิโกเช่นเดียวกันนี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานเรื่องความมีความดีทั้งหลายใครๆอะไรก็ตามจะไปลบล้างเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เช่นลบล้างบาปว่าไม่มีบุญว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี้ก็เพียงลบบาปนิพพานไม่มีก็เพียงลมปากไอ้เฉยๆไม่ใช่ความจริงที่สามารถจะลบล้างธรรมชาติเหล่านี้ได้หากว่าเป็นผู้สามารถจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ปึงขึ้นมาที่จะมาลบล้างออกหมดขึ้นว่าบาปว่ากรรมนรกอเวจีทั้งหลายจะไม่ตกค้างอยู่ในสัตว์โลกให้สัตว์โลกเป็นติดเป็นล่มจมในรับความทุกข์ความทรมานเลยเพราะไม่มีจะใครที่จะมีความเมตตามหากรุณาที่เป็นอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนนี่เลยท่านต้องถือกองหมดลบล้างให้หมดเลยแต่นี่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ตามหลักความจริงของตนใครมาองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ไม่เห็นอย่างไรเห็นอย่างเดียวกันจึงต้องสอนแบบเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นกรรมขอให้พากันละเว้นอย่าทำสิ่งที่เป็นบาปจะตกนรกอย่างแน่นอนความอยากความทะเยอทะยานนั้นเป็นกิเลสมันคอยลบล้างกั้นการทำซึ่งเป็นของจริงตลอดมาภายในหัวใจของเราของท่านที่แลเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในหัวใจของชาวพุทธเราพอคิดว่าอยากจะทำทานห้ามตัณหามาปิดกั้นไว้แล้วไม่อยากให้ผ่านว่าจะรักษาศีลความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอมากั้นกันไว้แล้วไม่รักษา มาเจริญเมตตาภาวนาแม้ที่ถูกพูดอรหังสัมมาสัมพุทโธก็จะไม่จบกิเลสมันปิดมันกั้นมันตังให้เสียเอาเสือเอาหมอนมารองไว้อรหังสัมมาสัมพุทโธจะไม่ถึงจบเลยได้เสียงแง่แง่คือล้มลงหมอนดังเสียงตรงดังครอบแบบนั่นคือกิเลสมันบีบมันบังคับไม่ให้เดินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้ภาวนาให้เจริญสวดมนต์ให้จบให้สิ้นตามบทตามบาทให้นั่งภาวนาให้ใจสงบเย็นอย่างนี้กิเลสไม่ให้ทำกิเลสตามลบล้างเพราะฉะนั้นมันจึงลบล้างเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะตามลบล้างตลอดไปยิ่งมีความหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันลบล้างหัวใจมนุษย์ไม่เชื่อความจริงซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วมันจะให้เชื่อตั้งแต่ของปลอมอย่างเดียวตามแถวทางเขามา ความโลภได้ไม่มีเงินพอไม่มีความอิ่มพอได้มากเท่าไหร่ไม่พอเอาภูเขาสามลูกสี่ลูกมาเป็นทองทั้งแท่งมามอบให้บุคคลคนเดียวก็ไม่พอเอามาห้าลูกก็ไม่พอยกภูเขาทั้งหมดในเขตจังหวัดเชียงรายเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภูเขาทองทั้งแท่งมาให้บุคคลคนเดียวก็ไม่พอนี่แหละคำว่าไม่พอไม่พอนี่คือความหิวโหยความหิวโหยนี่แหละมันบีบบังคับจิตใจให้หาความสุขความสบายไม่ได้สมบัติเงินทองเท่าของเฉพาะอย่างยิ่งเงินทองกองเท่าภูเขามาสักกี่ลูกมันก็ไม่พอสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ทองไม่เป็นทุกข์เงินไม่เป็นทุกข์สมบัติต่างๆไม่เป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์อยู่กับความหิวโหยของหัวใจคนที่ได้ไม่พอนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีชาติทั้งหมดใดที่จะครองความสุขไม่ได้ถ้าไม่ดำเนินตามหลักธรรมเป็นเครื่องกั้นกามห่วงห้ามความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ไม่ได้แล้วโลกนี้จะเป็นโลกแห่งกองทุกข์เรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่เลือกชาติทั้งวันละฐานะใดๆมีความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสมีความคับทั่วหน้ากันหมดอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องกั้นกลางของห้ามมันโลภมากก็เลยโลภมากอะไรมันคือโลภมากได้เกิดความหิวมากความหิวมากก็เกิดความทุกข์มากบีบอั้นหัวใจเจ้าของมากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลังงานความโลภนั้นจะให้โลภจนเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวจนลืมป่าช้าความตายของตัวเองซึ่งเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปเลยแน่ที่สุดกระดูกตัวเองก็ไม่ได้ติดตามตัวเองไปสมบัติเงินทองเข้าของกอกมันเท่าไรยืดมันเท่าไรมันก็ต้องพังโดยดีมันไม่พังเราก็พังโดยดีสุดท้ายก็ไปตายด้วยความหมดหวังความหมดหวังเป็นของดีแล้วหรือความหมดหวังในหัวใจของเราขนาดนี้ก็เป็นความทุกข์ก่อนแล้วยังไปหมดหวังในชาติตาในชาติหน้าตกนรกอเมจีก็ดีนอกจากด้วยความหมดหวังหมดหวังนี้ยังจะหนักเข้าไปอีกนี่แหละเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกให้ได้ไม่พอนี่ท่านเรียกว่ากิเลสราคะตัณหาก็เหมือนกันราคะแปลว่าความกินกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีนี่มันก็เหมือนไฟลามทุกถ้าไม่หักห้ามมันด้วยธรรมแล้วมันไม่อยู่เหมือนกับความโลภถ้าไม่หักห้ามด้วยธรรมไอ้ความพอเหมาะพอดียับยั้งเหยียบเบรกห้ามล้อไว้ความโลภความโลภก็ไม่มีเมืองพอตายด้วยความโลภทุกข์ด้วยความโลภตลอดไปราคะตัณหาก็เหมือนกันมันมีทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ต้องเรียนวิชานี้ไม่ต้องเรียนคือมันเตรียมใจมาตั้งอยู่ในจิตท่านแล้วไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลมันมีหลักธรรมชาติที่อยู่ในตัวไม่จำเป็นจะต้องมาเที่ยมมาสอนกันในเรื่องราคะตัณหาที่เด็ดตัณหาสัตว์ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมีความกำหนัดยินดีด้วยกันเพราะราคะตัณหานี่ทั้งนั้นไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนกันโลกทั้งหลายก็สืบพันกันมาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาถ้ายิ่งเราปล่อยให้เป็นตามอำนาจของมันแล้วขอสรุปความยอดๆลงว่าผัวเมียได้แตกกันเลยไม่ว่าใครก็ตามคือได้ผัวหนึ่งแล้วไม่พอใจอยากได้สองผัวสามผัวสี่ผัวเป็นผัวเปรตผัวผีเมียเปรตเมียผีไม่มีเวลาหยุดยั้งอยากได้เลือดไปนี้เอามาเผาครอบครัวเรื่องด่วนผัวเอามาเผาเมียเมียเอามาเผาผัวสุดท้ายก็เป็นไปทั้งกองในครอบครัวหนึ่ง เพราะมันมีศีลธรรมเป็นเครื่องระงับดับไว้บ้างแล้วเราว่าข้าดูที่ว่าเมืองไทยชาวพุทธเรานี้มีจำนวนคนเท่าไหร่แล้วคณะเป็นครอบครัวมีกี่ครอบครัวครอบครัวไหนก็ให้เป็นไปตามอำนาจของราคาตัณหาไม่มีการยับยั้งชั่งตัวไม่มีศีลเท่าทำเข้าไปเป็นน้ำดับไฟด้วยแล้วครอบครัวไหนก็เป็นครอบครัวที่ร้าวรานครอบครัวไหนก็มีแต่ครอบครัวทะเลาะบอกแย้งกันครอบครัวไหนก็มีแต่ครอบครัวที่แตกจากการแตกจากกันเพราะการเมืองชนิดฉาดเพราะราคาตัณหาที่เข้าทำลายเป็นพื้นเป็นไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเหล่านี้เป็นยังไงลองมาพักดูสินี่นะโทษแห่งราคาตัณหามันรุนแรงอย่างนี้หาไม่เท่าไหร่ไม่พอเหมือนไปได้ชัวร์เชื้อใสก็ไปมากเท่าไหร่ไฟยิ่งแสดงเซลล์มากเท่านั้นให้ไฟดับด้วยเชื้อไม่มีเมียแต่จะลุกลามขึ้นไปเซลล์จดแม่ห้องอันนี้ก็เหมือนกันมันจะลุกลามขึ้นไปจดแม่นอกจากนั้นมันจะลงจดกันเลยอีกไม่ใช่ไฟอันนี้จะอยู่ยังโลกนะไฟนี่ยังเผาหัวใจของคนที่ประพฤติตัวผิดทางศีลธรรมเนี่ยให้จมในโลกไปเผากันในโลกไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกทีได้เลยท่านจะสอนให้มีศีลมีธรรมเวลานี้ศีลธรรมในเมืองไทยเราจะขึ้นเป็นชาวพุทธรู้สึกว่าอาเถรมากทีเดียวส่งเสริมนั้นเป็นที่เรียกราคาตัณหาประดับประดาตกแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สวยให้งามไว้ใจเจ้าของสกปรกรบจุ่มลามก็ด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยราคาตัณหาไม่สนใจชะล้างไม่สนใจตกแต่งเลยเพราะฉะนั้นใครจะมีวัตถุเงินทองก็ของบ้านเรือนกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับประดับตกแต่งสวยงามขนาดไหนก็ได้มันสวยงามเฉพาะสิ่งเหล่านั้นแต่หัวใจเป็นปืนเป็นไฟสกปรกรบกวนลังเต็มก็ด้วยกันหมดแล้วสุดท้ายก็หาความสุขไม่ได้หรือว่าบ้านนั้นจะเริ่มบ้านนี้จะเริ่มมันจะเริ่มด้วยหินด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายมันจะเริ่มด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาที่จะสร้างคนสร้างไฟมาเผาไหม้คนละหากตัวหัวใจของเราสกปรกรบกวนลังเต็มก็ด้วยปูนด้วยไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานี่แหละความไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายน้อมธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมกับว่าเราเป็นชาวพุทธให้มีเขตมีแดนทำอะไรอย่าทำตามความอยากอย่างเดียวความอยากนี่ส่วนมากเราอยากจะพูดว่าร้อยทำร้อยเป็นเต็มเป็นไปเผาไหม้โลกทั้งนั้นแต่โลกยอมตามยอมตามโลกไม่คิดโลกไปเห็นภัยของมันโลกไม่รู้กลอุบายต้องมันของกิเลสเหล่านี้หลอกลวงโลกทำเลยตามไม่ทันเมื่อทำตามไม่ทันก็ปล่อยให้เหยียบกับไปเผาจะแหลกไปแหลกนี่โทษแห่งความไม่มีศีลธรรมยังขอให้เป็นผู้มีศีลธรรมเอาหน้าบวชเราไปตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติกำจัดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชำระตามแบบแต่แผนฐานที่ทรงชี้แจงไว้แล้วนั้นกิเลสจะค่อยหลุดลอยหลุดลอยไปเลยครับเพราะความเพียรของเราที่ไม่หยุดไม่ยั้งสุดท้ายกิเลสก็พังได้เช่นเดียวกันดังกิเลสพังจากหัวใจพระพุทธเจ้ากิเลสพังจากหัวใจของพระอรหันต์ท่านโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ที่นี้เป็นพูดแล้วว่ากิเลสพังมันพังจากไหนมันพังจากหัวใจเอายกขึ้นมาเลยแล้วไม่ได้โอ้ได้ปวดวันนี้เอาเรื่องมากเรื่องผลนิพพานของพระพุทธเจ้าที่เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงทั้งปวงเป็นของจริงของพระของล้าสมัยกิเลสได้พังมาจากหัวใจหลวงตาบัวนี่วันที่เท่านั้นคืนวันนั้นสถานที่นั้นนี่คือเอาความจริงแห่งมรรคผลนิพพานที่ตนได้ปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้ามาเป็นผลเต็มหัวใจแล้วจึงมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นข้อยืนยันไม่เป็นข้อหลอกลวงกิเลสนั่นหลอกลวงถ้าพูดเรามามากกว่ามากทำพูดมาตรงนี้เป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมกิเลสจะให้กิเลสมาลุมตีว่าไม่เชื่อไม่เป็นของจริงโอ้อวดอย่างนี้ได้นี่คือกลมายาของกิเลสมันต้องลบล้างทำเสมอของจริงมันจะไม่ยอมรับแต่ของปลอมนั้นอะไรมาไม่มีไม่มีรอไม่มีเรื่องมีเพนมามาความมารีมร้อยตัวสู้ไม่ได้คือชาวพุทธของเราที่หลงกลมายาของกิเลสหลอกลวงนี่แหละขอให้จำเอาพวกคารวะญาติโยมที่มีครอบครัวเยาว์เรือนก็ขอให้มีสื่อมีแปรมีผัวแล้วให้รู้ว่าตนมีผัวมีเมียแล้วให้รู้ว่าตนมีเมียให้มีขอบมีเขตให้ฝากเป็นฝากตายกันได้กับสมกับความรักกันและสมกับความหลังพึ่งพิงพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ ด้วยศีลด้วยธรรมจึงจะแน่หนามั่นคงต่อท่านได้ใช่ที่เข้ามาครอบครองแล้วผัวไม่มีผัวมีกี่คนไม่พอเมียมีกี่คนไม่พอสุดท้ายก็ล่มจมกันตามกันหมดหาความสุขไม่เจอจากราคะตัณหานี้ถ้าเราหาความสุขจากราคะตัณหานี้ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราจะเจอสามีภรรยาก็เป็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเชื่อตกเชื่อใจกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่เห็นหญิงอื่นชายใดก็ตามมีกี่หมื่นเจ็ดแสนคนก็เป็นบุรุษหญิงกับเป็นหญิงเป็นชายกาฝากนั้นที่จะมาทำลายสามีภรรยาและครอบครัวนั้นให้แตกกระจายไปเพราะนั้นจึงสกัดรับต้อนด้วยศีลด้วยธรรมไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างมีฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วครอบครัวนั้นๆจะมีความสงบร่มเย็นและลูกเต้าเราก็ที่เกิดมารุ่นหลังแล้วก็จะยึดพ่อแม่ซึ่งมีศีลมีธรรมมีศีลมีแฟนแล้วก็คือปฏิบัติบ้านเมืองเราก็จะชุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความชุ่มเย็นหากเป็นฝ่าตายกันได้เพราะความมีศีลมีธรรมเขาครอบครองที่ท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณคือกามเป็นคุณถ้ามาโทษได้แก่ความเตลิดเปิดเปิดหาขอบเขตไม่ได้สร้างแต่คือจะไปเผาไหม้ตลอดเวลาหัวเมียอยู่กันไม่ได้แต่จะเดินนี่เดียวว่ากามาโทษอย่านำเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับเราที่เป็นชาวพุทธให้นำทำนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติเราจะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขเราหาทุกคนหาความสุขความเตลิดจะมันไม่เจอเพราะหาอีกทางจะเอาอะไรมาเจอหาไปตามทางของที่เหลือที่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกตลอดมาถ้าหาตามทางหลักตามธรรมแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นไม่ว่าท่านชาติท่านวรรณะใดฐานะใดเพศใดเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นใจได้ฉะนั้นถ้ามีธรรมก็เป็นเครื่องก็เป็นเครื่องชโลมหัวใจแล้วนี่แหละจะยินให้พูดถึงเรื่องนักบวชยังไม่จบก็เลยเปิดตัวย้อนกลับมาหานักบวชเรานักบวชเราเป็นผู้บวชมาเพื่อความเสียสละเสียสละเสียสละอะไรเสียสละที่เหตุตัวมันเป็นภัยแบบนี้ไงความโลภความโกรธราคะตัณหาต้องหมดเงินทองเข้าของเป็นภัยทั้งนั้นสำหรับนั่งหมดเราต้องเสียสละสิ่งนี้ออกให้หมดทั้งหมดกำจัดมันออกไปให้มีความสงบเย็นใจภาวนาลงไปแก้สิ่งนี้ลงไปเมื่อภาวนาคำว่าภาวนาบางท่านจะไม่เข้าใจภาวนาคืออบรมจิตใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธต้องให้เรายึดหลักพุทโธไว้ภายในจิตใจของเราด้วยความมีสตินี่นักบวชเรายึดอย่างนี้ไว้ก่อนไปที่ไหนอย่าลืมคำบริกรรมให้ติดแนบกับหัวใจตลอดไปต่อจากนั้นแล้วใจเมื่อรับการบำรุงรักษาแล้วจะมีความสงบเย็นภายในตัวเองนี่จากนั้นก็เป็นสมาธิคือความแน่หนามั่นคงขึ้นที่ใจเรียกว่าสมาธิสมบัติได้ครองแล้วใจเย็นแล้วถึงจะปล่อยใจเดือดร้อนรุ่มร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยโลกาภิสัมต่างๆซึ่งเป็นคนไปบัดนี้ได้สงบตัวลงไปแล้วนี่เป็นความสงบขั้นหนึ่งขั้นต่อไปจิตมีความสงบแน่นหนามั่นคงเรื่องปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ธรรมะตามแบบแผนฐานที่ทรงชี้แจงไว้แล้วนั้นกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเองเพราะความเพียรของเราที่มันหยุดไม่ยั้งสุดท้ายกิเลสก็พังได้เช่นเดียวกันดังที่พังจากหัวใจพระพุทธเจ้ากิเลสพังจากหัวใจของพระอรหันต์ท่านโดยลำดับจำดามาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ที่นี้จะพูดแล้วว่าที่เหตุพังมันพังจากไหนมันพังจากหัวใจเอายกขึ้นมาเลยเราไม่โอ้ไม่ปวดวันนี้เอาเรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าที่เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงทั้งปวงเป็นของจริงของพระของร้านสมัยที่เหตุได้พังมาจากหัวใจหลวงตาบัวนี้วันที่เท่านั้นคืนวันนั้นสถานที่นั้นนี่คือเอาความจริงแห่งมรรคผลนิพพานที่ตนได้ปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้ามาเป็นผลเต็มหัวใจแล้วจึงมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นข้อยืนยันไม่เป็นข้อหลอกลวงที่เหลือนั่นหลอกลวงชาวพุทธเรามามากกว่ามากทั้งพูดมาตรงนี้เป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมที่เหลือจะให้ที่เหลือมาลุงตีว่าไม่เชื่อไม่เป็นของจริงโอ้ปวดอย่างนี้ได้นี่คือกลมายาของกิเลสมันต้องลบล้างทำเสมอของจริงมันจะไม่ยอมรับแต่ของปลอมนั้นอะไรมาไม่มีรอไม่มีเรื่องมีเพนความมักรีมร้อยตัวสู้ไม่ได้คือชาวพุทธของเราที่หลงกลมายาของกิเลสหลอกลวงนี่แหละขอให้จำเอาพวกคารวะญาติโยมที่ มีครอบครัวเยอะเยือนก็ขอให้มีสื่อมีแปรมีผัวแล้วให้รู้ว่าตนมีผัวมีเมียแล้วให้รู้ว่าตนมีเมียให้มีขอบมีเขตให้ปากเป็นปากตายกันได้กับสมกับความรักกันและสมกับความหลังพึ่งผีพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงจะแน่หนามั่นคงต่อกันได้ใช่ที่เข้ามาครอบครองแล้วผัวไม่มีผัวมีกี่คนไม่พอเมียมีกี่คนไม่พอสุดท้ายก็ล่มจมกันตามกันหมดหาความสุขไม่เจอจากราคะตัณหานี้ถ้าเราหาความสุขจากราคะตัณหานี้ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราจะเจอสามีภรรยาก็เป็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเชื่อตกเชื่อใจกันได้ปากเป็นปากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่เห็นหญิงอื่นชายใดก็ตามมีกี่หมื่นเจ็ดแสนคนก็เป็นผู้หลุดหญิงกับเป็นหญิงเป็นชายกาฝากเท่านั้นที่จะมาทำลายสามีภรรยาและครอบครัวนั้นให้แตกกระจายไปเพราะนั้นคือถ้าตัดละก้อนด้วยศีลด้วยธรรมไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างมีความเป็นฝักกายต่อกันแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสงบร่มเย็นและลูกเต้าเราก็ที่เกิดมารุ่นหลังแล้วก็จะยึดพ่อแม่ซึ่งมีศีลมีธรรมมีศีลมีแต่แล้วก็คือปฏิบัติบ้านเมืองเราก็จะชุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความชุ่มเย็นหากเป็นฝากตายกันได้เพราะความมีศีลมีธรรมเขาครอบครองที่ท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณคือการเป็นคุณกามโทษได้แก่ความเตลิดเปิดเผยหาขอบเขตไม่ได้สร้างแต่คือแต่ไปเผาไหม้ตลอดเวลาหัวเมียอยู่กันไม่ได้แจกแต่เดินนี่เรียกว่ากามโทษอย่านำเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับเราที่เป็นชาวพุทธให้นำทำนี้เข้าไปลงพื้นปฏิบัติเราจะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วหาทุกคนหาความสุขความเจริญจะไม่เจอเพราะหาอีกทางจะเอาอะไรมาเจอหาไปตามทางของกิเลสที่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกตลอดมาถ้าหาตามทางอัตตามธรรมแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นไม่ว่าชั้นชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดเพศใดเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นใจได้ฉะนั้นถ้ามีธรรมเข้าเป็นต้นก็เป็นเครื่องชโลมหัวใจแล้วนี่แหละจะยิ่งให้พูดถึงเรื่องนักบวชยังไม่จบก็เลยเปิดเผยย้อนกลับมาหานักบวชเราอีกนักบวชเราเป็นผู้บวชมาเพื่อความเสียสละเสียสละเสียสละอะไรเสียสละที่เหลือตัวมันเป็นใครล่ะนี่แหละความโลภความโกรธราคะตัณหาสมบัติเงินทองก็ของเป็นใครทั้งนั้นสำหรับนักบวชเราต้องเสียสละสิ่งนี้ออกให้หมดทั้งหมดกำจัดมันออกไปให้มีความสงบเย็นใจภาวนาลงไปแก้สิ่งเหล่านี้ลงไปเมื่อภาวนาคำว่าภาวนาบางท่านก็ไม่เข้าใจภาวนาคืออบรมจิตใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นให้เรายึดหลักพุทโธนี้ไว้ภายในจิตใจของเราด้วยความมีสตินี่นักบวชเรายึดอย่างนี้ไว้ก่อนไปที่ไหนอย่าลืมกำหนดกรรมให้ติดแน่สมใจตลอดไปต่อจากนั้นแล้วใจเมื่อรับกรรมบำรุงรักษาแล้วจะมีความสงบเย็นภายในตัวเองนี่จากนั้นก็เป็นสมาธิคือความแน่หนามั่นคงซึ่งที่ใจเรียกว่าสมาธิสมบัติได้ครองแล้วใจเย็นแล้วถึงจะก่อนใจเหลือร้อนรุ่นวายกระสับกระสายไปด้วยโลกามิตรต่างๆซึ่งเป็นปืนเป็นไฟบัดนี้ได้สงบตัวลงไปแล้วนี่เป็นความสงบขั้นหนึ่งขั้นต่อไปจิตมีความสงบแน่หนามั่นคงเรื่อยขึ้นไปความสะอาดสะอาดของใจซึ่งไม่เคยเห็นของอริยมรรคเลยในใจของตัวเองตั้งแต่วันเกิดมาได้ปรากฏขึ้นแล้วจากพุทธศาสนาที่ท่านบอกแนวทางไว้ขึ้นกับตนเองเป็นสมบัติของตนเองจนก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาคือความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาแก้ที่ปัญญาที่เราเรียนเราฝึกเราจำมานั้นเป็นปัญญาแบบแกนแผนผังเป็นความจำแก้ที่ไม่ได้ต้องนำปัญญาอันนั้นมาเป็นแบบแกนฉันถังแล้วก้าวเข้าสู่ด้านปฏิบัติและเป็นปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้แปลว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหมุนตัวไปเองหมุนตัวเป็นเกลียวไปเองเช่นเดียวกับกิเลสมันเคยหมุนในหัวใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความทรมานกี่กับกี่กันไม่มีประมาณนี่คือกิเลสหมุนตัวเองทีนี้เมื่อถึงขั้นปัญญาหมุนตัวเองเพื่อแก้กิเลสแล้วก็หมุนแบบเดียวกันเป็นธรรมจักรหมุนกลับย้อนกลับย้อนกลับอยู่ไม่หยุดไม่ถอยยิ่งแก่กล้าสามารถยิ่งรวดเร็วขึ้นไปกิเลสมีมากน้อยพังลงไปพังลงไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าปัญสติ ปัญญาที่เตรียมไปที่สุดที่เหลือตัวใดผ่านมาได้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาจะทำลายระหว่างยึดที่เหลือกับปัญญาประเภทนั้นขาดทำลายกันเองทำลายกันเองสุดท้ายก็ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยนี่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่เอามาคุยให้ถึงน้องทั้งหลายฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นถึงได้ว่ากล้าประกาศตนว่าได้เผาศพที่เหลือเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันเดือนปีเท่านั้นเท่านั้นเพราะเราได้ดำเนินมาอย่างนี้แล้วถึงกล้าสั่งสอนประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเต็มหัวใจเต็มปากไม่ต้องตกตะกานเพราะได้รู้มาอย่างนี้เห็นมาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับอันเดียวกันนี้พระธรรมอยู่กับนี้พระสงฆ์อยู่กับนี้เราได้รู้ได้เห็นประจักษ์ความเข้าใจในหนึ่งแล้วจะตกตะกานไปที่ไหนไม่มีธรรมะถูกตกตะกานนี่แหละกิเลสมันไหลเพราะการภาวนาให้พระอันต้องตั้งใจเมื่อภาวนาตามทางพระเจ้าแล้วเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาที่จะฆ่าจิตให้หลุดให้หลุดรอยประจักษ์จิตใจไม่มีทางสงสัยจนท่านมีมุขหลุดพ้นประกาศตั้งเป็นภายในใจแล้วสาธุพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรขออันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกันกับเราละขาดใครจะรับทานร่วมกันมากน้อยอย่างไรก็ตามเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานรู้นั่นนี่ชิวหาประจักษ์ด้วยกันทุกคนจนทุกท่านอิ่มโดยลำดับก็รู้ประจักษ์ตัวเองจนทั้งถึงทำทันอิ่มเต็มที่แล้วก็รู้ตัวเองทุกคนแล้วจำเป็นไหมว่าจะต้องถามกันนี่โลกปฏิบัติมาขนาดนี้ไม่เคยมีใครถามใครเลยเวลาอิ่มแล้วนี่ธรรมะเมื่อถึงท่านอิ่มพอแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องถูกถามใครพระพุทธเจ้าประกาศสอนอย่างเน้นหนักลงจุดสุดท้ายแล้วว่าสังคิติโกให้รู้เองเห็นเองประจักษ์ในตัวเองนั่นแหละเป็นจุดที่เราจะถามพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องการที่สุดนั้นแม้พระพุทธเจ้าเองก็รู้โดยสังคิติโกพระสาวกทุกๆองค์รู้โดยสังคิติโกประจักษ์เหมือนกับเรารู้ว่าเราอิ่มเต็มที่แล้วนั่นแหละไม่มีอะไรติดกันวันนี้ได้พูดทำให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันตามขั้นตามภูมิและเบื้องต้นก็ขึ้นมาก็มาทวงทองคำหรือว่าพอได้ทองคำแล้วประเทศไม่ทราบว่าคำเทศนี้จะสมคุณค่าของทองคำของพี่น้องทั้งหลายอย่างไรหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ก็ขอเทศให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายประการหนึ่งชื่อเสียงของหลวงตาบัวนี้ก็ดังมาเป็นเวลานานดังไปจนลงแล้วหรือหาตัวจริงมาได้หรือดังด้วยมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตัวมีความกับความจริงจึงได้นำมาให้พี่น้องประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบในวันนี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมทั้งออกทีวีทั้งตัวจริงทั้งเทศนามากราบมากการทั่วโลกดินแดนประเทศไทยเราไม่เว้นทั้งเทศในวันนี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้บรรดาที่เป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วให้น้อมธรรมะนี้เข้าไปปฏิบัติตัวเองจะเป็นคารวะญาติโยมธรรมะก็ให้เป็นตามท่านตามภูมิของตนตามน้อมไปปฏิบัติกำจัดกิเลสที่เป็นภัยต่อสังคมที่เป็นภัยต่อครอบครัวย่อเรือนที่เป็นภัยต่อผัวต่อเมียกำจัดมันออกให้ปากเป็นปากตายกันได้ผัวเมียไม่มีสิ่งใดที่จะรักยิ่งกว่าผัวรักเมียเมียรักผัวเนี่ยอันนี้ความรักมากอยู่ที่ไหนความทุกข์ความแตกร้าวความทำลายอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีศีลธรรมเข้าไปกำจัดรักษาแล้วเมื่อมีศีลธรรมแล้วกำจัดรักษาแล้วนั่นก็เป็นกามคุณอยู่ด้วยกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่อยากพัดพาดจากกันเพราะความไว้ตามใจตายใจกันได้นี่แหละศีลธรรมแท้เขาอยู่ที่ไหนมีความร่มเย็นที่ตรงนั้นแล้ววันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเรื่องต้นก็มาเกี่ยวกับเรื่องการมาเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติบ้านเมืองของเราจากก่อนเราก็เดือดร้อนเป็นตัวอยู่ตามมาเจอไถ่เจอคออยู่ตามป่าตามเขาในป่าล้มล้วนเรื่อยมาไม่เคยสนใจกับทางโลกทางสงสารดังที่ปรากฏเวลานี้เลยแต่เมื่อจำเป็นที่จะต้องได้ทำอย่างนี้หาเกิดเองเป็นเองขึ้นมาเพราะความเกี่ยวโยงระหว่างพระกับประชาชนเป็นของเกี่ยวโยงกันมีประเด็นว่าแยกกันไม่ออกเมื่อเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นเมืองพ่อเมืองแม่ของเราเพราะท่านแต่ละองค์ละองค์เกิดมาจากพ่อจากแม่อยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยออกมาบวชเป็น ป็นพระเป็นสงฆ์ในพุทธศาสนาเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่อยู่ในที่ต่างๆเป็นความเดือดร้อนทั่วประเทศไทยแล้วลูกของพ่อของแม่คือสงฆ์คือสงฆ์แต่ละองค์องค์นั้นจะใจนอนใจดำน้ำขุ่นอยู่ได้หรือเรื่องต้องออกมาช่วยดังที่ปรากฏเวลานี้เราก็เป็นลูกของชาวบ้านเหมือนกันพ่อแม่ของเราตาย

ประชาชนชาวบ้านของเราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะจะยังน้ำอุ่นได้อย่างไรจึงต้องออกมาประกาศตัวเองเป็นผู้นำของน้องทั้งหลายการเป็นผู้นำก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเขาไม่เชื่อถือได้อย่างเดียวเป็นผู้นำไม่สำเร็จจะเป็นใครก็ตามเป็นชาวบ้านก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามถ้าเขาไม่เชื่อถือได้อย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติตามเขาเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าหากเราเองเราก็เชื่อเราก่อนที่ประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะเชื่อเราเราเชื่อเรามาก่อนแล้วเชื่อเราก็เหตุผลกลไกอะไรตั้งแต่เราออกมาจากป่าจากเขามาอยู่วัดป่าล้วนๆถึงวัดป่าบ้านตาเริ่มต้นที่มาจะถูกปัจจัยทายทานเงินทองเข้าของปลาไหลก็มาเรื่อยๆไหลก็มาเท่าไรเราทำไปหมดให้หมดให้หมดให้หมดเรื่อยมาเป็นเวลา4-3 ปีนี้แล้วที่เรามาตั้งมาปรับบรรดาขึ้นมาแล้วทำประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลา4-3 ปีนี่เราทำอย่างหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินเหลือเริ่มแรกตั้งแต่การสงเคราะห์คนทุกคนจนไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าภาคไหนช่วยสงเคราะห์เรื่อยมาและสร้างโรงพยาบาลเราอาจจะสร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆซึ่งมีความจำเป็นมาเกี่ยวความร้องขอจากเราเราช่วยจะนั่นแหละจากนั้นก็กล้าเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลรวมทั้งประเทศลาวได้แต่ร้อยกว่าโรงแล้วนี่เงินทั้งหมดที่ได้มา4-3 ปีนี้ไม่ได้ไปไหนเราไม่เคยเก็บไว้แม้แต่บาทหนึ่ง2 บาทเพื่อตัวของเราเองได้มามากน้อยเราทุ่มลงเพื่อโลกคนต้องการเพื่อผู้จำเป็นทั้งนั้นเรื่อยมาถ้าคิดเป็นเงินจะประเมินสักกี่ล้านพี่น้องทั้งหลายคำนวณเอาไปแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันการสร้างมานานเท่าไหร่ประชาชนยิ่งมาเกี่ยวข้องมากเงินทองก็ยิ่งได้มามากได้มามากเท่าไหร่ยิ่งทุ่มลงมากทิ้งลงมากไม่มีอะไรเกิดเมื่อติดตัวตลอดมานี่เราเชื่อตัวเองอย่างนี้ว่าเราเปิดอกหมดเราไม่มีอะไรติดเมื่อติดตัวเราไม่ได้สั่งสมอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งวันนี้มาเห็นชาติบ้านเมืองก็เป็นภาวะขับขันอย่างนี้เราจึงที่เชื่อตัวเองแล้วจึงเชื่อว่าจะเป็นผู้นำของประชาชนตั้งหลายได้ยังประกาศตนออกมาว่าจะเป็นผู้นำในการบริจาคทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเรานี้ให้อย่างน้อยขอให้สมได้มากกว่านั้นขอให้คนไทยจะเจริญจะมีมูลผลต่อไปเราจึงได้ประกาศตนของเราออกมาเป็นผู้นำตั้งแต่บัดนั้นมาจนตั้งหลายนี้หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะทราบได้เป็นอย่างดีเราจึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้เห็นชาติเป็นสำคัญกับตัวของเราไปแล้วกันเราแต่ละคนเป็นกิ่งก้านเป็นกระแหนของชาติชาตินั้นคือหัวใจชาติไทยของเราคำว่าชาติคือหัวใจของชาติไทยเราแล้วหัวใจของชาติที่แท้จริงคืออะไรสมบัติของชาตินั่นแหละคือหัวใจของชาติสมบัติของชาติที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคือทองคำเวลานี้ทองคำรู้สึกว่าขาดแคลนมากที่สุดนี่หลวงตาได้ไปดูด้วยตาของตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ใจดีใจบุญท่านนิมนต์ให้เขาไปดูกองทองอยู่ในกลางสมบัติคือทองไปดูเองซักไซส์ละเอียดถามกันทุกแง่ทุกมุมรวมลงไปแล้วว่าน้ำทองนี่ทั้งหมดในประเทศไทยเรานี่ได้เก็บไว้ที่ไหนบ้างบอกว่าไม่มีที่ไหนมีที่แห่งเดียวนี่เท่านั้นแล้วมีที่แห่งเดียวนี้มีจำนวนเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงให้ทราบยางแต่มาอกจากนั้นก็หันหลังกลับมาจะสลบจะไหลเพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศข้อให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยด่วนตั้งแต่ปัจจุบันมาปัจจุบันมาว่าชาติไทยของเรามีหัวใจแต่เวลานี้ลมหายใจของชาติไทยเราคือทองกำลังหายใจของเหนือของเหนือต้องขอให้พี่น้องทั้งหลายให้จากคนทางหาออกซิเจนคือทองคำหรือกำลังเงินสดแล้วแต่ต่อการเป็นอันดับในระดับหนึ่งยังเด็ดให้ยื่นเจนผลขอให้หามาเพื่อเป็นออกซิเจนสูบลมหายใจเข้าสู่ทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราให้มีลมหายใจฟื้นขึ้นมาชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยตั้งตัวได้นี่เป็นคำที่ขอร้องพี่น้องทั้งหลายโดยเจ้าของไปดูด้วยตาตัวเองแล้วมาเป็นคำโกหกเป็นคำที่แน่นอนที่สุด100%ออกมาด้วยความจะจะพูดอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าออกมาด้วยความสลดใจเพราะเสียใจมากที่สุดความเมืองไทยทั้งประเทศคนไทยจำนวนเท่าไหร่6.1-6.2 ล้านแต่ทองคำมีเพียงเท่าไหร่เทียบแล้วคนทั้งประเทศนี้

0: หัวใจของเมืองไทยมีเท่ากำปั้นเนี่ยท่านเป็นยังไงดูที่น่ะเนี่ยเท่ากำปั้นของตะบัวเนี่ยหัวใจเมืองไทยของเราคนทั่วประเทศ61-62ล้านแล้วรวมหัวใจแล้วมีเท่ากำปั้นเนี่ยท่านอยู่ได้หรือเมืองไทยเราตั้งเมืองเพราะฉะนั้นจึงต้องเพิ่มทองคำเข้ามาเป็นหัวใจให้หัวใจนี้ขยายตัวออกไปพวกเราก็สูดลมหายใจอย่างสบายสบายหลวงตาบัวก็สูดลมหายใจอย่างสบายสบายแม้จะเริ่มเข้ามาหาพี่น้องทั้งหลายเห็นถดท้องเหลืองอร่ามนี้ประชาชนจะไหลไปแล้วเกือบจะเทศไม่ออกแล้ววันนี้ฟื้นตัวใหม่ขึ้นมาเทศพี่น้องทั้งหลายฟังไม่ทราบจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรมากน้อยเพียงไรเราก็ถือเป็นประเด็นโอ้ผู้เทศก็เป็นพระแก่ขึ้นเวทีบ้านแก่เนี้ยเทศก็เติบโตปากไปอย่างนั้นเลยไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังน้อยยังหนุ่มยังน้อยนั้นเทศดีกว่านี้นะยกตัวเองก็หน่อยสิ
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
2: คนเราจะได้ดี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: มีปัญหาธรรมจากเว็บไซต
2: ์ปัญหาธรรมว่าไงคนถามมาว่าไง
1: จะขออนุญาตอ่าน
2: เอาอ่านเลยอ่านเลยลาอ่านเลย
1: จากคุณจิตราประเทศอเมริกานะครับพี่สาวของลูกปล่อยเงินกู้เก็บรายวันเฉพาะดอกเบี้ยได้วันละ 2-3 หมื่นบาทต่อวันหนูเคยบอกให้เขาเลิกทำเพราะดูแล้วมันโหดต่อลูกหนี้มากเกินไป
2: มันอะไร
1: มันโหดฮะโหดร้ายเนี่ย
2: โหดร้ายต่อล
1: ูกหนี้ครับมากเกินไปและหนูกลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่พี่สาวก็อ้างว่าทำไมธนาคารยังออกเงินกู้ได้พี่สาวบอกว่าไม่ต้องมาสอนเพราะหนูเป็นน้องหนูรักพี่สาวข้าหลวงตาไม่อยากเห็นเขาทำบาปไม่อยากเห็นเขามีอันตรายขอเมตตาหลวงตาเทศสอนเพื่อหนูจะได้ส่งคำเทศของหลวงตาไปให้พี่สาวที่เมืองไทยขณะนี้หนูอยู่ที่อเมริกาค่ะขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยเจ้าค่ะกราบเรียนหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
2: ถ้ามันผิดเออว่าพี่ว่าน้องมันผิดทั้งนั้นแหละถ้าถูกก็เหมือนกันไม่ว่าพี่ว่าน้องมันถูกได้เดียวกันจะอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องมายืนยันกันอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมหลักธรรมคือเหตุผลก็เอาไอ้หนาดอกเบี้ยหรืออะไรบางก็เป็นหมื่นดอกอะไรก็ว่า
1: ดอกเบี้ยวันละได้ปล่อยเงินกู้นะครับได้ดอกเบี้ยวันละ 2-3 หมื่นแล้วก็น้องสาวเขาที่มาปรึกษาเขาบอกว่ามันโหดเกินไปสำหรับไปเอาดอกเบี้ยเขา
2: เนี่ยดอกเบี้ยมันถูกแพงอะไรตกลงกันยังไงคือว่า
1: คงจะดอกเบี้ยสูงเกินไปคร
2: ับ โอ้ก็สูงโหดถูกกล้อง
1: คร
2: ับ ก็ย่องถูกมันไปที่เขามากู้แล้วก็คือเขาไม่มีเขาจึงมาก็ควรจะเลิกหย่อนบันทันการจะพลาดมีเขาไม่มีขึ้นมากู้แล้วเอาดอกเขาลงสูงท่านยังไงย่าก็เป็นยักษ
1: ์
2: เข้าใจไหมจริงจับคนจนไม่ควรทำ
1: น้องสาวเกรงว่าพี่สาวเนี่ยจะเป็นบาปแล้วก็จะอันตรายตัว
2: จะเต็มอะไรมันเต็มแล้วถ้ามันเกินประมาณมันเต็มแล้วแต่ยังไม่เตือนกันนู่นน่ะ
1: คร
2: ับ เอาว่าไป
1: ครับปัญหาที่สองนะครับกับผมหัดนั่งสมาธิเกือบทุกวันตามที่โอกาสจะอำนวยแต่ทุกครั้งในการนั่งสมาธิแล้วสักพักตัวจะแกว่งไปโยกไหวเป็นจังหวะจึงอยากกราบเรียนถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรต่อครับจากคุณตุ๊กครับ
2: อันนี้ก็ตัวนับเป็นสาเหตุผู้คนอื่นเขาไม่ทำอย่างเราเขาก็ไม่มีสาเหตุเราไปทำของเราเองก็มีสาเหตุแต่ว่าถามน้องตาไม่ค่อยบอกจากก็จะตอบให้ว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่ทั่วไปเราไปกังวลกับมันมีลักษณะโยกความเหมือนเขาทำงานทำการต่างๆที่ยาวความเคลื่อนไหวของคนก็ไม่เหมือนกันผู้เขียนหนังสือทำอย่างนี้ทำไมล่ะผู้ถามมากก็ทำอย่างนี้แล้วแต่ที่ยาของการกระทำมันต่างๆกันอันนี้ก็เหมือนการภาวนาบางทีโยกคลอนคลอนบางทีหัวขึ้นไปแล้วก็มีมันเป็นคือจิตอาการของจิตมันแสดงไปต่างๆไปมันจะโยกความนั้นไปได้หรือเข้าใจไหม
1: คร
2: ับ บอกว่าเป็นอะไรเขาว่าเป็นลักษณะไง
1: ลักษณะเขานะครับมันแกว่งไกวและโยกไหวเป็นจังหวะ
2: จังหวะก็อย่าไปเป็นอารมณ์ประมาณให้ถือเหมือนกับว่าเป็นกิริยาหนึ่งแห่งการทำงานของเราเหมือนเขาทำงานภายนอกโลกเขาเข้าใจหรือแล้วเมื่อมาเราไม่เป็นกังวลมันก็กิริยาของจิตมันก็หมุนไปมาแล้วมันก็ชินมันไปตามเรื่องของมันไปเองเขาเอายิ่งไปตื่นแจ้งแล้วตกเก่าไปเพราะจะทำแล้วมันต่อเรียกเป็นท่าต่อสู้กันไปมึงเป็นไปเรื่อยๆมึงสองข้อก็เหรอ
1: มีอีกข้อครับ
2: เออว่า
1: อีกข้อเขาบอกว่า ลานภาวนาแบบอนาปานสติเมื่อคืนนี้หลานได้นั่งสมาธิพอเริ่มจิตสงบก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหลานจึงหยุดจากความสงบตามเสียงลูกบิดประตูหลานจึงตั้งดูลมหายใจใหม
2: ่
1: พอเริ่มสงบก็มีเสียงลูกบิดประตูดังอีกทีนี้เหมือนว่าจิตสะดุ้งค่ะหลานก็ตั้งใหม่ดูลมหายใจต่อไปอีกเสียงลูกบิดดังอีกแล้ว
2: ลูกบิดมันลูกบิดที่ไหนล่ะ
1: ลูกบิดประตูประตูบ้านประตูบ้านเนี่ยมันคล้ายๆได้ยินเสียงลูกมาบิดประตูครับก็ลูกบิดประตูดังขึ้นอีกแล้วเป็นแบบนี้ประมาณ6-8ครั้งได้ในช่วงระยะครึ่งชั่วโมงหลานมีความรู้สึกเจ็บที่อกมากเหมือนเจ็บในใจในจิตเจ็บมากจนสุดลงไปน้ำตาก็ไหลออกมาณเวลานั้นหลานได้ฟังเทศของหลวงตาตอนพิจารณาเวทนาสังขารพอดีซึ่งถ้าเป็นเวทนาทางกายหลานยังพอทนอดทนกับความเจ็บปวดทางกายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งและอนิตาได
2: ้
1: ทุกขังอนิตาได้แต่พอเจ็บที่จิตที่ใจหลานรู้สึกว่าหลานไม่มีแรงพอที่จะอดทนดูต่อไปได้สักพักใหญ่หลานก็ฝืนลุกมาเดินจงกรมพอคลายความเจ็บในใจพอควรพอตอนเช้ามาอาการเจ็บในใจก็ยังไม่คลายหายคลายจิตไม่มีแรงหลานขอกราบหลวงตาช่วยชี้แนะในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเพื่อหลานจะได้น้อมนำไปปฏิบัติครับ
2: จริงเรื่องภาวนาเพราะการตายน่าจะถึงลูกบิดมันมากวนร่างนั้นใช่ไหม
1: ครับ
2: นี่ให้ลงไปอยู่กลางทุ่งกว้างๆแล้วลูกบิดจะตามไปไหมให้บอกงั้นนะมันไปยังไงนะไปที่ไหนลูกบิดมันกลับเป็นไผ่ไปอยู่ทุ่งกว้างหรือไปอยู่ในซ่อมกลางมหาสมุทรก็ได้นะถ้ามันยังตามอยู่แล้วมาบอกหลวงตาหลวงตาจะตามฟาดมันให้นะเข้าใจไหมมันก็ไม่เต็มยังลูกบิดเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่เป็นสัญญาลงกับมันก็เป็นไปเรื่อยมันเรื่องอะไรมันมีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่จะติดยุ่งไม่คิดไม่ยุ่งมันก็เหมือนไม่มีถ้าติดแยกออกไปกับอะไรก็เป็นมีกระดาษก็เป็นแล้วเนี่ยแต่แยกไปหาคงไหนอันนั้นเป็นเรื่องแล้วกับเราเราไปเป็นเรื่องกับเขาต่างหากให้กำหนดดูที่มันอันนั้นปานาจิตก็ดูลมมันแจ๊กอะไรก็ช่างหัวจริงให้ดูลมอย่าให้เผลอกับลมเพราะเราไปสันปัญญาลมกับอันนั้นแล้วแสดงว่าอันนั้นปานาจิตเราสติเราอ่อนตรงนี้มันก็แยกของอันทำเรื่องภาวนานี่มันเป็นไปคนละแบบละฉบับละแบบเป็นอยู่ในวงของการภาวนาแต่ละนิสัยเหมือนเราเมื่อไม่ฐานะว่ามีครูมีอาจารย์ก็ถามบ้างเป็นธรรมดานะถ้าไม่มีก็มีจะฟัดกันเลยนั่นมีก็ตามเวลาเข้าตาจนแล้วเหมือนกับกรรมการยืนอยู่นี่นักมวยต่อยกันกรรมการไม่มายุ่งนะมีแต่นักมวยซัดกันเลยนี่ครูอาจารย์ก็อยู่โน้นไม่มายุ่งมีแต่เราฟัดกับที่เหลืออยู่นี่เลยเข้าใจไหมนี่เอากันอยู่นี่แหละเรื่องวิธีการต่างๆนี้เรามาพูดตามนิสัยของเรานิสัยของคนอื่นมันก็มีแปลกต่างกันแต่เรื่องสติปัญญาเป็นสำคัญมากนะอย่างพิจารณาทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่นะที่เคยพูดให้ฟังแล้วมันขนาดไหนเหมือนว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนหัวต่อเวลามันทุกข์มากๆนะเป็นไฟขึ้นมาหมดท่วมตัวเลยในร่างกายเอามันไม่จิตไม่ได้แน่มันก็เข้าของนั่นเนี่ยเอาให้ไม่ไปร่างกายมันไม่จิตไม่ได้จิตไม่เคยตายแน่มันพลิกของมันอย่างนั้นแหละเอาตรงไหนมันถูกดิ้นไล่เบี้ยกันก็ไปสุดท้ายก็จนกอกลงถึงนั่นเห็นไหมล่ะสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรเราจะอยู่เฉยๆทนไม่ได้นะไม่ถูกทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนหาเหตุหาผลมันจี๋กันอยู่อย่างนั้นแล้วได้ทันกันปั๊บลงร่ำลงยังเราจึงบอกว่าที่เรานั่งภาวนาตั้ง9 คืน 10 คืนนั่นนะเว้นคืนหนึ่งบ้าง2 คืนบ้างนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเพื่อเป็นคติเนี่ย ทุกครั้งทุกเวทนามันก็ต้องเกิดของมันการพิจารณาเราแล้วแต่อุบายของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะเอาเรื่องเก่าที่มาพิจารณาแก้ไขไปแล้วเอามาใช้ไม่ได้แล้วนะเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นพลิกกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลงขึ้นลงขึ้นอย่างนั้นได้ทุกคืนเราไม่เคยพลาดลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกคืนเป็นตะวันลงมากลงน้อยต่างกันเท่านั้นเองลงได้ทุกคืนเลยนี่ก็คือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องกายเรื่องหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์หรือย้อนหาถามหาเหล่านี้มันไม่มีทุกข์คนเอาไปเผาไฟแล้วเหล่านี้มีอยู่มันก็ไม่เห็นมันร้อนไหนมันเป็นครับอะไรนั่นไล่เข้ามาก็มาหาจิตที่โยไปสำคัญมันหมายนี่ก็ตีเข้ามาถึงจิตจิตก็รู้ตัวพิจแก้กันได้ศกนั่นลงเราจึงเลยเน้นหลักเรื่องการภาวนาเรื่องแดนอาจารย์ในโลกก็ดีเรื่องมหันตทุกข์ในโลกก็ดีอยู่ที่ใจทั้งหมดจุดกับจุดนี้ให้ดีนะอันนั้นเป็นทุกนี้ตัวนี้เป็นตัวต้องขันไปก่อเรื่องอยู่ตลอดพอพิจารณานั้นเราถอยเข้ามาก็มาอยู่ตรงนี้มาลู่ตรงนี้เสียเราจะสงบตรงนี้นั่นที่ทำเกิดตรงนี้ความอัศจรรย์เกิดตรงนี้อย่างที่ว่าไฟเผาเราทั้งเป็นนั่งอยู่นั่นนั่นแหละเวลามันทุกข์ทุกข์กายก็ทุกข์แต่ใจมันหมุนหายทีนี้เวลามันลงแล้วอารมณ์นี้ก็ดับไปหมดเลยจิตพึบลงนั่นลงจิตเวลาลงแดนอัศจรรย์ทุกข์นั้นหายไปหมดนั่นแหละแดนอัศจรรย์มันก็อยู่ด้วยกันนั่นลงอัศจรรย์เป็นโถไม่ได้ลืมนะเพราะงั้นเรื่องความตายอย่ามาพูดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเขาอัศจรรย์นี่เหนือแล้วเนี่ยมันจะเอาให้นี้ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาเป็นยังไงทราบกันเลยทราบกันเลยสุดท้ายลงได้ทุกวันทุกวันไม่เคยพลาดนะจึงอาจหาชันชัยอันนี้ไปเรียนวิชาไหนไม่ได้ต้องเป็นวิชาเทคนิคในตัวเองเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลากิเลสก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาแล้วแต่จะหาวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันได้เท่านั้นนะนะถ้าแก้ไม่ได้ก็แพ้เข้าไปถ้าแก้ได้ก็ชนะไปเรื่อยๆธรรมมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปที่เข้ามารวมในหัวใจนี้หัวใจเป็นที่รับทุกข์และรับสุขมีเท่านี้ในโลกนี้ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วไม่สงสัยอะไรอะไรจะเกิดแล้วสัญญาลมมีแต่อันนี้ไปเกี่ยวโยงกับเขาทั้งนั้นพอพิจารณานั้นรอบเข้ามาวันนั้นขวดเข้ามาหัวเข้ามาขมาที่ใจนี่พอที่ใจแล้วทุกข์เหล่านั้นดับหมดความทุกข์ก็ขึ้นแทนนั่นอุบายวิธีการพิจารณานั้นเพื่อจะระงับสิ่งเหล่านั้นเราเน้นหนักเรื่องการภาวนาอยากให้พี่น้องหลายได้เห็นเรื่องโลกธาตุกว้างแสนกว้างจะไม่อยู่ที่ไหนเลยนะเวลาจิตมันได้รู้แล้วความทุกข์ทั้งมวลตัวนี้เป็นตัวสำคัญจึงเรียกออกมาหาเหตุมันไปขาก่อเรื่องราวขึ้นมาหมดนี่เวลาทำแล้วตีเข้าไปตีเข้าไปประมวลสิ่งของนั่นเข้ามาก็มาแล้วดับลงที่จิตความสุขอัศจรรย์ขึ้นที่จิตนี่เลยมีจิตดวงเดียวเป็นผู้รับสุขและทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรรับนะนั่นพิจารณาทางด้านภาวนาอันนี้ก็ไม่มีใครบอกมันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงมันเป็นในนี้ประมวลเข้ามาแล้วมาอยู่นี่ทุกข์มันจะทุกข์มันก็ซัดเข้าอยู่ในหัวอกคือใจเป็นทุกข์สำคัญมากร่างกายเป็นทุกข์ไม่ค่อยเท่าไรแต่ใจเป็นทุกข์ยิ่งใหม่ทุกข์มากนะเวลาประมวลมันเข้ามาได้แล้วใจเป็นสุขก็เอาอีกเหมือนกันละไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้นั่นนี่นั่นอย่างให้เน้นหนักภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นมางั้นเลยฟังจำให้ดีจิตแก้ถูกจุดสำคัญลงถึงบรมสุขได้สุดยอดแห่งสุขทุกข์ดับโดยสิ้นเชิงเช่นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นตรัสรู้ธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาผังเรียกว่ากิเลสดับหมดแล้วกิเลสส่วนยาวส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ที่ใจมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยมีเท่าไหร่ต้องกวนอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่ากิเลสตัวกวนยุ่งกวนมากพอนี้ดับพึบลงไปแล้วไม่มีอะไรกวนเลยเพราะฉะนั้นใจพระพุทธเจ้าจะว่าจึงไม่มีความทุกข์ตั้งแต่วันบรรลุธรรมแล้วทุกข์ในใจของท่านไม่มีเลยมีแต่สว่างจ้าอยู่งั้นตลอดเวลาแต่ท่านไม่ได้ตื่นเหมือนกิเลสกิเลสมีสุขขึ้นมาก็ตื่นกันทุกข์ขึ้นมาก็ตื่นกันเป็นบ้ากันทั้งนั้นเลยกิเลสเรื่องสอนคนให้เป็นบ้า ทำไม่ได้เป็นสุขมากสุขน้อยเป็นอยู่ภายในใจสุขขุมอยู่ภายในใจจนถึงขั้นโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ใจล้นล้วนครอบโลกธาตุนี้ก็ไม่ตื่นเห็นไหมล่ะนั่นละจิตนั่นละธรรมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาพุทธศาสนาเราลงจุดเด่นชัดที่สุดก็คือการภาวนาเป็นที่รวมแห่งความสุขทั้งหลายและจะรู้เหตุผลของทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงความทุกข์จะมารู้ที่ใจหมด แล้วดับทุกข์หมดแล้วบรมสุขอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนอยากให้ทำถึงจะไม่ได้ผลไม่ปรากฏก็ตามอานิสงส์การภาวนานี้มากกว่าอานิสงส์อย่างอื่นเป็นหลายๆมานะมันจะมีวันหนึ่งมีวันจะมันจะเจอกันจนได้เลยแหละเพราะกิเลสกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกฉากกันอยู่ในนี้แหละพอได้จังหวะแล้วธรรมจะเจอกันกับกิเลสแล้วได้รู้ความมันจันทร์ขึ้นมาถ้าไม่ทำเลยไม่รู้จนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะแบกแต่กองทุกข์เป็นบ่อยของกิเลสไปเรื่อยๆใจของเราที่เคยจะเลิศเลยกลับเป็นบ่อยของกิเลสไปพอฟาดกิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วนี่ไม่มีอะไรนาย เหลือทำไปได้เลยครอบโลกฐานอยากให้พากันภาวนานะการภาวนาสำคัญมากทีเดียวเราพูดยันได้เลยทีเดียวเพราะไม่เอาที่ไหนมาพูดถอดออกมาทั้งใจนี่ทุกอย่างที่มาสอนโลกนี้เราไม่ได้สอนด้วยความงมงายนะว่าคุยจริงๆรูปนั้นคำคำนี้มาสอนผิดหรือถูกอะไรไม่มีขาของมันนี่แต่จริงล้วนๆเพราะธรรมชาตินี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าว่า 100% ก็ 100% อยู่แล้วถอดออกมาตรงไหนถูกหมดตรงนี้ถูกแค่อย่างเดียวถ้าตรงนี้ผิดผิดหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้เองการสอนโลกเราจึงเลยบอกชัดๆเลยว่าเราไม่เคยจะทกทานกับในการสอนโลกสามเดือนโลกธาตุนี้เท่ากับมูดกับพูดนั่นฟังที่นะทำนั้นแดนแห่งความพ้นทุกข์เหนืออยู่หมดแล้วมองเห็นหมดเลยเรื่องของกิเลสมันจะสูงขนาดไหนมันก็เหมือนภูเขาสูงแหละมันสู้ฝ่าเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าคุณเหยียบหัวมันจะได้ล่ะเข้าใจไหมนี่ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมเข้าใจไหมกิเลสอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมธรรมเหยียบแหลกไปหมดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะโอ้เวลาได้เห็นของอาจารย์เนี่ยฟังที่ไม่งั้นมันจะพูดได้เหลือแต่พระพุทธเจ้าพูดก่อนนะไม่ใช่เราตามสวมรอยท่านหรือตามรอยท่านนะมันเป็นของในนี่ก็บอกรามนี้เลยนั่งที่ปรารถนาว่าพุทธภูมิมาทัศนีกับอีกการพระฤาษีรู้แล้วก็เพื่อจะสั่งสอนโลกพอตัดสรู้จ้าขึ้นมาแล้วมันดูไม่ได้เลยคิดว่าไงพอดูทีแรกจ้าขึ้นมาทีแรกจะดูไม่ได้เลยล่ะนั่นทั้งที่เราเคยผ่านอยู่นี่มาเหมือนโลกทั่วไปสิ่งที่ดูไม่ได้นี่นะเราเคยเป็นมาแล้วเท่าไหร่พันอยู่กับตัวของเราใจของเราตลอดทุกภพทุกชาติไปแต่เวลามันเปิดออกหมดแล้วอันนี้เลยกลายเป็นมหาภัยเข้าไปธรรมชาตินั้นจ้าไปข้อพระไถ่เห็นไหมเราไม่อยากสั่งสอนทะโลกสั่งสอนไปหาอะไรอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันเวลามันเป็นขึ้นมาท้อใจเนี่ยสั่งสอนไปหาอะไรนั่นพูดไปไหนเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้ากันทั้งแผ่นดินเพราะไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้อย่างนี้อย่างนี้คือมันหนึ่งปรากฏหนึ่งอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเหมือนอันนี้ได้เลยแล้วไปสอนใครโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งโลกอันนี้เป็นอันเดียวขึ้นมานี่ไปพูดออกมาในที่ไหนก็จะว่าเป็นบ้าโอ้ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงมันตายแล้วก็เอาแล้วพอสอนไปหาอะไรนั่นเวลามันท้อมันท้อนะเวลามันพิจารณาไปมันก็ยังจะเคยพูดนั่นแหละว่าสิ่งที่เลิศเลินสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้นี่เวลาทำก็ตกขึ้นมานะเอาถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดรู้ได้เพราะสายทางธรรมของพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยทางสวคตธรรมสอนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือทางเพื่อความพ้นทุกข์เราก็เดินตามนี่มาพ้นทุกข์แล้วเราว่าโลกจะรู้ไม่ได้ยังไงนั่นแล้วรู้ได้เพราะใดก็รู้เพราะสายทางถ้าใครก้าวมาตามนี้ต้องรู้ได้นั่นไม่มากก็น้อยรู้ได้อ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมยอมทันทีทั้งที่แรกมันท้อถอยอ่อนไปหมดเลยไม่อยากพูดให้ใครฟังอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายนั้นพอแล้วนั่นบอกว่าพอแล้วแต่เวลาค้นเขี่ยคุยเขี่ยขุดค้นหาเหตุและผลกันมันก็มาโดนเจ้าของเข้าถ้าว่าสิ่งนี้สุดวิสัยของโลกแล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมรู้ได้นั่นก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกทำไมรู้ได้เพราะรู้ได้เพราะเหตุอะไรสายทางมีมานี่นะเอามาเดินตามนี่มาพอรู้ได้พอใจมันก็วิ่งถึงสายทางที่ก้าวเข้ามานี่อ๋อนั่นยอมรับพอรู้ได้นั่นไม่มากก็รู้ได้บอกงงยันกันเลยว่ารู้ได้ไม่มากก็น้อยรู้ได้ตลอดเลยนั่นทำเบอร์เจ้าไม่เคยโกหกโลกมีแต่กิเลสแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้กิเลสบอกว่ารู้ได้เห็นได้มีแต่โรคอเวจีเผาออกเข้าใจไหมเข้าใจหรือเอาละวันนี้จะพูดมากนะต้องจะไปนั่นนี่พากันจำมาละการภาวนาสำคัญมากนะเอาละนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
3: คนละห้าเดือนคุณขาวันที่8ก็วันที่3ที่6คุณขาวนี่ก็มีนาเมษาพฤษภาคมกรกฎาคม5เดือนนี่5เดือนนี่วันที่6กรกฎาคมวันนี้ก็มากจบแต่สู้วันนี้ไม่ได้เมื่อวานนี่เป็นเข้าวานนี่เป็นวันพระด้วยมันเต๋าด้วยพระด้วยบวกกันนี่เป็นหมดเมื่อวานนี่รถเลย70รถ70คันวันนี้อัดเท่าไหร่70คันแล้ววันเข้าวันเสาร์108คันเขานับเต็มหมดแล้ว
4: ทางของทางหลวงที่มีคนเคยข้ามโรงแรมฮะมีคนที่ของข้ามโรงแรมอ๋อมาถึงตรงนี้ต้องผ่านทางของทางหลวงนะครับพอไปรับไปแล้วนายกนึงในวันนี้ที่นี่ตรงนี้ข้ามทางไหนสี่ยุทธ์สองวันนี้รับข้ามทางนี้ข้ามใหม่ก็ทีนี้รับหลายองค์นะครับ
3: เขตสองก็ลูกมาจะเลนคนหนึ่งบวชแล้วขอเล่าไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนเลยนะเราแฟนพี่คนน้องแล้วก็หมอนี่ก่อนนะครับที่จากกันบอกนี่ก่อนนะบวช
4: ตั้งใจจริง
3: มันก็เหมาะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ออกมาจากความตั้งใจตั้งใจโดยหลักธรรมชาติมีเมตตาเป็นเนื้อเป็นแก่นทรงสอนด้วยพระเมตตาด้วยความจงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อย่างเราตัวอย่างเรานี่ตัวเท่าหนูก็สอนก็เอาจริงจังเหมือนกันใครจะมาทำเล่นมาได้แล้วไล่หนูจะบ้าจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะเออเอาหนักในเรื่องภาวนานี่เอาหนักกบด้วยงานการอะไรอย่ามายุ่งนะพระศาสนาไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเอาหัวใจนี่เป็นศาสนาเจริญหายใจนะหายใจเจริญเถอะถ้าใจเจริญแล้วอะไรมันจะเจริญไปหมดถ้าใจไม่เจริญแล้วจะพัฒนาอะไรก็ลองไปเถอะมันจะไปไปหมดทั้งหมดหลังแดดมันอยู่ตรงนั้นนั่นเรียกว่าพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญมากนั่นคอยจะเจริญนะคอยจะเหลวเราก็เลยอีกสักสิบนาฬิกาใจแล้วเดี๋ยวจะโดดเข้าฝาเข้าโลกไปแล้วมากต่อมากมันหันชิ้นส่วนอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้นี่แต่อย่างว่าเนี่ย
4: ผู้ตั้งตัวเลย
3: คนอื่นไม่สนใจนะหลับตาสอนไปเลยที่พอหลับตารูปแบบหลับตาลุกหลับตาเสร็จเป็นอาจารย์นั้นเป็นในหลักธรรมชาติเถอะมันพอดีรู้จักเองคนเราถ้าเป็นประหลักธรรมชาติทางพระพุทธเจ้าทรงสอนและพระพุทธเจ้าเป็นมาและสาวกเป็นมาแล้วนั่นหักพอเหมาะพอดีในสภาพมุ่งไปเองทุกรายทุกรายไป เป็นแบบที่เสด็จสันปัญญาโอ้หลังบ้านนะแบบมีดีอย่างหนึ่งที่ประวัติของพ่อแม่ของแม่มั่นเราออกกระจายนี่เพื่อเรื่องมากข้อหลังนี่เป็นหลักศาสนาแท้การปฏิบัติท่านออกมาจากหลักธรรมจริงๆไม่ใช่มาแบบอะไรแข็งอะไรนะแบบอยากเด่นอยากดังอะไรอย่าง
4: นี้นี่จะมันใช้ดี
3: ไหมนี่จะมันใช้ดูจำมันสาทางโน้นทางอะไรเขื่อนกีฬาพรทางชัยภูมิเนี่ยที่จะทราบก็โยมแม่ของท่านมาที่นี่ ออกจากนี้แล้วจะไปเยี่ยมท่านบรรทายแล้วคุณจะถามท่านบรรทายไหนให้อยู่ทางเขื่อนเขื่อนกุลาพรนะอำเภออะไรพรสังนะคุณจังหวัดชุมพรนั่นแหละที่ไม่ทราบว่าจำภาษาที่ไหน
4: ตอนผมจะดูว่าสมุทรเพชรนะตอนผมดูว่าสมุทรเพชร
3: ตัวนี้ท่านจะชวนจะเสร็จแล้วชวนจะเสร็จแล้วตัวนี้จะหมดไปสี่ล้านก็มาสั่งทั้งเราไม่ได้เกี่ยวกับการเงินของเงินเพราะทางวัดทางคณะกรรมการก็บอกว่าเงินมีอยู่ใช่เป็นประธานมาขอเราให้เป็นประธานกรรมการเป็นหัวหน้าเพราะการเงินเราถึงไม่ทราบเพราะเราไม่เกี่ยวกันเงินเหมือนอย่างของหลวงปู่ฟั่นเลยปู่ฟั่นอยู่โอ้หนักมากนะเกี่ยวกันเงินด้วยเกี่ยวกันเงิน
4: ด่าสีเทา
3: ทั้งการเงินทั้งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆน่ะมันมารวมทั้งหมดมันผูกมัดแล้วปู่ฟั่นนะแต่นี่ไม่ค่อยเท่าไรเพราะการเงินไม่มีอย่างที่ทำมาเองก็มีตั้งแต่อย่างที่ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็มารวมที่เราเหมือนกันแต่นี้มีไม่มากอันนี้มีไม่มากเหมือนน้องปู่ฟั่นน้องปู่ฟั่นโอ้มากจริงๆ
4: ไม่ได้คาดหมาย
3: เรื่องมากจริงๆนะน้องปู่ฟั่นถ้าไม่เอาจริงมาจังก็หงายเลยไม่ใช่เล่นนะมีแต่เขาโค้งๆด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเขาโค้งๆด้วยเราไม่เอาจริงมาจังแล้วหงายเลยแต่เรานู้นคงรู้ว่าไม่รู้กี่เพลงแล้วแหละมันขนาดนั้นถูกชนแต่เราเนี่ยมันที่มีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าถ้าลงได้กล้าขึ้นเวทีแล้วยังไงก็ไม่ถอยวางอันหนึ่งมันมีอยู่อันหนึ่งแค่นั้นก็วางที่ในเขียนในอะไรถอดเทปออกมาหรือติดอยู่ในเทปมันมีพูดถึงเรื่องการสู้กับกิเลสสู้จะมาทั้งสู้อะไรก็สู้มันไม่ได้มันตีแขนหักเอาขาเตะเอาเท้าเตะมันตีเท้าหักอะไรหักอะไรอะไรหักสิ่งที่ยังแค่ได้อยู่คือปากเรานั่นลดลงไปแล้วหมาเย็ดแม่งหมาถึงว่าไม่ถอยปากยังแค่ได้อยู่แล้วเอามันเลยเอาปากสู้เลยเข้าใจไหมล่ะนี่คือมันนักสู้นี่สู้ที่เหลือต้องสู้อันนี้เหมือนกันถ้าลงไปตัดถึงใจรับแล้วงั้นมันก็เหมือนกับขึ้นเวทีต้องสู้ก็สำเร็จเรียบร้อยดีแต่นี่นี่ตัวอยู่กับท่านแฟนท่านนั้นมันจะไปทำจะไปขี่รถเจดีย์ก็ไม่ทำนะเดี๋ยวจะกลายเอาความตั้งมีขี่เนี้ยเข้าไปเลอะเหมือนเราฟังเสียงแบบแปลกดีแต่ถ้าตันหนีนี่เราฟังไม่ได้น้ำเป็นไงก็พระพุทธเจ้าใครจะเปิดทางนี่ผมจะเปิดรอบตัวเลยจะเมตตาล้นล้วนตันหนีหาอะไรฮะนี่ฟังฟังแปลกๆไปเฉียดบางละวันหนึ่งมันยังไม่มากนักนะเฉียดเตือนไว้เรื่องความตันหนีนี่นะไปนั้นมันนานแล้วแหละนี่มันประมาณแค่สามเดือนใช่ไหมไม่ถึงสี่เดือนไปมันไปปัญหาประสาทเดี๋ยวนั้นรู้สึกข้างกันเลยจะมาเป็นเปรตเฝ้าเจดีย์ท่านอยู่ตั้งนานเรากลัวเจดีย์นี้สำหรับคนกราบไหว้บูชาไม่ใช่เจดีย์นี้สำหรับให้เปรตไปเฝ้าเนี่ยนะเปรตอื่นๆมาช่วยเปรตพระนี่สิมันก็แปลกอยู่นะเราจะมีกรรมมันเหมือนกันนะเราไม่ได้ต้องมีผู้ใดโดยถ่ายเดียวหรอกเรายังมีข้อตำหนิเรามันคงต้องเป็นกรรมหนึ่งได้เช่นนั้นเราไปทำเจดีย์หลวงมั่นเหมือนกันนั้นเราก็ทำด้วยน้ำใจจริง ก็ทำเสร็จแล้วก็พวกเปรตพวกผีหาแต่เงินมันก็เข้าไปแทรกแทรกแล้วไล่ออกขั้นหน้าก่อนขั้นออกจากนี่ไล่ไปนี่มันก็ไปอยู่มุมโบสถ์เดี๋ยวนี้มันก็อยู่มุมโบสถ์แล้วดูมันจะหุบเข้ามาหุบเข้ามาแล้วมันตั้งแต่นั้นมาเราเลยไม่เข้าไปเหยียบเลยดิบัตรภาวะนี่ดิมันเลยกลายมันก็เป็นไม่เบื่อไม่เมาไปอย่างนั้นเราเลยไม่ไปสุภาพว่าทั้งที่เราเคารพครูบาอาจารย์นี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเปอร์เซ็นต์นะก็เรื่องมันให้ไม่ให้เข้าไปมันมีนั่นแหละตัวนั่นเอ๊ะครอบครัวนั่นเลยเป็นเหมือนกับว่าสร้างสถานที่หรือสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเราไปหาสร้างตลาดให้เขาหาเง
4: ินนะตรงน
3: ี้ไ
4: ปหาช่อง
3: นั่นเองทีนี้ก็เรามากลัวอีกเจอเรื่องหลวงปู่ปั้นเนี่ยเราต้องได้มีอะไรปัญหา

0: เพราะมันส่วนมากมันมีแต่ผลลบขึ้นผลลบขึ้น
1: เนี่ยมันยังไงกันยังไงกันนี่เราฟังอยู่ข้างนอก
0: แต่ก่อนไม่สนใจหรอกเหมือนเขาถวายเป็นสมบัติของวัดป่าวันตาแล้วก็ให้เป็นเพราะเป็นความมุ่งหมายนั้นเราถึงได้รับเอาไว้ความมุ่งหมายที่จะให้พระมาจากที่ต่างๆก่อนที่ท่านจะเข้าหาหมอหาคลินิกหาโรงพยาบาลก็ให้ท่านมาพักมาก่อนเพราะกรรมฐานนั้นมันจะคุ้นกับภายในกรุงเทพท่านผู้เป็นอาจเป็นธรรมมักเป็นอย่างนั้นก็เลยรับให้นี่แหละเพื่อให้พระเจ็บไข้ได้ป่วยพระกรรมฐานได้มาอาศัยแล้วครูบาอาจารย์ที่เขามนุมาหรือท่านเขาไม่ยุ่งมือก็ตามท่านมาโดยความเป็นอาจเป็นธรรมของท่านท่านได้พักเนี่ยหลักใหญ่ก็มีอยู่สองอันนี้เมื่อเวลาอยู่นานมานานมาแล้วก็สังเกตคือเราไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นสมบัติของวัดป่ามันตัดมูลนิธินะเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ต้องการนี่ทำประโยชน์ได้ทำไปแต่เรื่องของตัวเองไม่เอาออกไปยุ่งเพราะฉะนั้นการจะมาถ่ายรูปถ่ายแลกเราของเราจึงไม่ยุ่งนี่ไม่มันเกิดประโยชน์อะไรทำนู่นถึงจึงเป็นประโยชน์ว่ะเราไม่จะประกาศตัวหรอกประกาศหาทำไมขอให้มันดีกันน่ะเอาแว่นใต้ดินมันก็ดีใต้ดินใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ถ้ามันเลวแล้วลงใต้ดินมันก็เป็นเหม็นที่ใต้ดินนี่อันนี้ฟังเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นพวกที่แอบอ้างเพราะหากินน่ะมีอ่ะนั่นแล้วอาตมาภาพก็มาวันนั้นเข้ามาแล้วก็มาเอาจะเปี่ยมเท่านั้นเองชี้หน้าเลยถึงว่าท่านคุณว่าท่านคุณมานั่นมานั่นมาเวลาได้ยินแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพท่านจะมาตั้งเทศตลาดในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองการกดลงในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองหรือทางอีสานไม่มีเลยเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองอ่ะมันมีแต่กรุงเทพนี่เหรอมาเวลาได้ยินแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพมาอะไรท่านมาเพราะว่าเนี่ยพวกกรรมฐานจะขายครูบาอาจารย์มันขายแบบนี้นะท่านใส่เปี่ยมต่อจากนั้นเหรอสถานที่นี้เราไม่ได้ทำไว้เพื่ออย่างนี้นะเอาแล้วนะที่นี่นะแล้วหลังจากนั้นมาเราพูดแม้แต่ติดเทศยังมีเทศบางการมันก็ติดหากว่ามันควรจะติดประกาศปังเข้าไว้ในนั้นเราจะประติดประกาศเลยเราเอาชื่อของเราใส่พึ่งเพราะเราเป็นเจ้าของในวังไม่ควรให้เข้ามาไม่ให้เข้ามามาทำลายมาทำไมเราทำสร้างวันนี้ไม่ได้สร้างเพื่อความทำลายเนี่ยมันขัดกับความประสงค์นี่พี่แล้วมันถึงออกลวดลายเลยที่นี่แล้วใครมาก็ตามถ้าลงได้ออกลวดลายขึ้นเวทีแล้วหัวขาดไม่ถอยเออไม่งั้นนะนี่อ่ะเราไม่คาดไม่ฝันมันเป็นไปได้อย่างนี้ที่สร้างมาเดินดำดามันเลยเหมือนกับว่าสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินกันเรื่อยมาอันนั้นก็เป็นเหมือนกับสร้างตลาดให้พระกรรมฐานภาคอีสานเนี่ยทำตัวสำคัญแล้วบองกงเลยอย่างนี้ภาคอื่นไม่ค่อยไม่กล้าเขาไม่กล้าอวดอ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะพวกนี้มันพวกอวดอ้างได้เนี่ยเพราะมันอยู่ภาคเดียวกันเนี่ยแอบได้แฝงได้แล้วไปต้มเขาได้ระหว่างนี้เลยในเทปเอาอย่างหนักทางภาคอีสานนี่แหละกรรมฐานตัวเก่งๆอยู่ในภาคอีสานมีเยอะนะวะเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินมันมาในที่มูลนิธิเริ่มออกแล้วนะเริ่มออกวัวลายแล้วแต่ก่อนไม่เคยบอกนะเฉยท่านที่เป็นของวัดป่ามันตานนะแต่เราไม่เคยพูดเพราะไม่เห็นจำเป็นอะไรแต่เวลามันมีเรื่องขึ้นมาอย่างนี้มันหนึ่งเลยต้องจำเป็นเลยแล้วเอาชื่อเราปึ๋งเข้าไปในนั่นที่มันก็ขยะใช่ไหมล่ะแม่ขยะเอาจริงๆนี่นั่นจะว่าไงก็ต้องระมัดระวังแต่ก่อนไม่รู้นะพระไม่เคยรู้หรอกว่าสถานที่นั่นเป็นที่ของใครเนี่ยสนุกไปอยู่สนุกไปสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ไม่คาดไม่ฝันแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะทำไงอันนี้ก็มาถึงเรื่องของเจดีย์หลวงปู่ขาวนี่เขาก็จะมาเอาเราไปเป็นกรรมฐานเป็นทำไมกรรมฐานประธานเงินก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วจำเป็นอะไรโอ้สิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าเงินยังมีเพราะว่ามันนะมันเคยจำเป็นมันเคยมีมาแล้วจริงๆด้วยกับเราเราเป็นกันชนไปอยู่ที่ไหนกับเราเรากันชนเวลามันสองเรามาประดังนั้นเราก็เข้าทำมันเป็นแบนไปเลยเราเราเป็นแบรนด์ขนมอะไรเขาเรียกทำภาษาเขาเรียกข้าวเคียบฮานุ่นเรียกอะไรฮานุ่นนางเล็ดหรืออะไรนะแบรนด์พอดีอันนี้เหมือนกันก็มีจนได้นะ

แล้วพูดตามเรื่องมีเฉยมันก็ไม่มากนะมันหักมีจนได้จะไม่กระทบกระเทือนกันไม่ได้มันต้องมีเพราะความรู้ความเห็นไปคนละแบบเลยครับฉบับและยิ่งอันหนึ่งคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินเนี่ยมันไม่เข้ากันนะสองคนนี้จะลบกันนะคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินแล้วส่วนมากคนหาบุญนั่นแหละบอกช่างนะคนหาเงินมันกินไม่เลือกพวกหน้าด้านเข้าใจไหมล่ะพวกนี้พวกหน้าด้านมันกินได้หมดนี่ก็พูดแล้วธรรมะก็พูดมากมายแล้วก็จะพูดอะไรอีกมันหมดแล้วเนี่ยเพราะอันนี้ก็ไม่มีเพราะอันนี้ก็ไม่มีหมดแล้วถ้ายังมีก็มีแต่ข้าวต้มขนมที่บรรจุไว้ตะกี้เนี่ยยังแบบนี้แต่นี้มันเทศน์นี่เป็นสิหรือว่าไงข้าวต้มขนมมีแต่มันจะกวักมือเอามามาหันบ้างกันกินใส่พุงให้มันเต็มหน่วยนี่ละวันว่างของเราเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้า

ั่นสิเวลาตายมันยังว่างได้วันเวลาจะหางานหาการหาผลหาประโยชน์ให้ใส่ตัวของเรานี่ไม่ว่างไม่ว่างไม่มีเวลาจะว่างเนี่ยหมดเวลามันเที่ยวเตะเร่ร่อนมันว่างทั้งวันนั่งเล่นไพ่นั่งจนหลังหักมันก็ว่างนั่งสแตกสุรายาเมาจนน้ำลายหมดมันก็ว่างเข้าใจไหมล่ะฟังฟังพูดฟังหลวงตาวันนี้มันเป็นงั้นแหละขึ้นเวทีมันเป็นงั้นหลวงตานี่บนเวลาจะทำบุญให้ทานจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนานี่โอ้เหมือนกับถูกผูกถูกมันนะอันนี้ก็เจ็บอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ไม่สบายมึนหัวปวดหัวแข้งขาไม่สบายท้องก็เจ็บยกขี้จะไหลออกเพราะถูกบีบเข้าใจไหมถูกความขี้เกียจมันบีบมันต้องหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มันจำเป็นจริงก็เราตั้งใจว่าจะภาวนาเอาสัก5นาทีพอปั้มไป5นาทีมันไม่อยู่นี่นะมันตามันเหนียวนี่เห็นไหมมันถึง5นาทีแล้วสุดท้ายเลยภาวนาเอานาทีฉะนั้นเดินไม่เร็วก็อยากเอานี้ไปทุบมันมันเดินช้านาฬิกากูจะตายแล้วเดี๋ยว5นาทีกูจะตายแล้วฟังนั่นแหละนี่แหละกิเลสเวลามันบีบคนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้นี่เอาความจริงมาพูดนะถ้าเราอยากจะทราบความจริงเรื่องกิเลสเนี่ยเราฟัดกับกิเลสดูก็รู้กันว่ากิเลสเหนียวขนาดไหนกิเลสฉลาดขนาดไหนมันถึงได้ครองโลกอยู่นี่ไม่มีอะไรครองโลกได้มีแต่กิเลสเท่านั้นครองโลกสัตว์ที่ได้มาเกิดมาเกิดมาเกิดนี้มีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นเนี่ยยอดของกิเลสพาให้เกิดยอดของธรรมไม่ให้เกิดและไม่ให้ทุกข์นะยอดของกิเลสพาให้เกิดก็คือให้มาแบกกองทุกข์ทีนี้ยอดของธรรมไม่ต้องเกิดจึงไม่มีอะไรทุกข์ดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่คือว่าไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไม่เกิดด้วยความที่ว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างที่กิเลสมันหลอกนั่นว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่แหละคนมายามกิเลสมันหลอกโลกอันนี้ถ้าโลกศูนย์ตามกิเลสว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยพวกเรามาเกิดได้ยังไงเหล่านี้พี่นาทีมันนี่แหละมันโกหกเอาสดสดร้อนๆเราก็เชื่อมันอย่างแบบลืมตายเนี่ยเชื่อมันนะมันบอกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ดูที่เต็มอยู่ศาลาเนี่ยคนศูนย์โลกสัตว์สัตว์ศูนย์มันมาเกิดอยู่ที่ศาลาได้เห็นไหมนี่มันศูนย์ไหมนี่แล้วกิเลสมันบอกว่าศูนย์นะตายแล้วศูนย์มันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอันนั้นก็ยังพอทำเนานะไอ้โกหกกันสดๆร้อนๆเนี่ยตายแล้วศูนย์เนี่ยนี่พวกนี้หรือพวกศูนย์เห็นไหมเนี่ยเต็มมีฉลาดเอาอะไรมาเกิดถ้ามันศูนย์จริงเอาอะไรมาเกิดนั่นมันโกหกต่อหน้าต่อตาเราก็ยังเชื่อมันได้ท่านนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านยอดของกิเลสจริงก็พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นแหละแต่ยอดของมันอีกอันหนึ่งมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันละพาให้เกิดอยู่ตลอดเวลานะทำผู้ยอมเป็นอย่างนั้นทำผู้เจ้าดับเชื่อมันอย่าให้มันเหลือเชื่อของกิเลสเชื่อนั่นแหละพาให้เกิดมันฝังไว้ในหัวใจนั่นแหละดับเชื่อนี่แล้วไม่ต้องเกิดดุขังนัตติอาชาตัสสะคือทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะใจบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดเอาอะไรมาเกิดแต่จะเอาอะไรมาทุกข์แหละคือไม่ไปหาแบกนู้นแบกนี่เราอยู่เฉยนี่เราศูนย์ไหมนี่เราไปเที่ยวเราไม่ไปแบกนู้นไปแบกนี่เช่นแบกไม้แบกซุงอะไรนี่ให้หนักจนจะลังหักแล้วกลับเราอยู่เฉยเฉยนี่แล้วเป็นยังไงที่นี่ผู้ที่แบกซุงมันคือผู้เกิดนะผู้เกิดแล้วมันเป็นทุกข์ลำบากเอาผู้ไม่แบกผู้ไม่เกิดนั้นเขาว่าผู้มันศูนย์ผู้ไม่ไปแบกศูนย์ยังไงนั่งอยู่นี่ใช่ว่าไงไม่ไปแบกเฉยฮะเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่ศูนย์นี่ไม่ไปแบกมันทุกข์ว่ามันนั่งดูอยู่เฉยเขาแบกทุกข์กับดูอยู่เฉยผู้นั่งดูอยู่นั่นหรือผู้ศูนย์นั่นนั่นละหมายถึงผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ไปแบกทุกข์ความไม่ไปแบกนั้นไม่ใช่ความศูนย์นี่นะบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละยอดแห่งธรรมพาสัตว์ให้พ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้นิดนะแต่ยอดแห่งของกิเลสนี่พาสัตว์ให้เกิดแล้วโกหกสัตว์ว่าตายแล้วศูนย์อีกด้วยทั้งที่มันให้เกิดเต็มแผ่นดินมันเป็นผู้ครองโลกนี่เราพูดถึงเรื่องความแหลมคมความฉลาดกิเลสถ้าอยากทราบเราอย่าเพียงอ่านตำรับตำราเฉยอ่านจนกระทั่งถึงวันตายมันก็ไม่ได้มีอะไรกิเลสตัวนิดหนึ่งถลอกแล้วเราไม่ได้ประมาทนะการในการเรียนเราก็เคยเรียนจะว่าไงต้องเรียนเพื่อปฏิบัติ

0: คือการเรียนก็เหมือนกับว่าเราดูแบบแผนผังอะไรเรียบร้อยแล้วเอาก้าวเดินแล้วจะทำบ้านสร้างบ้านก็สร้างตามแผนนี่อ่ะจะทำจะแผนเฉยมันก็มีแต่แผนไม่มีบ้านสักทีล่ะทำจนกระทั่งวันตายมันก็มีแต่แผนจะเอาบ้านมาจากไหนไม่ได้สร้างบ้านนั่นทีนี้เราเรียนจนกระทั่งวันตายมันก็มีแต่ชื่อจำในชื่อกิเลสตัณหาอาสวะกิเลสตัณหาตัณหา108มัน100ปอดคนไม่เห็นว่านั่นถ้าปฏิบัติเข้าไปมันก็รู้ว่ามัน100ปอดเรานั่นมันรู้ทันทีแต่ทำไมจะไม่รู้อะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมปุริจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนโลกท่านสอนด้วยความด้วยการปฏิบัติมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนไม่ได้เพียงว่าเรียนมาสอนนี่นะเออถึงว่าสยามภูเรียนก็ไม่ไปเรียนกับใครเรียนในหลักธรรมชาติจะรู้ขึ้นในหลักธรรมชาติเป็นสยามภูสยามภูรู้เองเห็นเองเป็นเองนี่ดิเราพูดถึงเรื่องความฉลาดของกิเลสเพียงแล้วเราจะเรียนไหมเฉยมาดูความฉลาดของมันกับความฉลาดของเราไปวัดกันนี่โอ้ยเป็นควายมันขึ้นบนหลังออกจากบนหลังแล้วมันก็โยนขึ้นเขียงเข้าใจไหมหั่นหัวหอมมะเทียมเสร็จไม่มีเหลือละให้กิเลสมันเลยนั่นเราอยากรู้กันจริงๆเอาฟัดกันด้วยการคิดปฏิบัติสินี่แหละที่ว่าที่พูดเราเนี่ยแรกๆนะจะเดินจงกรมก็ขาจะหักเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหูปวดตาปวดไปทุกอย่างท้องดีๆก็เจ็บท้องขี้จะแตกออกเพราะถูกกิเลสมันบีบเข้าใจไหมขี้แตกเยี่ยวลาดพอไปนั่งนิดหน่อยปวดขี้วะปวดหนักไปเสียนิดหน่อยปวดเบามันรีดออกจากขี้แตกเยี่ยวลาดเข้าใจไหมเราก็ยังไม่รู้อุบายหาอุบายออกนั่นไปนั่นไปนี่นั่นฟังนะมันนี่จริงครับกิเลสมันหาอุบายนี่เราจะยกอันหนึ่งมาพูดให้พี่น้องหลายฟังนะเอาความจริงมาพูดแต่ไม่ใช่อวดนะนี่เวลาเรานั่งเราจะนั่งตลอดรุ่งนะมีเนี่ยวันฟัดกันมันมีวันถ้าจะพูดถึงเรื่องเอาหีบศพเอาลงมาวางกันมาวางมาเลยที่ขึ้นต่อกอดกันบนเวทีไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามมวยแหละมันจะได้ยับยั้งเวลาพอจะบรรเทาชีวิตบรรเทากำลังวังชาเอาไว้เอาปล่อยใส่เลยใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีตายไม่ต้องไปกุศลากันให้เสียให้กิเลสมันกุศลเอามันฉลาดกว่าคนคนนั้นกว่าพระองค์นั้นนะถ้าเราฉลาดกว่ามันเก่งกว่ามันแล้วเราก็กุศลามันด้วยความฉลาดมันตายเพราะมันโง่แต่ส่วนมากกิเลสไม่ได้โง่นะนี่ทีนี้เวลาเราจะเอาวันจะเอามันอ่ะวันนี้จะเอาอย่างนี้มันข้อนี้ต้องเอาเป็นข้อสำคัญนะเนี่ยที่โยมมาพูดนะคือข้อแม้นะเช่นอย่างเว้นแต่ปวดหนักนะเว้นแต่ปวดเบาเนี่ยพอเจ็บมันจะตายพอนั่งบ้างมันจะตายแล้วโอ้ยปวดเบาเหือโอ้ยปวดหนักออกแล้วหนึ่งหาทางระบายทุกข์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นติไม่ให้มีข้อแม้นะฟังสิเอาเลยใครเก่งก็เก่งขี้นะเคยขี้เสตักแม่มาพอแล้วขี้เสมือแม่ก็ขี้เสมาพอแล้วตั้งแต่อยู่ในนั้นตั้งแต่อยู่กับแม่คลอดออกมาใหม่ๆเป็นเด็กนั่นนะขี้ลาดไปหมดเป็นส้วมเป็นฐานได้หมดในบ้านในเรือนแม่ที่ฝ่ามือแม่ก็เป็นฐานได้เข้าใจไหมตั้งแต่เป็นเด็กที่นี่โตมาถึงขนาดเป็นพระนี่แล้วนั่งภาวนาจนขี้แตกแล้วมันล้างมาได้มันตายเสียมันหลังมันหนักศาสนาเข้าใจไหมนี่เอามันอย่างนั้นสิถึงขนาดนี้นะโตขนาดนี้จนเป็นพระแล้วพนั่งภาวนาสู้กิเลสไม่ได้ขี้ทะลักออกแล้วไปซักไม่ได้มีหรือเพราะฉะนั้นจริงไม่ให้มีข้อแม้เช่นเว้นแต่ปวดหนักเนี่ยเวลามันเจ็บปวดมากมันจะหาอุบายออกโอ๊ยปวดหนักเฮ้ยปวดเบาออกเงียบไปเลยนั่นเห็นไหมกิเลสมันออกตัวไปแล้วห้ามไม่ให้มีข้อแม้เอาอะไรปวดก็ให้มันทะลักเลยว่ากันจนกระทั่งถึงตลอดรุ่งนั่นแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เห็นปวดปวดเยี่ยวก็ไม่ปวดมันจะเยี่ยวได้ยังไงก็เหงื่อมันแตกหมดแล้วมันจะมีเยี่ยวได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันขนาดนั้นอ่ะคนจะตายจริงๆนี่ไม่ใช่เหงื่อมันอะไรออกมาเต็มหมดเลยขี้ก็ไม่ออกไม่ปวดเอาจนกระทั่งตลอดรุ่งนั่นไม่มีความแม้ที่นี่มันก็เลยสนุกฟัดกันเลยดิระหว่างกิเลสกับธรรมเอากันไม่ให้มีกรรมการแยกเป็นยังไงคือไม่มีข้ออนุโลมกันเลยมีแต่ใครเก่งอยู่ใครไม่เก่งให้ตกเวทีไปเลยนั่นแล้วใครที่อยากตกเวทีขึ้นต่อกันก็กันต่อยกันก็เพื่อจะเอาชนะด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสกับธรรมด้วยแล้วยิ่งหนักกว่านั้นอีกนี่แหละที่นี่ฟัดกันนี่เนี่ยอุบายมันออกเข้าใจมั้ยที่ยินดีจะพูดอย่างนั้นล่ะเรื่องอุบายของกิเลสนี่มันออกมันแหลมมากนะเราไม่รู้แล้วความขี้เกียจขี้ข้านอันนี้มันก็หนักตอนนั้นนะมันบีบมันบังคับเราทุกด้านทุกทางไม่ให้เราสร้างความดีเวลาก็นะตะวันนะโผล่ขึ้นมามด วันจนกระทั่งค่ำได้12ชั่วโมงกว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันถึง14ชั่วโมงนะมันถึงมืดนะน่าทำไมจึงมาว่าไม่มีเวลาตาบอดเหรอฮะค่ะคนตาบอดก็ว่ามันมืดใช่ไหมรับตรงนี้มันมืดมันไม่มีเวลาไม่เห็นแต่กลางคืนกลางวันไม่มีนี่มันลืมตายด้วยกันทุกคนทำไมไม่มีเวลาบาวาเรียเที่ยวเตะเตะเล่นร่อนสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงเหมือนบ้าเวลาเต็มวันฟังสิบาวาเรียจะทำความดีมันไม่มีเวลาละนี่เราพูดถึงว่าเวลากิเลสมันบีบบังคับเรามันฉลาดกว่าเรามันหาวิธีบีบบังคับเราให้เป็นไปตามอำนาจของมันแต่ไม่ยอมให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมที่จะหนีจากเงื้อมมือมันเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่เราพูดเราไม่ได้พูดตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดนะเราพูดเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมเป็นอย่างนี้ตามกันจิ้มกันเข้าไปฮะทีนี้พอเราไม่ถอยจริงๆแล้วสู้ไม่ถอยมันทำไมมันจะมีเวลาชนะล่ะแพ้เขาบทหนึ่งก็เป็นบทเรียนแล้วเนี่ยชนะเขาก็เป็นบทเรียนอันนี้แพ้เท่าไหร่ก็ให้รู้ว่าแพ้เพราะเห็นนั้นเห็นนั้นนั้นนั้นน่ะไปแก้เพลงมวยมาใหม่แก้ใหม่แก้หมัดแก้มวยใหม่เอาติดเข่าแก้เข่าติดศอกแก้ศอกติดมือกำปั้นแก้กำปั้นติดอะไรแก้นั่นแก้ไปก็ต่อไปก็ตกนี่แหละคือมันเป็นครูผิดพลาดไปตรงไหนเป็นครูสอนเราอันนี้เรากับกิเลสมันแพ้มันตรงไหนมันก็เป็นครูสอนเราสุดท้ายก็ฟาดกันไม่มีคำว่าแพ้แพ้ก็มีแต่ตายเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะทีนี้เมื่อนานเข้านานเข้าก็ทีนี้กิเลสมันก็เริ่มแพ้เราแหละเพราะถ้าไม่ถอยนี่ทีนี้พอมันแพ้เราไปโดนดับกำลังของธรรมกองทัพของธรรมขึ้นหน้าล่ะที่นี่นะไอ้กิเลสตัวไหนที่จะมาผ่านหน้ามาได้หัวขาดนั่นเวลาธรรมมีกำลังธรรมในใจนี่แหละสติก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังความเพียรก็มีกำลังความขี้เกียจอ่อนตัวลงไปเข้าใจไหมล่ะมันอ่อนลงไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรความเอาเป็นเอาตายความเจ็บนั่นปวดนี่อย่างเหมือนมันหาเรื่องใส่แต่ก่อนไม่มีฮะตายก็ตายเกิดในโลกนี้ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละให้มันตายอยู่สนามลมทีถึงเรียกว่าคนเก่งนั่นเห็นไหมล่ะถ้าตายมันก็ไปอย่างนั้นเสียนั่นสุดท้ายความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอมันไม่มีก็ต้องทราบมันโอ้นี่คือตัวกิเลสมันหลอกเรามาตั้งแต่ครั้งนั้นทั้งนั้นบัดนี้ทำไมไม่เห็นมาหลอกเรานะมันรู้ได้ชัดนี่ล่ะตามเรื่องการตามเรื่องของตามกิเลสตามอย่างนี้สิเราอยากจะรู้กิเลสมันเก่งขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนฉลาดขนาดไหนแล้วทำเหนือมันอย่างไรบ้างเอามาฟาดกันมันก็รู้เรื่องของวงผู้ปฏิบัติในวงผู้ปฏิบัติถ้าเราได้ทำหน้าที่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาชีวิตเข้าแลกทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่ฉลาดล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฉลาดแท้ๆพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราบสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นจอมปราบจอมปราบเราทำไมจึงเป็นจอมโง่วะมีนาสิลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอามันอย่างนั้นสิเวลาพังจำมานาให้หาบายฝึกเจ้าของวันว่างให้มีทำไมจะไม่มีวันว่างวันทั้งวันปีเกิดคนหนึ่งเกิดมากี่ปีแล้วไม่มีวันว่างเลยเป็นยังไงไม่อาภัพมากเกินไปกว่ามนุษย์แล้วหรือให้มันมีวันว่างมั้งสิว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมว่างเพื่อภาวนาเพื่อเอาความดีเข้าสู่ใจใจเป็นหลักสำคัญที่จะพาไปที่นู่นที่นี่ถ้าใจไม่มีบุญมันก็ต้องมีบาปเพราะสร้างบาปคนเราไม่สร้างบุญก็สร้างบาปสร้างบาปผลของบาปก็จี้ลงไปบังคับลงไปให้ตกนรกหมกไหม้ไปแล้วอยากไปตกหรือนรกนี่เนี่ยไม่อยากตกก็สร้างบุญสินั่นแหละจำเอาหนักไปเอาหนักนะสร้างบุญให้มันเต็มที่แล้วก็ที่นี่ก็กินทั้งร้านมันก็ดีดเพราะบุญหนุนดีต่อไปมันก็เคยกินต่อนิสัยวันหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ทำบุญทำทานชักอยู่ไม่ได้มันไม่สบายนะนั่นต่อไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้นั่นละที่เนี่ยเรียกว่าทางธรรมะนี่แก่กล้าขึ้นไปอยู่หน่อยเรื่องกิเลสนี่มันเบาลงมาแล้วความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อดแอความอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้ไม่มีบุญนี่หมดไปทีนี้เอาละสร้างบุญจำมานะนี่คือวันว่างให้มีในตัวของเราทำไมจะไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างจริงให้ถามนี่นะเขาจะบอกปัญหานะปัญหาแก้กิเลสตัวมันไม่ว่างนะเวลาเราจะไปวัดไปวาสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระมันบอกไม่มีเวลาว่างมีเวลาบนเวลาตายแล้วทำไมว่างว่างเข้าใจไหมนั่นมันทำไมมันตายมันว่างมันตายด้วยกันทุกคนแล้วทำไมไม่มีเวลามันไปตายได้ยังไงไม่มีเวลามันต้องมีเวลามันถึงตายได้อันนี้เราก็มีเวลาในเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะสร้างความดีว่าเข้าใจไหมล่ะเอาละที่นี่ให้พอเลยนะพอปฏิเทศใหญ่กันนะตรงนี้เราทำมาป่าประเทศเป็นอย่างนี้หรอที่ยะหาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาการัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่พอละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังครับ
3: พวกเรานะปฏิบัติจะให้เป็นเพียงแต่ชื่อในการปฏิบัติของตนให้มันพิจารณาเหตุผลเรื่องการปฏิบัติตัวของเราปฏิบัติเพียงแค่นี้การเป็นอยู่ทุกอย่างทางกายวาจาใจหากเราพิจารณาดูถ้าผู้อื่นปฏิบัติอย่างเราหรือพระพุทธเจ้าทรงกระทำเหมือนเราทุกวันนี้ศาสนาจะมีผู้นับถือหรือไม่นี่เป็นเครื่องสืบสอบตัวของตัวถ้าหากไม่สืบสอบการปฏิบัติจะเพียงแต่ชื่อปฏิบัติอย่างไรประชาชนควรจะเลื่อมใสด้วยตัวของตัวเองเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสในการปฏิบัติของตนหากบุคคลผู้ใด มันสืบสอบที่นี้พิจารณาอย่างนี้จะเห็นความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ของตนในการประพฤติปฏิบัติตนของตนจะเป็นตนของตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้อื่นด้วยอำนาจที่เราที่นี้พิจารณาส่วนใดที่บกพร่องก็ประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ขึ้นส่วนใดที่สมบูรณ์ก็ต้องระวังรักษาให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นักปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยนึกคิดถึงเรื่องของตนจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ชื่อหรือสีผ้าเขาถือว่าพระนักปฏิบัติหรือพระธุดงค์เพราะว่าพระกรรมฐานคนที่สุดไม่คิดอ่านเรื่องของตนเลยอยู่ไปอย่างนั้นจิตใจมันจะสายแสไปตามกระแสของอารมณ์อย่างไรไม่คำนึงคำนวณถึงวันล่วงไปคืนล่วงไปเดือนปีล่วงไปอายุพรรษาก็แก่เขาก็สมมติให้ว่าเป็นอาจารย์แต่อาจารย์สอนอะไรความรู้ความเข้าใจของตัวมีหรือไม่ที่จะแนะสอนบุคคลผู้อื่นให้เขาจิตเข้าใจในอัตในธรรมไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเลยถ้าหากคำนึงคำนวณถึงการประพฤติปฏิบัติของตนตั้งหน้าอุตส่าห์ปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลามันขยันชำระกายวาจาจิตของตนบุคคลผู้นั้นถึงจะไม่ไปศึกษาวิชาความรู้มาจากที่อื่นจะได้ความรู้ความเข้าใจในการกระทำบำเพ็ญของตนจนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในตัวของตัวเองบุคคลผู้อื่นมาเห็นเข้าในข้อวัดปฏิบัติในการกระทำบำเพ็ญของท่านก็เกิดความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติยิ่งได้ศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตด้านใจก็ยิ่งเลื่อมใสยิ่งใหญ่ขึ้นไปเพราะความกระทำบำเพ็ญที่ตัวของเราทำมันดีเด่นอย่างนั้นไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนวิชาความรู้มาจากที่อื่นก็พอจะแนะ จะสอนตนได้พอจะเนี้ยจะสอนคนอื่นได้ส่วนการไปศึกษาสำหรับตำราหรือศึกษาส่วนอื่นศึกษามาเท่าไรถ้าหากทางใจไม่รักษาทางภาวนาไม่บำเพ็ญมันก็เป็นสัญญาไปเสียลืมหลงใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าตำราไม่ใช่ตัวยาจะสมมติไปว่าอะไรก็สมมติไปได้แต่ตำราไม่สามารถที่จะแก้ไขโรคภัยของผู้ที่ป่วยให้หายส่วนยาจะเป็นยาอย่างไหนก็ตามรากไม้หรือจะเป็นยาสำเร็จรูปก็ตามถ้าหากถูกต้องกับโรคภัยไข้เจ็บของคนแล้วก็เป็นยาทั้งนั้นสามารถที่จะต้านทานโรคภัยให้หายไปได้ฉันใดคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นถึงมากมายกายกองก็ตามหากศึกษาได้แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนเหล่านั้นก็เหมือนกันกับตำรายาจะไปอ่านให้คนไข้มันหายก็ไม่มีวันมีเวลาคนไข้จะหายจากโรคจากภัยไปได้แต่ถ้าไม่ต้องรู้ตำราแต่ถ้าว่ารู้ตัวยายาที่เราได้มาเป็นตัวยาจริงจังสามารถที่จะกำจัดโรคภัยได้ไม่ต้องกินไปหมดทุกขนาดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้มีมากมายก่ายกองแต่ถ้าว่าโรคภัยซึ่งเรียกว่ากิเลสตัณหาเราไม่ต้องไปติดตาม ตำรับตำราที่ท่านสอนเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี้ที่จะอะไรนะส่วนใดที่เกิดเป็นเห็นชัดในตัวของเราว่าเราเป็นโรคส่วนนั้นหรือกิเลสส่วนนั้นเข้ามาเบียดเบียนหรือบีบบังคับใจของเราเราควรต้องที่จะอะไรนะทำที่พระพุทธเจ้าแนะสอนไว้เพียงบทใดบทหนึ่งเท่านั้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิที่มีอยู่ในจิตในใจก็เหี่ยวหายไปได้เหตุนั้น ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะสอนพวกนักปฏิบัติการพูดจาปราศัยกันท่านจึงให้พูดในสันเลขกถาคือกถาซึ่งเป็นเครื่องขูดเกลาเผากิเลสสันเลขกถาพวกเราทั่วไปที่เคยผ่านตำรับตำราก็เคยจะรู้จะเข้าใจเคยจะพบแต่คนที่ไม่ผ่านตำราหรือไม่เคยศึกษาก็จะไม่เข้าใจว่าสันเลขากถานั้นคืออะไร ท่านบัญญัติเอาไว้10ข้อเรื่องสันเลขากถาข้อหนึ่งท่านบอกว่าอภิสตาให้เป็นผู้มักน้อยคำว่ามากน้อยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทางโลกมากน้อยเขาไม่ชอบใจเป็นบางสิ่งบางอันเขาอยากได้มากแต่ทางธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเยินยอทางมากน้อยว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสตัณหามากน้อยอย่างไรมักน้อยในที่อยู่ที่อาศัยในจีวรบิณฑบาตในหยุกในยางนี่เป็นมักน้อยทางฝ่ายเขาอยู่ไหนถ้าเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะให้ใหญ่ให้โตอยากจะให้สวยให้งามคนนั้นไม่มีเวลาที่จะได้เดินจงกรมภาวนาที่จะได้นาจิตใจของตนจะมัวเมาแต่การก่อสร้างด้านวัตถุจีวรเล่าถ้าหากมักสวยมักงามมักใหญ่มักโตได้อย่างนี้ม ไม่พอใจอยากได้สวยๆงามๆอย่างนั้นอย่างนี้ก็อีกแหละถ้ามักใหญ่มากๆเดี๋ยวไปงานนั้นใส่ชุดนั้นไปงานนั้นใส่ชุดนี้นี่มากๆเข้าการซักก็ลำบากการเก็บการรักษาก็ลำบากจะไปมาหาสู่ที่ใดก็หาก็หามไปไม่ไหวได้จีวรบิณฑบาตก็เหมือนกันถ้ามากมากลำบากเหตุนั้นท่านจึงให้มีโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคครบครันจะมีมากกินให้มากจนท้องแตกตายมันก็ได้สำหรับภิกษุสามเณรในบางวันบางเวลาแต่ท่านไม่สรรเสริญอย่างนั้นท่านสรรเสริญให้มากน้อยทางธรรมะด้านจิตใจแล้วคนมักน้อยยอมได้เปรียบคนที่มากมากเพราะเหตุใดอารมณ์สัญญาในใจของพวกเรามันมากเหลือเกินตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นถูกรสหรือจมูกถูกกลิ่นกายถูกสัมผัสเก็บมาเป็นอารมณ์วุ่นวายอยู่ทุกวันทุกเวลาจะผ่านมาเป็นกี่ปีกี่เดือนมันก็ระลึกนึกติดตามไปได้ในบางสิ่งบางอย่างทำคำสั่งสอนที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาก็มากมายก่ายกองอีกเหมือนกันที่ท่านสอนให้มากน้อย ก็คือว่าถ้าหากเราจะเอาตำรับตำรามาอ่านมาว่ากันไม่หยุดไม่ถอยได้ยินมาจากที่ไหนก็จะกระโดดติดตามไปตามสัญญาอารมณ์ที่ตนเคยได้สดับรับฟังมามันก็เสียอีกท่านจึงให้มากน้อยในธรรมจะบริกรรมก็ให้บริกรรมจริงๆจังๆจะภาวนาอวัยวะร่างกายอย่างอสุภะอสุภังก็ให้พิจารณาจริงๆจังๆถ้าทำผิวเผินไม่ค่อยได้เรื่องเป็นอย่างนั้นคนที่มากน้อยในธรรมโดยส่วนใหญ่สำเร็จเร็วไวยิ่งกว่าคนที่มากๆพอตั้งใจกระทำจริงๆจังๆในงานด้านประพฤติปฏิบัติจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็บริกรรมเอาจริงๆจังๆจะกำหนดลมหายใจก็กำหนดจริงๆจังๆปลูกศรัทธาความเชื่อว่ากรรมฐานเหล่านี้แหละจะแก้ไขกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในตัวของเราออกได้ส่วนการไปติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราเคยติดตามมามากปรุงอะไรเราคิดไปตามไปปรุงอะไรเราไม่ได้กำหนดสังวรปล่อยให้ใจไปสังคมในอารมณ์ต่างๆถ้าหากอารมณ์ส่วนนั้นมันเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีจะแก้ไขมานะทิฏฐิหรืออวิชชาตัณหาอุปาทานได้พวกเราทั้งหลายเคยระลึกนึกคิดกันมานมนาคงจะเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิคงจะไม่มีในจิตในใจนี่ไม่อย่างนั้นคิดไปเท่าไรยุ่งไปเท่านั้นคิดไปเท่าไรไม่มีวันอิ่มพอเหตุนั้นท่านจึงให้มากน้อยจะทำอะไรต้องทำกันจริงๆจังๆบริกรรมกับบริกรรมจนให้จิตสงบจะสังเกตลมหายใจกำหนดลมหายใจกดทำจนให้จิตสงบอารมณ์สัญญามันจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมาผ่านเข้าอย่าไปเอาใจใส่ว่าส่วนสัญญาอารมณ์ส่วนนี้เราเคยระลึกเลือกคิดติดตามมาแล้วไม่เคยให้ความสุขความสงบอย่างไรเสียใจของเราเราไม่เชื่อเราไม่ยินดีปัดมันทิ้งปล่อยมันทิ้งกำหนดอยู่เฉพาะอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนคิดว่าอารมณ์ส่วนนี้จะทำจิตทำใจของตนให้ผ่องใสหรือให้สงบเท่านั้นนี่เลยชื่อว่ามักน้อยผู้ที่มักน้อยอย่างนี้แหละในครั้งพุทธกาลได้สำเร็จมากมายหลายกองจะยกตัวอย่างก็ได้อย่างพระจุลบันทกกบฏิกรรมละโสหาระนังหาระนังเท่านั้นหรือพวกสดินสังพันสามคนก็ฟังธรรมอธิตปริยายสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ว่าอายตนะภายนอกภายในเป็นของร้อนว่าเหนื่อยราคะโทสะโมหะท่านพิจารณาเท่านั้นเนี่ยก็ได้สำเร็จอรหัตอรหันต์มีตัวอย่างผมไปผู้มากน้อยผู้มากมากเคยเสียหายมาก็มีอย่างในตำรับตำราท่านกล่าวถึงเรื่องโพธิรัตน์เคยศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนจบพระไตรปิฎกและเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่สอนบริษัททั่วไปแต่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวใดพระพุทธเจ้าโพธิรัตน์คือใบลานป่าไม่มีอะไรในจิตในใจของตนจำได้แต่สัญญาเท่านั้นทางจิตใจภายในเปล่าประโยชน์หาความเป็นสมาธิไม่มีในจิตในใจเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชใจตีตัวออกไปประพฤติปฏิบัติการเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะไปศึกษาก็ลำบากยากอยู่กว่าจะมีผู้รับเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หาผู้จะแนะสอนยากแต่หากโพธิรักคนนี้ถ้ามาพิจารณาดูปฏิปทาเรื่องการเสียสละมานะทิฏฐิน่าบูชาอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นครูผู้หลักผู้ใหญ่มีศิษยานุศิษย์ตั้ง500คนที่ไปศึกษาพระภิกษุสามเณรศึกษากับท่านท่านสอนปริยัติเพราะท่านสลดใจที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโพธิรัตน์ก็ไม่ลาหมู่ลาพวกเลยออกไปประพฤติปฏิบัติในสำนักที่ท่านไปศึกษาอาสังสำนักนั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดตั้งแต่พระเถระจนกระทั่งสามเณรพอเข้าไปศึกษาพระเถระท่านก็ไม่รับไม่มีวิชาต้องรู้อะไรท่านอาจารย์ศึกษามาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมไม่สามารถที่จะสอนท่านท่านก็กราบก็ไหว้อ้อนวอนอยากจะให้แนะสอนแต่พระเถระท่านก็ไม่รับเลยบอกไปหาอนุเถระอนุเถระก็พูดอย่างเดียวกันเรื่อยๆลงไปจนถึงสามเณรที่บวชใหม่และอายุเพียง7ขวบเท่านั้นไปอ้อนวอนขอสามเณรเป็นที่พึ่งที่อาศัยสามเณรก็อยากจะทดลองว่าทิฏฐิมานะของอาจารย์คนนี้จะละถอนได้จริงจังหรือไม่ก็ลองทดลองดูให้คล้องผ้าใส่สังฆาฏิลงไปในน้ำพอลงไปแกก็ลงไปจริงๆจังๆไปพอผ้าจะเปียกก็บอกขึ้นมาแล้วก็ทดลองไปหลายอย่างเห็นว่าไม่มีมานะทิฏฐิจริงจังสามเณรถึงค่อยสอนการสอนของสามเณรก็สอนบอกว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเหี้ยตัวนั้นมันอาศัยอยู่ที่จอมปลวกแต่มีรูมันออกถึง6แห่งผู้ที่จะจับเหี้ยตัวนั้นได้ก็ต้องปิดรูเสียถึง5แห่งถึงค่อยขุดเข้าไปตามรูแห่งเดียวจะจับเอาเหี้ยได้ก็มาเทียบกับอายตนะทั้ง6นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของใจเพียงสามเณรสอนเท่านั้นเนี่ยทำเหล่านี้ท่านก็คงจะเคยสอนคนอื่นมาเหมือนกันเพราะท่านสอนที่สู่สามเณรตั้ง500องค์แต่ท่านไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะถูกสามเณรสอนอย่างนั้นเกิดสลดใจเพราะเอ่ยคำพูดขึ้นก็ตั้งใจที่นี้พิจารณาตามประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดคำสอนของสามเณรที่เป็นอรหันต์แต่บวชใหม่อายุยังเจ็ดขวบเท่านั้นท่านก็เลยปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่การมักน้อยจึงเป็นของสำคัญถ้ามักมากลำบากอะไรทั่วไปลำบากโทษของความมากมากไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นฆราวาส ยุ่งที่เรายุ่งทุกวันนี้ลำบากทุกวันนี้เป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะเหตุที่เรามักมากอะไรที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราอะไรที่เราถือว่าเป็นของของเราส่วนนั้นแหละทำให้จิตยึดจิตถือจิตคล้องถ้าหากเราละส่วนเหล่านั้นได้จิตใจจะต้องเย็นจะต้องสบายไม่กังวลวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นมันจะเป็นจะตายจะเสียจะหายจิตใจก็ไม่เป็นห่วงเพราะเราละมาได้ถอนมาได้ไม่ถือว่าเป็นของของเรามักน้อยจึงค่อยเป็นความสุขความสบายทางจิตทางใจผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นจากโลกถ้าเป็นผู้มักน้อยในธรรมอาศัยธรรมน้อยนั่นแหละเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าที่เหลือตัณหาจริงจังแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สำคัญคนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการมักน้อยเป็นมงคลอย่างนี้เหตุนี้พวกเราทั่วไปจิตใจของเราทุกวันนี้มันมักมากหรือมักน้อยอย่างไรให้พิจารณาจิตใจของตนนี่เป็นบทธรรมข้อหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้พูดกันเพราะการพูดกันอย่างนี้ไม่เกิดมานะทิฏฐิการพูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะได้พิจารณาตนของตนเพื่อแก้ไขปมด้อยคือกิเลสตัณหาออกจากใจข้อที่สองต่อไปท่านบอกสันตุถีคือให้ยินดีตามมีตามได้ของตนเราทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นใจมันไม่อยู่ในของของตนเหตุนั้นจึงกังวลวุ่นวายไม่ยินดีไม่มีสันตุถีถ้ามีสันตุถีจะต้องมีความสะดวกสบายสันตุถีคือความยินดีตามมีตามได้อวัยวะร่างกายของพวกเรานี่ก็เป็นสันตุถีอย่างหนึ่งซึ่งจะแก้ไขได้ยากอีกเหมือนกันเราสูงเราต่ำเราดำเราขาวได้มาอย่างไรให้ยินดีตามที่มีที่ได้ของตนอย่าไปดัดแปลงแก้ไขส่วนของภายนอกจีวรบิณฑบาตเสนาสนะถ้าหากว่าเรายินดีตามมีตามเกิดตามมีตามได้ของตนก็สบายอีกเหมือนกันให้ระลึกนึกดูบุญวาสนาของตนว่าตัวของเราประพฤติอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาให้ของอย่างนี้พอดีกับตัวของเราไม่ต้องเหิมไปเรื่องอันอื่นได้อันนี้อยากได้อันโน้นไม่มีเมืองพอจีวรหากเศร้าหมองหรือไม่สวยสดงดงามก็ไม่อยากได้ทั้งที่เรามีอยู่ก็อยากจะทิ้งไปเสียอยากได้อันใหม่ใจที่คิดอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะสบายพระพุทธเจ้าจึงว่าสันตุถีประมังทนังผู้ที่มีสันตุถีในจิตในใจคือความยินดีตามมีตามได้ของตนจึงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างประเสริฐส่วนคนที่ไม่ยินดีตามมีตามได้เป็นทุกข์ลำบากผูดถึงของภายนอกส่วนการปฏิบัติภายในก็ให้ยินดีตามมีตามได้ของตนอีกเหมือนกันคือให้จิตอยู่ในเรื่องปัจจุบันอย่าไปส่งเราทำอย่างนี้จะได้มรรคได้ผลไหมเราทำอย่างนี้จะเสียจะหาอย่างไรอย่าไปส่งไปจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างไรให้รู้จักว่าจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างนั้นรักษาธรรมปัจจุบันในตัวของตัวเรียกว่าสันตุถีคือยินดีในข้อวัดปฏิบัติของตนยินดีในการกระทำบำเพ็ญของตนแต่ให้มีปัญญาสืบเหตุมองผลอีกเหมือนกันการยินดีในอารมณ์สัญญาหรือการยินดีในกรรมฐานมันมีการคิดอ่านไปนอกหรือไม่ถ้าหากมันคิดอ่านไปเรื่องนอกก็ให้ปัดมันเสียเป่ามันเสียปล่อยมันเสียให้มันยินดีในหน้าที่การชำระสาสางของตนอย่าไปมุ่งว่าทำอย่างนี้จะไม่ได้มรรคได้ผลจะไม่ถึงความหลุดพ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำอย่างนั้นแหละของน้อยแต่เราทำไม่หยุดไม่ถอยเรารักษาไม่ถอยเหมือนกันกับเราปลูกต นไม้รักษาต้นลำของมันไว้ให้ดีพรวนดินแล้วใส่ปุ๋ยรดน้ำบ่อยๆต้นไม้ที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าหากเรารักษาปฏิบัติมันมันจะเติบโตขึ้นจะตกดอกออกผลให้นี่จิตใจของพวกเราทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นมักใหญ่ไปสูงไปเสียไม่ยินดีในธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนว่าให้ทำอย่างนั้นเรายัง ไม่เชื่อฟังอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้ไปนี่เลยชื่อว่าผู้ไม่มีสันตุถีโดดนู้นโดดนี้ผลที่สุดเลยไม่ได้อะไรพอเข้ามาประพฤติปฏิบัติในวัดในวาหรือเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนเขาว่าเรียนดีก็อยากไปเรียนกับเขาเขาว่าเป็นกรรมฐานดีก็อยากไปกรรมฐานกับเขาเขาว่าที่นู้นสะดวกสบายดีประพฤติปฏิบัติง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากจะไปที่นั้นอากาศดีที่นั้นร่ำรวยอยากไปใจไม่อยู่กับตัวใจไม่มีการระวังสังวรอย่างนี้ไม่เชื่อสันตุถีคนที่อยู่สถานที่นี้อยากจะไปทำความเพียรอยู่สถานที่นู้นไปสถานที่นู้นก็คนเก่านั่นแหละมันจะหลอกลวงเราไปหลายแห่งหลายหนผลที่สุดก็เลยเฒ่าเลยแก่เลยล้มเลยตายไปเปล่าเอาจริงเอาจังไม่ได้ถ้าหากเอาคนเอาจริงเอาจังอยู่สถานที่ใดกายใจเรามีกิเลสเรามีเราจะชำระอยู่สถานที่ใดตั้งใจภาวนาตั้งใจกำจัดตั้งใจรักษาความดีของตนผลที่สุดคนนั้นจะมีกำไรดีกว่าคนที่มักใหญ่ไฝ่สูงสันตุถีจึงมีในตัวของพวกเราทุกคนที่จะสืบสอบเหตุผลและพินิจพิจารณาตนของตนให้เกิดความพอใจให้เกิดความสุขความสบายได้ตาวิเวกตาข้อที่3 ท่านว่าให้พูดถึงเรื่องวิเวกวิเวกก็มีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเรื่องวิเวกก็มีหลายอย่างกายวิเวกถ้าหากพูดถึงกายวิเวกก็คือการอยู่ในที่สงบสงัดการอยู่ในที่สงบสงัดไม่พลุกพล่านโดยประชุมชนหรือรูปเสียงต่างๆสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยแต่ทำบำเพ็ญมาครูบาอาจารย์เคยแต่ทำบำเพ็ญมาผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศาสนาผู้ที่มีวิชาความรู้ผู้ที่อยู่มั่นคงในศาสนาโดยส่วนใหญ่ที่มีจิตใจสูงท่านเคยไปแสวงหาสถานที่อย่างนั้นเพราะสถานที่อย่างนั้นวิเวกอย่างนั้นกายวิเวกประกอบจิตวิเวกได้สะดวกสบายเพราะรูปไม่มาผ่านเสียงไม่มาผ่านเราจะกำหนดอะไรก็สะดวกกายสบายใจคิดเรื่องละเอียดถ้าหากมีเรื่องอื่นพลุกพล่านผ่านเข้าคิดยากถ้าหากมีเรื่องอะไรมาพลุกพล่านเราคิดได้ของละเอียดจึงควรอยู่ในที่สงบจึงพิจารณาออกนี่เรื่องจิตใจของเราเป็นเรื่องละเอียดอันหนึ่งเราต้องหาที่วิเวกกายวิเวกจึงเป็นเหตุให้จิตวิเวกได้จิตวิเวกเกิดอุปธิวิเวกได้อีกเหมือนกันถ้าหากมาเทียบเรื่องนอกกายวิเวกก็คือเรื่องจิตมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตวิเวกก็คือสมาธิอุปธิวิเวกก็คือปัญญาเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็อาศัยสถานที่อาศัยการกระทำบำเพ็ญจริงๆจังๆจึงจะเกิดขึ้นได้วิเวกจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่พวกเราทุกท่านจะควรพินิจพิจารณาอสังคตกถาเป็นข้อต่อไปคือการเห็นภัยในการคุกคีตีโมกับหมู่กับคณะการคุกคีกันหรืออยู่ร่วมกันหลายท่านหลายคนเกิดความไม่ปลองดองสามัคคีกันเกิดความแข่งแย่งกันเกิดความผิดเพี้ยงกัน ธุระหน้าที่มากขึ้นธรรมดาอยู่หลายคนที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องสร้างขึ้นให้เพียงพออาหารการกินก็จะต้องจัดต้องทำให้เพียงพอการอยู่คนเดียวการไม่คลุกคลีในหมู่ในคณะมันสะดวกสบายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งผู้นักประพฤติปฏิบัติเพื่อข้ามจากโลกจะที่นี่พิจารณาการคลุกคลีกันท่านไม่สรรเสริญคลุกคลีเรื่องคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอยู่ร่วมกันหลายคนก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บเดี๋ยวคนหนึ่งสบายมันหลายอย่างธุระหน้าที่ถ้าอยู่คนเดียวเพียงเราคนเดียวเจ็บก็เป็นเรื่องของเราตายก็เป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้อื่นทั่วไปสะดวกสบายการเป็นการตายกันอยู่ของตนถ้าหากบุคคลพิจารณาเป็นธรรมชอบอย่างนั้นถ้าหากคนไม่พิจารณาธรรมมีหมู่มากเท่าไรก็สุขกายสบายใจเท่านั้นจะได้เออกระเลิกเพลิดเพลินเฮฮาต่างๆนานาไปแต่ส่วนใจที่ว่า อสังขคไกถาการไม่รักคนกับสัญญาอารมณ์เป็นของสำคัญอีกเหมือนกันให้พวกเราทุกท่านมันที่นี้พิจารณาสัญญาอารมณ์ที่เราเคยสังคมปรุงแต่งนึกคิดทำจิตทำใจของเราให้เราร้อนหรือเสียหายมากมายสายกองส่วนจิตของเราที่ดิ่งลงไปสู่ความสงบไม่รับคนเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆธุระหน้าที่มากขึ้นธรรมดาอยู่หลายคนที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องสร้างขึ้นให้เพียงพออาหารการกินก็จะต้องจัดต้องทำให้เพียงพอการอยู่คนเดียวการไม่คลุกคลีในหมู่ในคณะมันสะดวกสบายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งผู้นักประพฤติปฏิบัติเพื่อข้ามจากโลกจะที่นี้พิจารณาการคลุกคลีกันท่านไม่สรรเสริญคลุกคลีเรื่องคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอยู่ร่วมกันหลายคนก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บเดี๋ยวคนหนึ่งสบายมันหลายอย่างธุระหน้าที่ถ้าอยู่คนเดียวเพียงเราคนเดียวเจ็บก็เป็นเรื่องของเราตายก็เป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้อื่นทั่วไปสะดวกสบายการเป็นการตายกันอยู่ของตนถ้าหากบุคคลพิจารณาเป็นธรรมชอบอย่างนั้นถ้าหากคนไม่พิจารณาธรรมมีหมู่มากเท่าไรก็สุขกายสบายใจเท่านั้นจะได้เออกระเลิกเพลิดเพลินเฮฮาต่างๆนานาไปแต่ส่วนใจที่ว่า อสังขคไกถาการไม่รักคนกับสัญญาอารมณ์เป็นของสำคัญอีกเหมือนกันให้พวกเราทุกท่านมันที่นี้พิจารณาสัญญาอารมณ์ที่เราเคยสังคมปรุงแต่งนึกคิดทำจิตทำใจของเราให้เร่าร้อนหรือเสียหายมากมายสายกองส่วนจิตของเราที่ดิ่งลงไปสู่ความสงบไม่รับคนเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆจนหยั่งลงไปสู่จิตเป็นเอกัคคตามีความสุขความสบายอย่างไรถ้าหากเราพิจารณาน้อมธรรมะส่วนนี้มาเป็นภายในก็จะได้ผลได้กำไรอีกเหมือนกันการสังคมกับสัญญาอารมณ์มันทำให้เรายุ่งเหยิงต่างๆหากเราไม่สังคมมันเลยไม่ปรุงไม่คิดเลยในสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นจะกำหนดกรรมฐานหรือกำหนดลมหายใจอะไรก็ตั้งใจกำหนดอยู่นั้นเอาอารมณ์สัญญาส่วนนั้นมาฝากฝังตั้งไว้ในใจของตนบุคคลผู้นั้นจะเห็นผลในการแม็กทุกทียินดีในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอสังขคานิกา การสังคมหรือการทุกทีทำให้ ไม่ดีไม่งามขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือเป็นภายในถ้าหากคนใดเห็นโทษเห็นภัยในการคลุกคลีกับหมู่กับคณะกับสัญญาอารมณ์ได้คนนั้นแหละจะปฏิบัติสะดวกสบายถึงที่สุดวิมุตตินิพพานได้ข้อต่อไปสำหรับวิยาลัมภกถาที่ให้พวกเราทั้งหลายพูดจาปรารภซึ่งกันและกันก็คือการภาคเพียรพยายามการภาคเพียรพวกเราทั้งหลายก็เคยได้แต่ทำบำเพ็ญหรือเคยได้ยินได้ฟังมาเพียรอย่างไรจึงจะชื่อว่าความเพียรชอบเพียรชอบหมายถึงเพียรละชั่วบำเพ็ญดีการที่จะทำความเพียรสะดวกสบายก็เพราะที่เราไม่คุกคีเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอยู่สถานที่วิเวกสงบสงัดจึงว่าทำเหล่านี้ถ้าหากที่จะได้นาดูจริงจังจะว่ากุญแจเปิดประตูพระนิพพานกว่าได้เพราะถ้าหากไม่มีอภิสตาสันตุถีปวิเวกตาสังสคณิกาวิริยาลัมภาแล้วศีลคือความปกติของจิตของใจศีลคือการพูดทับสามก็คือการตัดความชั่วออกจากกายวาจาของตัวและออกจากใจการที่จะรักษาศีลให้ปลอดภัยหรือบริสุทธิ์ได้ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นจะรักษาได้ยากที่สุดเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงไม่ยินดีตามมีตามเกิดของตนเกิดโลภเกิดหลงขึ้นชอบคุกคีตีโมงต่างๆผลที่สุดจิตใจไปสังคมภายนอกก็รักษาศีลไม่ได้กายเมื่อมันโลภจัดขึ้นก็ไปขโมยเขาไปฆ่าเขาไปตีเขาวาจาก็โกหกพกลมต่อลวงไปต่างๆผลที่สุดศีลเลยรักษาไม่ได้ที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เหล่านั้นจิตของเราจึงจะเข้ามาถึงศีลได้เมื่อเป็นศีลคือมีความปกติดีงามแล้วสมาธิก็นั่นแหละจะเกิดขึ้นจะเห็นขึ้นความมั่นคงของจิตของใจความเป็นไปของจิตของใจจะเป็นคณิกะหรืออุปจาระอัปปนาได้สะดวกสบายจิตใจตั้งมั่นแน่นอนกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าออกได้เมื่อจิตเป็นสมาธิกำจัดนิวรณ์ออกได้ก็มีความรู้ความฉลาดซึ่งเรียกว่าปัญญาพิจารณาอะไรเห็นประจักษ์ชัดเจนแจ้งชัดขึ้นเพราะจิตของเราถ้าหากไม่มีความสงบสงัดจะพิจารณาอะไรให้เข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์ยากที่สุดเหมือนกันกับน้ำที่ถูกกระเพื่อมอยู่หรือถูกตะกอนมากๆหรืออะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ ดีไม่งามของน้ำไม่เหมือนน้ำที่ใสหรืออยู่นิ่งถ้าน้ำที่ใสหรืออยู่นิ่งเราจะมองดูเงาหน้าหรือมองดูอะไรเห็นถนัดชัดเจนจิตใจของเราที่เคลื่อนผ่านไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไปตามนิวรณ์ทั้ง5จะพิจารณาอวัยวะร่างกายก็ตามจะพิจารณาธรรมก็ตามพิจารณาอะไรก็ตามไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมย่อมไม่ชัดเจนเห็นประจักษ์เพราะอาศัยนิวรณ์ปกคลุมหุ้มห่อปัญญาเอาไว้ถ้าหากจิตได้รวมลงหรือจิตได้เป็นสมาธิแน่นอนชัดเจนพิจารณาอะไรย่อมเห็นประจักษ์เมื่อเราเห็นประจักษ์สิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณเห็นประจักษ์ชัดเจนอย่างนั้นส่วนที่เป็นโทษเราก็ไม่เข้าไปหาส่วนที่เป็นคุณเราก็รักษาเอาไว้หรือปฏิบัติไปเหมือนกันกับคนที่มีในตาดีเห็นไฟไปเหยียบมันถึงไฟมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปเหยียบมันเว้นไป เสียที่อื่นไฟมันก็ไม่ตามไหม้ตามเผาเราเหตุนั้นผู้ที่มีจิตสงัดจากกิเลสมีใจข่มกิเลสเอาได้มีใจเป็นสมาธิก็เหมือนคนมีในตาดีจะพิจารณาหลีกเลี่ยงความชั่วก็หลีกเลี่ยงไปได้จะพิจารณาบำรุงความดีภายในจิตในใจก็พิจารณาแจ่มใสชัดเจนเมื่อจิตพิจารณาเห็นไปจากชัดเจนอย่างนั้นความชั่วที่อยู่ในตัวเราพยายามละออกไปความชั่วภายนอกเราก็ไม่ให้เข้ามาสังคมกับจิตกับใจของเราเราตามรักษาอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ให้ความชั่วเข้ามาและกำจัดความชั่วในใจออกไปอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างนั้นความดีส่วนใดที่ควรจะเป็นจะไปเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจิตใจเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาละชั่วบำเพ็ญดีอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นประจักษ์ชัดเจนเรื่องธรรมที่เรียกว่าวิมุตติพอปัญญาเมื่อพิจารณาจริงจังหรือจิตหยั่งเข้าไปสู่ความสงบเราจะเห็นสัญญาหรือสังขารอย่างชัดเจนเห็นจิตของตนจิตเป็นนามธรรมทุกท่านทุกคนก็เคยรู้เคยเข้าใจว่าจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่ถ้าว่าปัญญาก็เป็นนามธรรมผู้ที่มีจิตหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติจริงจังจะไม่เห็นจิตของตนไม่มีจะต้องเห็นชัดเจนเพราะปัญญาละเอียดเข้าไปจะต้องไปเห็นจุดที่มันปรุงแต่งอย่างไรมันเป็นอะไรเข้าใจชัดเจนถ้าหากไม่เห็นจิตก็ไม่มีเวลาที่จะละชั่วบำเพ็ญดีได้เพราะอะไรทั่วไปเกิดขึ้นจากจิตตัวที่เป็นอวิชชาเมื่อปัญญาเข้าไปถึงเรื่องเหล่านั้นถึงจิตอย่างนั้นปรุงขึ้นมาซึ่งเรียกว่าสังขารปรุงขึ้นมาเมื่อไรสติปัญญาต้องกำกับรักษาควรจะปล่อยไปก็ปล่อยไปควรที่จะรักษาไว้ก็รักษาเอาไว้เป็นอย่างนั้นทันอยู่ทุกการทุกเวลาอำนาจของกิเลสตัณหาจะไม่มีวันมีเวลาจะเข้ามาสังคมให้เราเสียเวลาเสียวันไปเพราะใจที่เข้าไปถึงจิตอย่างนั้นจะเรียกว่ามหาสติก็ไม่ผิดเพราะไม่มีวันมีเวลาที่จะเผลอตัวนอกจากนอนหลับเท่านั้นจะฉันอยู่ก็ตามเดินไปบิณฑบาตก็ตามจะไปสถานที่ใดก็ตามความปรุงของจิตย่อมทันอยู่ทุกวันทุกเวลามันปรุงขึ้นมาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อื่นรู้เข้าใจถนัดชัดเจนเมื่อเห็นจิตอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาหรือมหาสติรักษาตัวอยู่ในช่องแคบเหมือนกันกับแขกยามรักษาบ้านคนผ่านเข้าไปรู้จักเท่านั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นแขกหรือชาวบ้านเจ้าของบ้านรู้จักพอเรามีสติอย่างนั้นการรักษาตัวหรือบำเพ็ญดีจึงค่อยทวีคูณขึ้นได้ง่ายเพราะความชั่วไม่ได้เข้าไปความดีส่วนใดที่ควรจะปล่อยให้ใจที่นี้พิจารณาเกิดสติปัญญาถอดถอนกิเลสตัณหาปล่อยให้มันคิดมันนึกนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาเข้าไปถึงจุดอย่างนั้นความหลุดพ้นของจิตของใจเป็นอย่างไรในเมื่อมันคลายออกซึ่งโลกทั่วไปเราจะรู้จักว่าจิตของเราแต่ก่อนเคยสงบเป็นอย่างนั้นจิตของเราที่ไปเห็นจิตหรือความนึกคิดปรุงแต่งของสังขารเป็นอย่างนั้นแล้วความหลุดพ้นไปจากสังขารคืออะไรปรุงแต่งอย่างไรไม่มีเข้าไปถึงสิ่งเหล่านั้นความหลุดพ้นเหล่านั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติจะไปจากชัดเจนในตัวของท่านทุกท่านทุกคนไปเหตุนั้นสมมติทั่วไปจึงไม่ใช่ธรรมบริสุทธิ์แต่เราพูดกันเราเห็นกัน เราใช้จิตวิญญาณมารยาททุกอย่าง

จะเข้าใจได้จะไปจักใจสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะพิจารณาผิวเผินจิตไม่ยั่งลงถึงสมาธิเอาเสียเลยพิจารณาไปลอยลมไม่มีวันมีเวลาที่จะเข้าไปสู่จุดวิมุตติอย่างนั้นได้เหตุนั้นพวกเราซึ่งเรียกว่านักปฏิบัติให้มันที่นิดพิจารณาตรวจตราดูตัวของตัวเป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้นเราจะคอยวันคอยคืนเมื่อไรเราจะทำให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในตัวของตัวหรือจะไปทำชาติไหนเวลาใดการใดหากพวกเราสอบสืบที่นิดพิจารณาตัวอยู่อย่างนั้นส่วนใดชั่วส่วนใดไม่ดีก็รีบกำจัดออกไปจากกายจากวาจาจากใจของตนส่วนใดดีก็มันกระทำบำเพ็ญอย่าไปลดละหากต่างท่านต่างคนมันที่นี้พิจารณาต่างท่านต่างคนต่างฝึกฝนตนของตนเพื่อความหลุดพ้นไปจากกิเลสไม่แอบอิงพิงอาศัยเพียงแต่ชื่อว่านักปฏิบัติเท่านั้นก็จะมีวันมีเวลาที่จะนำพาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้คนอื่นเขาจะปฏิบัติเลี้ยวแหลกชั่วช้าลามกไปอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เสียทีเรายังดีงามบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ทุกการทุกเวลาเราจะไม่ได้เมาตัวเราจะเกิดความเหลื่อมใสในตัวของตัวแต่ผู้ที่มีสติปัญญามีวิชาความรู้ผู้ที่ทีนี้ที่เจรณาจะห้ามมันไว้ไม่ให้มันเลื่อมใสไม่ให้มันเชื่อในจิตในใจห้ามไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะคนทั่วไปต้องการของดีเมื่อเห็นประพฤติดีปฏิบัติดีมีจิตใจสูงเขาจะต้องเคารพเขาจะต้องเลื่อมใสเขาจะต้องพอใจไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าหากประพฤติชั่วเสียหายเนี่ยเราเองก็ยังติดสินยินทาตัวของตัวและควรที่จะทำชั่วอย่างนั้นคิดชั่วอย่างนี้เราก็ยังรู้ยังไม่พอใจในตัวของเราคนอื่นเขาก็เหมือนกันเห็นเขาเขาก็ไม่ต้องการเหตุนั้นพวกเราทุกท่านที่ชื่อว่านักปฏิบัติต้องหมั่นที่นี้พิจารณากำจัดชั่วบำเพ็ญดีอย่าอยู่แบบกาฝาก อยู่ในศาสนาแบบกาฝากอยู่พึ่งพิงอิงอาศัยว่าเขานับถือเป็นพระเป็นเนนก็อยู่ไปแต่กายวาจาใจของตนเป็นอย่างไรไม่คำนึงคำนวณถึงอยู่แบบนี้อยู่แบบกาฝากอาศัยต้นไม้แล้วก็กินต้นไม้อยู่นั้นเนี่ยต้นไม้ตายก็กาฝากก็ตายไปด้วยอยู่แบบนี้ไม่ดีนี่พวกเราทุกคนหากมันฝึกฝนหรือคิดอ่านการประพฤติปฏิบัติของตนว่าทางหากคนอื่นทำอย่างเรานี้ศาสนาจะมีผู้เลื่อมใสศรัทธายินดีหรือไม่หากเราคิดอ่านตัวของเราอย่างส่วนใดไม่ดีก็จะได้ดัดแปลงแก้ไขส่วนใดดีแล้วก็จะได้รักษาจะทำบำเพ็ญต่อไปหากปฏิบัติได้อย่างนี้ศาสนานับวันที่จะก้าวหน้าสำหรับโลกทั่วไปพอนักปฏิบัติทุกรายตั้งหน้าตั้งตาชำระชั่วบำเพ็ญดีเพื่อผลที่สุดวิมุตตินิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่ปฏิบัติอ้อมค้อมไปทางลาภสักการะหรือเรื่องต่างๆนานาเหตุนั้นนักปฏิบัติจึงควรสืบสอบหรือคำนึงคำนวณถึงตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอหากไม่คำนึงคำนวณอย่างนี้อยู่ไปพอหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละศีลไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรไม่สนใจการแต่ทำบำเพ็ญเสียหายอย่างไรได้อย่างไรไม่คำนึงคำนวณถึงเป็นอย่างนี้พวกเราซึ่งเป็นแนวหน้าหรือเป็น ผู้นำของศาสนาจะให้ประชาชนเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้เพราะนักปฏิบัติเหลวแหลกไม่น่าเคารพไม่น่ากราบไหว้ไม่น่ายินดีก็ได้ชื่อว่าพวกเราซึ่งเป็นนักบวชเหยียบย่ำ

0: ศาสนาคนก็ไม่เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสนี่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านนำศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ไปเห็นท่านเล่าถึงปฏิปทาเราก็ยินดีเลื่อมใสในการกระทำบำเพ็ญของท่านไปสอบถามธรรมะภายในซึ่งเราเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเป็นอย่างไรท่านก็แก้ไขเลื่อนแนวให้เราทั้งหลายจึงเชื่อจึงเลื่อมใสในท่านหากไม่ปฏิบัติอย่างนั้นจะปฏิบัติเพียงการขบการฉันการอยู่การกินเป็นอย่างไรในคำนวณคำนึงถึงศาสนาล่มจมมานานแล้วไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะยืดยาวมาถึงขนาดนี้นี่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังมีคนจึงเชื่อจึงเลื่อมใสจึงยินดีพอใจติดตามประพฤติปฏิบัติเรื่องของศาสนาศาสนาอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นเป็นอากาลิโกจริงจังคือไม่มีการไม่มีเวลาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมได้รับผลมรรคผลพระพุทธเจ้าไม่ผูกขาดว่าผู้หญิงผู้ชายคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจะประพฤติปฏิบัติได้แต่ผู้หญิงประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผู้ชายเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ได้ผูกขาดนักบวชเท่านั้นจะได้มรรคได้ผลคฤหัสถ์ไม่ได้ท่านก็ไม่ผูกขาดคฤหัสถ์เท่านั้นจะได้มรรคได้ผลนักบวชไม่ได้ท่านก็ไม่ผูกขาดอีกเหมือนกันเพียงนั้นศาสนาจึงเป็นสมบัติกลางและเป็นอัตตาหรือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าบรรพชิตจะต้องได้รับผลคือความสุขความสบายเกิดขึ้นภายในตนของตนและมรรคผลก็เกิดขึ้นตามกำลังที่ตนชำระสาสางที่เหลือได้จะเป็นคฤหัสถ์ถ้าหากละความชั่วได้บำเพ็ญความดีได้ก็น่าปลื้มใจยินดีเป็นบรรพชิตถ้าหากละความชั่วไม่ได้ถึงเพศจะเป็นเพศสูงเพศดีเด่นแก่ตาความชั่วถ้าหากแผดเผาอยู่ก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายผลที่สุดโกวกเวียนออกไปเป็นคฤหัสถ์อีกหรือจะอยู่ในศาสนาก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเหตุนั้นธรรมที่เรียกว่าอากาลิโกคือผู้ประพฤติดีจะต้องได้รับผลดีผู้ประพฤติชั่วจะต้องรับผลชั่วมรรคผลยังคงที่ดีงามนี้ใช่ว่าจะหมดไปตามที่ท่านปรินิพพานยังคงที่อยู่เหตุนั้นจึงขออาราธนาทุกท่านทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีแต่ชื่อถ้าหากนักปฏิบัติของเราเอาใจใส่ในการชำระชั่วบำเพ็ญดีตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดตัวของตัวในด้านชั่วไม่ให้เกิดให้มีขึ้นด้านดีอย่างไรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะทำบำเพ็ญจนถึงที่สุดวิมุตตินิพพานได้ก็ได้ชื่อว่าพวกเราเสด็จชูบูชาพระพุทธเจ้าในด้านปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเหตุนั้นพวกเราทุกท่านซึ่งเป็นศาสนทายาทคือสื่อพระศาสนาจงพากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าไประลึกนึกคิดว่าการนี้สมัยนี้ไม่มีมรรคมีผลหากพวกเราทุกคนเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นให้พากันรีบประพฤติปฏิบัติต่อไปในอวสานการอธิบายธรรมนี้ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่นักปฏิบัติทุกส่วนหน้ากันเทอญเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารี ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เนี่ยเอาป่าก็ป่าเนี่ยเอาป่าก็ป่ามันยุ่งเหลือเกินนะแม้โลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้นะไม่มีประมาณเลยทำท่านสบายทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีอันนี้ความเพื่องเพ้อแหมปนปือกันเหลือประมาณรักษาร่างกายนี่แหละนะเพื่อร่างกายเพื่อจริงๆเพื่อความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างหัวใจเป็นไฟมันไม่ได้ดูเลยมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกแท้สอนลงในจุดน้ำดับไฟพอให้มีความสงบร่มเย็นสุขหัวนอนได้บ้างมันไม่ยอมฟังเสียงนะบืนไปถึงตามความคิดตามกิเลสกิเลสมันทุเรศจริงๆนะเครื่องปลอมปือร่างกายนี่พิลึกจริงๆอะไรๆเพื่อร่างกายเพื่อร่างกายร่างกายเพื่อใจไม่เห็นไปเลยนะมันพิลึกจริงๆอำนาจของกิเลสนี่มันจะเอาให้ตายจมไปทั้งๆที่ยังไม่ตายนะคำท่านสอนพระอะไรพระคุณธรรมการมีบุตรมีรับการยกย่องเป็นธรรมะก็ถือเอกในพุทธศาสนาคือพระคุณธรรมการมีบุตรพระองค์ทรงยกย่อให้เป็นพระธรรมะก็ถือเอกนักเทศเอกว่างั้นข้อทางคือพระคุณธรรมการมีบุตรนำมาแสดงนั่นไงพระสังเรขธรรมสิบประการสังเรขธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลาชำระซักฟอกปราบปรามกิเลสมีสิบประการท่านแสดงไว้ที่เรียกว่าสังเรขธรรมพระปุณณมามันการมีบุตรนักยกขึ้นเทพเด่นกว่าธรรมทั้งหลายอภิชาตาความมากน้อยจะมีมากมีมากต่างๆแล้วก็ตามถือเอาความจำเป็นสำคัญไม่เห็นว่าเอาสิ่งทั้งหลายที่มีมากน้อยเป็นสำคัญพอที่จะทะเยอทะยานกับเขาจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสันโดษลดลงมาพอใช้ตามมีความจำเป็นมีอะไรใช้ตามนั้นที่ท่านสอนพระคารวะก็มีที่เหลือเหมือนกันฟังปฏิบัติเพื่อชำระที่เหลือตัวเป็นไฟเหมือนกันยิ่งควรเอาไปที่พิจารณาเพราะจิตใจไม่มีเพศรับถูกรับถูกเสมอกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและคารวะว่าความมากน้อยนะเป็นการกัดกังวลทั้งหลายที่จะสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเพราะความมากมากอยากไม่มีประมาณกัดสิ่งอย่างนี้ลงมามากน้อยสันโดษรองลงมาจากนั้นก็สอนอสังสักขณิกาสอนพระแท้ๆเลยไม่คุกคีกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกตลอดเวลาสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะท่านว่าวิเวกตาชอบความสงัด พราะจากความไม่สงบแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปอยู่ลำดับไม่มีประมาณวิริยารัมภาอยู่ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยความมีสติปัญญาติดแนบตลอดเวลาเป็นผู้เห็นโทษแห่งที่พาให้เกิดตายมาตั้งกับตั้งกันอยู่ตลอดเวลาภายในใจวิญญาณพามีความเพียรตลอดไปอย่างเพียรดูหัวใจหัวใจนี้คือโรงงานใหญ่แห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลาย เมื่อยังไม่มีธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันในหัวใจเดียวกันมีกำลังมากส่วนมากที่จะเป็นพื้นฐาน เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจทุกชาติชั้นวรรณะสำหรับมนุษย์เราไอสัตว์ทั่วไปไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรสอนมนุษย์ที่รู้ดีรู้ชั่วมีความภาคเพียรคือความตื่นตัวตลอดนี่เรานักบวชที่พระปุณณมันตานิบุตรเทพออกหน้าออกตาได้รับความชมเชยจากบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วไปถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอสรคะในทางธรรมก็ถึกเอกเป็นนักเทศเอกนี่แหละวิเวกตาคือสังสาริกาวิเวกตาวิญญาลัมภานี้เพื่อรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาศีล ร่มเย็นภายในจิตใจไม่ละแค่ละคายว่าตนได้ล่วงเกินสิกขาหมดวินัยอันเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าข้อใดบ้างไม่มีอยู่ที่ไหนเย็นไปด้วยความเป็นผู้มีศีลที่การอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็ง่ายเพราะไม่สร้างนิวรณ์ความระแคะระคายในศีลตัวเองระงับอารมณ์ทั้งหลายได้สะดวกกว่ากันจิตก็สงบลงได้รักษาปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำมันจะตื่นนอนเลยจนกระทั่งหลับจากนั้นก็ไปหาสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่เรียกว่าสันเลขธรรมเรื่องขัดเกลาซักฟอกปราบปรามกิเลส10ประการเป็นธรรมที่เลิศเลยมากทีเดียวนี่ท่านสอนนี่ระแบบแผนของสรณะของพวกเราคือสังขังสนังกระฉามิท่านเดินตามแบบตามฉบับอันนี้ไม่เคลื่อนคาดความแน่นหนามั่นคงของจิตใจจึงแน่นหนามั่นคงเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนี่คือสวากขาตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วก้าวเดินตามนี้จะถึงพระนิพพานไม่สงสัยเอาที่มูลาที่มาแห้งมาอวดศาสนาเนี่ยมันพิลึกวันนี้ว่ามีศาสนาพุทธชาวไทยทั่วประเทศอย่างน้อยนุ่ม 80% ถือพุทธศาสนา

จะรวมเข้ามาหาพระหาเนรด้วยมันไม่ได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพระเราที่เป็นแนวหน้า พาประชาชนทั้งหลายก้าวเดินโดยปริยายก็ได้ในเบื้องต้นต่อมาก็พาก้าวเดินโดยตรงตัวเองก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไม่มีโลกามิตรใดเข้ามากวนหัวใจที่มีธรรมอยู่ในนั้นให้บกบางลงไปเพราะธรรมเป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเท่านั้น เพราะนั้นท่านจึงให้เทิดทูนบำรุงรักษาเทิดทูนตลอดเวลาไม่ให้บกบางด่างพร้อยได้เลยไม่ให้เบาบางตามด้านธรรมะภายในใจจิตใจก็ระงับดับอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยหมุนไปตามวัฏวนของกิเลสแล้วฮะตีเข้ามาตีเข้ามาด้วยรักษาอารมณ์ของใจโดยทางสติปัญญาก็ติดแนบอยู่ในนั้นสติเป็นของสำคัญนักภาวนาผู้ใดถ้าเป็นผู้มีสติดีอย่างน้อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้มากกว่านั้นก็ขึ้นพุ่งถึงนิพพานทั้งเป็นสติเป็นสำคัญมากตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาขั้นสุดยอดแห่งเครื่องมือปราบปรามกิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเอาให้กิเลสแหลกไปด้วยมหาสติมหาปัญญาธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนี้สดสดร้อนๆตลอดเวลานะพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมันตื่นจางไปทุกเวลาเพราะกิเลสพาให้เข้มข้นในทางฟืนทางไฟฟางฟุ้งเฟ้อเหิร์มในทางหลีทางดินเพื่อขนกองทุกข์มาเผาโห่ตัวเองนอกจากนั้นก็ว่าสร้างบาปสร้างกรรมเผาเข้าไปอีกสุดท้ายก็จมลงต่อหน้าต่อตาแห่งพุทธศาสนาของเราจนได้นั่นแหละเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงนรกไปได้อย่างสบายสอนสวรรค์นิพพานความดีงามทั้งหลายไม่สนใจมันจะเรื่องนรกอวีจีที่ไม่ดีนั้นปัดออกตกไว้ตีไว้เท่าไรมันก็เบื่อไปอย่างนั้นเพราะงั้นจัดโลกที่จมอยู่ในนรกจึงมีจำนวนมากเยอะมากที่สุดมันไม่ใช่ธรรมดานะเอายานอย่างทราบเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งทุกอย่างอย่างทราบหมดแล้วนะไม่ได้มาพูดแบบงูงูปลาปลาสอนโลกไม่สมคุณค่าของศาสดาองค์เองจึงสอนด้วยความแม่นยำสวขาตธรรมรู้ชอบเห็นชอบถูกต้องตามหลักความเป็นจริงด้วยพระญาณอย่างทราบแล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลกจึงไม่มีกรรมผิดเพี้ยนไปได้เลยให้ระวังตัวให้ดีฟังเสียงศาสดาเราจะแค้วคลาดปลอดภัยเป็นลำดับไปมันชอบเผลอแล้วเอาไปตามกิเลสแล้วจะค่อยจมลงจมลงสร้างกองทุกข์สร้างตั้งแต่ปัจจุบันที่ยังไม่ตาย บาปกรรมก็เผาที่หัวใจแต่ยังไม่ตายเดือดร้อนวุ่นวายจากนั้นก็ลงเมืองผีละมาตกนรกนรกมีหลายขุมหลายหลุมทีเดียวท่านกล่าวไว้มีถึง25หลุมสำหรับรับกรรมของสัตว์ที่มีหนักเบามากน้อยต่างกันนรกหลุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าอะไรเราก็ลืมสักชื่อนรกหลุมที่หนึ่งหลุมนี้สำหรับผู้มีบาปกรรมมันหนักหนามากที่มนุษย์ทั่วไปทำกันไม่ได้แต่พวกนี้ทำได้เช่นฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำสังฆเภทยุตรงยุแย่ก่อกวนให้สงฆ์แตกที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมให้แตกร้าวจากกันเนี่ยท่านว่า5ประการคือฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าบิดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ตายเช่นเพียงโลหิตตุบาทดังที่พระเทวทัตท่านกระทำมี4ข้อนี้แล้วก็

ที่ห้าคือสังฆเภทยุโยงสงฆ์ให้แตกจากกันนี้ห้าข้อนี้พวกนี้ทำได้ข้อใดก็ตามเป็นอนันติยกรรมคือกรรมที่หนักมากเหมือนกันหมดและพวกนี้ลงไปจมในโลกเป็นแบบประเภทที่หนึ่งในนรกหลุมนี้แล้วการตกนรกนั้นนานแสนนานตั้งแต่เพียง24ชั่วโมงแล้วนี่มันก็นานพอแล้วนะ24ชั่วโมงนับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงอันนั้นตักตกอยู่ตั้งกับตั้งกันความนาจแห่งกรรมกดถ่วงเผาลนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมนั้นเมื่อไหร่การสิ้นการหมดไปหมดได้แต่หมดอย่างเชื่องช้าถ้าว่าแปรสภาพก็แปรอย่างเชื่องช้าตามอำนาจแห่งกรรมหลักหลายกับหลายกันกว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาค่อยเปลี่ยนขึ้นมาหลายกับหลายกันเนี่ยนรกหลุมนี้เป็นสำคัญมากถ้าพอมีสติจะตั้งอยู่บ้างแล้วอย่าทำเป็นอันขาดให้ว่างั้นท่านยังเตือนผู้ท้ายไว้ว่าถ้าพอมีสติระลึกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนู่นนะไม่ทำอนันตียกรรม5ข้อนี้ท่านยังเตือนหรือกระตุกสุดท้ายอีกว่าทำทั้ง5กรรมอนันตียกรรมทั้ง5นี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในแหล่งแห่งไตรภพไม่มีกรรมใดเสมอเลยถ้าพอมีสติจะเลือกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนี่แหละท่านกระตุกตอนท้ายจากนั้นก็รอลงมากรรมอันนี้รองลงมาเป็นลำดับลำดาก็พรรณนาไปเถอะผู้มีบุญมีคุณสัตว์ที่มีบุญมีคุณเลื่อยไปแล้วกรรมก็ลดลงตามส่วนตามส่วนจนกระทั่งถึงฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นกรรมแต่เป็นกรรมตามประเภทของสัตว์นั้นๆที่มีคุณค่ามากน้อยต่างกันนี่เนี่ยท่านแสดงไว้แล้วพิจารณาโลกก็ตกเป็นขั้นๆตอนๆตามกรรมของตนยังตกนรกตกไม่เป็นอื่นขึ้นที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสองคงแน่วเลยจึงเป็นศาสดาของโลกได้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารศาสนาให้ขนลือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานคือพุทธศาสนานี้เท่านั้นนี่เรียกว่าศาสนาธรรมทำเป็นคำสอนสัตว์โลกศาสนาธรรมสอนโดยความเป็นธรรมถูกต้องดีงามทุกอย่างนี่เรียกว่าศาสนาธรรมท่านผู้สอนธรรมคือท่านผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระศาสนานำธรรมที่บริสุทธิ์นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความอย่างทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยแล้วมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำสรุปคำสอนลงเรียกว่าสวาขาตธรรมตัดไปชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถูกต้องแม่นยำด้วยกันทั้งนั้นดังที่เราทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระสัมอันพระผู้มีภาคตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วจึงเรียกว่าสรุปความลงว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นพอนี่ละโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทของศาสนาที่นำโลกนำสงสารหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากบาปจากกรรมสั่งสมความดีงามไปให้ได้อย่างสมใจสมใจก็คือพุทธศาสนานี่แหละเป็นศาสนาที่เป็นคู่โลกคู่สงสารโดยแท้นอกนั้นไม่กล่าวถึงว่าศาสนาใดก็ตามรวมลงแต่ว่าศาสนาของคนมีกิเลสกับศาสนาของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เท่านั้นเราทั้งหลายก็พอทราบคนมีกิเลสก็ต้องนำกิเลสออกมาสอนศาสนาด้วย
พ้นมีธรรมนำแต่ธรรมสอนศาสนาคือความถูกต้องแน่นยำนี่แล้วสรุปไม่ให้มีการกระทบกระเทือนศาสนาใดแต่พุทธศาสนานี่ยอดเลยเดียวเราเกิดมานี่ไม่มีวาสนาไม่ได้พบไม่ง่ายนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พบได้ยากมากต้องมีบุญญาบุญวาสนาบุญญาพิสมภารจึงได้มาพบพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุญพบแล้วก็ไม่มีความเคารพเลื่อมใสดีไม่ดีถือศาสนาเป็นข้าศึกต่อตนด้วยมีการถือศาสนาด้วยความเคารพนับถือความเชื่อความเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของชาวพุทธเรานำไปประพฤติปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกฉลาดแหลมคมก็คือจอมปราดขนาดไหนล่ะเอามาเทียบกันให้ฝืนตนเองปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาแม้แต่สาวกทั้งหลายที่ท่านมาเป็นสรณะของพวกเรานี้ท่านก็ไม่ได้มาเป็นเอาอย่างง่ายได้อย่างสบายบางองค์ท่านฝึกหัดตนเองดังที่แสดงไว้ให้เราทั้งหลายได้อ่านในตำรับตำราจนฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกทรมานตนถึงขนาดฝ่าเท้าแตกอันอย่างพระจักขุบาลก็ทนหมอเขาว่าต้องนอนหยอดยาเพราะท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่นอนที่พอดีเมื่อไม่นอนหลายวันเข้าตาก็เสียเจ็บตาขึ้นมาตาก็พิการขึ้นมาเป็นโรคตาขึ้นมาหมอเขาบอกให้นอนหยอดตาท่านบอกท่านไม่หยอดไม่นอนพอได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะไม่นอนถ้าท่านไม่นอนท่านก็ตาบอดเขาบอกหมอบอดก็บอดนั่นเห็นไหมล่ะท่านรับเปิ่งเลยว่าเอาบอดก็บอดสุดท้ายท่านก็ตาบอดเหมือนกันบอดแต่ตานอกตาเนื้อแต่ตาในคือใจสว่างจ้าขึ้นมาเรียกพระจักขุบาลแปลว่าผู้รักษาตาแปลออกแล้วท่านบรรลุธรรมด้วยความสัตย์ความจริงของท่านที่วางไว้แล้วไม่ยอมทำลายความสัตย์ความจริงจนได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายองค์หนึ่งนี่เรียกว่าพระจักขุบาลท่านยากท่านลำบากบางองค์ก็ง่ายท่านแสดงไว้หลายประเภทดังที่เคยแสดงแล้วผู้คติทันอยู่ผู้มีวิสัยสามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วคอยที่จะบรรลุธรรมโดยสายเดียวเมื่อมีผู้มาแนะนำสั่งสอนมีปฏิทันอยู่เดินตามหลังกันมาคนนี้บรรลุวันนี้คนที่สองอุคติทันอยู่ก็บรรลุในวันหลังต่อไปเนยยะต้องได้ฝึกฝนอบรมตามกำลังความสามารถของตนเป็นประเภทกลางๆอันนี้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ฝึกฝนอบรมดีหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับสองประเภทนั้นถ้าท้อถอยอ่อนแอก็ลงได้ท่านเรียกว่าเนยยะพอแนะนำสั่งสอนหรือชักจูงไปได้แปลออกแล้วเรียกว่าเนยยะแนะนำพอแนะนำสั่งสอนได้นะส่วนปทาปรมะนั่นเรียกว่าหมดค่าหมดราคายังมีแต่ลมหายใจอยู่เท่านั้นคุณค่าทางด้านจิตใจที่จะเกี่ยวข้องกับอัตธรรมนี้ไม่มีเลยแต่การสร้างบาปสร้างกรรมไม่มีใครเกินหน้าของปทาปรมะพวกนี้รอแต่ลมหายใจขาดแล้วก็ลงเมืองผีโดยถ่ายเดียวในเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก่อนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายเผาหัวใจอยู่ทั้งๆที่มีลมหายใจแต่ทุกข์มันไม่ได้กลัวลมหายใจทุกข์เป็นทุกข์เผากันไปตลอดทรมานกันไปตลอดดังที่สัตว์โลกทั้งหลายมีบาปกรรมความทุกข์ความทรมานต่างๆกันเราได้เห็นอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารบางรายก็จะมีความทุกข์ความทรมานมากก่อนตายแต่บางรายมีความทุกข์ความทรมานมากทั้งๆที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีกอง
ทุกข์ความทรมาน

อย่างอื่นเข้ามาบีบที่สีไฟหัวใจให้เป็นความทุกข์อยู่ได้บาปกรรมของตนอยู่นั่นแหละนี่มันต่างกันอย่างนี้บางรายก็ไปได้ง่ายได้ง่ายตายได้ง่ายนี่แหละที่พูดถึงเรื่อง แล้วพูดแล้วต้องขอไปนะพูดไปหลงลืมไปด้วยนะหลงลืมไปแล้วก็หาเงียบตั้งใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นแหละทุกวันนี้นี่แหละการความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของสัตว์โลกเป็นอยู่ยากง่ายลำบากระบนสะดวกสบายต่างกันนี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตนกรรมของตน อย่างที่พระอะไรลืมแล้วแหละท่านไม่เคยเป็นโรคเป็นภัยอะไรกับใครเลยนี่ก็เลยรับเอราคะเลิศในทางไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวเลยนี่ก็มีเพราะแต่ก่อนท่านเคยทานยุกทานยารักษาผู้รักษาคนมานั่นเป็นอย่างนั้นนะเวลามาเป็นสาวกแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้คำป้องสมองมากินเยียวยาโรคชนิดใดบ้างไม่มีไม่ท่านไม่มีโรคเลยนี่ต่างกันการเป็นการตายมนุษย์เราทั่วโลกและสัตว์ทั้งหลายตัวโลกมีตายสะดวกตายขัดข้องตายทุกข์ทรมานและไม่ทุกข์ทรมานเวลาจะตายต่างกันอยู่มากแล้วนี่เป็นเรื่องของกรรมของเราที่สร้างขึ้นมาเราจะไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เพราะการสร้างกรรมตัวของเราเองนี่แหละคือเป็นโรงงานสร้างกรรมกรรมดีกรรมชั่วสร้างขั้นขึ้นที่ตัวของเราทั้งร่างกายวาจาใจสร้างด้วยกันทั้งนั้นนะ สร้างดีเป็นดีขึ้นมาสร้างชั่วเป็นชั่วขึ้นมาผลดีผลชั่วที่ปรากฏขึ้นมานั้นใจเป็นผู้รับมรดกหรือเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมส่วนร่างกายนี้ตายลงไปแล้วก็สลายจากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟกระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ที่เป็นบาปเป็นกรรมไปนรกไปสวรรค์นั้นก็คือจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นการจึงสอนให้อบรมจิตใจให้ดีนะอบรมจิตใจแล้วใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวจะไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญใจตรงนี้ตลอดไปเลยอะไรจะสิ้นจะสูญตามที่โลกเขายอมรับกันแต่ใจนี้โลกจะไม่ยอมรับก็ตามว่าตายแล้วต้องสูญอย่างนี้แต่ธรรมไม่ยอมรับตามนั้นจิตนี่เป็นสภาพที่แน่นหนามั่นคงถาวรไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญไปไหนเลยจะเกิดในภพใดชาติใดก็คือใจดวงนี้เป็นผู้ออกไปถือกำเนิดเกิดขึ้นในจัดในบุคคลเปรตผีประเภทต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่ใจดวงนี้เข้าไปสิงสถิตถือความเป็นเจ้าของก็เกิดมาเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆ นี่แหละใจดวงนี้พอนั้นหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายใจดวงนี้ออกจากร่างอีกออกจากร่างก็ไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมจะจำแนกแจกออกไปในภพชาติตลอดถึงความเสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมของตนที่สร้างไว้แล้วนั่นแหละไม่มีการโลภอันนี้เป็นธรรมตัดสินอย่างขาดตัวไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งเหนือยิ่งกว่ากรรมกว่าธรรมไปได้อันจึงว่านัตติกรรมะสมังพลังไม่มีอะไรที่จะมีอนุภาพใหญ่โตเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้นั่นกรรมดีกรรมชั่วนี้มีอำนาจมากทีเดียวบังคับให้เป็นไปตามกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละอันจึงให้เคารพกรรมคำว่าเคารพกรรมคือเคารพในการกระทำของตนการกระทำมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางกลางให้ระวังกรรมที่ชั่วอย่าทำอุตส่าห์พยายามทำในกรรมที่ถูกที่ดีนั่นแล้วความดีนี่จะเข้าสู่จิตใจที่ไม่เคยตายนั่นแหละหนุนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปจนกระทั่งที่ว่า

มีเต็มที่แล้วหนุนจิตให้ถึงนิมุตพระนิพพานหายห่วงถ้าลงถึงนิพพานแล้วว่าหายห่วงหมดที่อำนาจแห่งความดีงามทั้งหลายส่งเราตั้งแต่พื้นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาอินพรหมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระนิพพานล้วนแล้วแต่บุญพาให้เกิดให้เป็นให้เสวยทั้งนั้นชั่วนี้จะไปเกิดในภพใดมันก็เป็นชั่วอยู่นั้นแหละเกิดในคนมันก็เป็นชั่วอยู่กับคนเกิดในสัตว์ก็เป็นชั่วอยู่กับสัตว์เกิดที่ไหนก็ความชั่วมันติดอยู่ที่หัวใจไปเกิดที่ไหนก็ความชั่วก็ติดไป ความสุขความทุกข์บาปบุญมันติดไปด้วยหัวใจใจยังไม่ตาย ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังด้านจิตใจนี้ให้มากพุทธศาสนาสอนลงที่ใจบอกชัดๆเลยว่าใจนี้เป็นมหาเหตุใหญ่โตมากทีเดียวพาสัตว์ทั้งหลายสร้างกรรมต่างๆกรรมดีกรรมชั่วส่วนมากมักจะสร้างแต่กรรมชั่วสร้างที่หัวใจท่านจึงให้อบรมจิตใจให้ดูจิตใจตัวนี้ตัวมันคึกมันขนองที่พาไปตั้งแต่ทางต่ำอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มียศละให้พยายามดูจิตใจหักข้ามจิตใจถ้ามันชอบคิดในทางต่ำหักมันคืนมาให้คิดในทางที่ถูกที่ดีเช่นท่านสอนเรื่องภาวนาให้เอาทำเป็นคำบริกรรมให้มันคิดมันปรุงกับคำบุญกรรมนี้เป็นซึ่งเป็นบทของธรรมแทนที่มันคิดมันปรุงในทางที่เหลือตัณหาให้คิดปรุงตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมไปเรื่อยๆความคิดนี่เป็นสังขารเหมือนกันสังขารฝ่ายที่เหลือก็มีสังขารความคิดฝ่ายธรรมก็มีแต่สังขารฝ่ายที่เหลือแล้วคิดไปเท่าไรก็นำไฟนะมาเผาเรานั่นแหละถ้าคิดทางด้านเป็นธรรมเช่นเราคำบุญกรรมสวดมนต์ไหว้พระมีสติติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมของตนหรือสวดมนต์ไหว้พระก็มีสติติดแนบนั่นเรียกว่าเจริญธรรมความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมหนุนจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอย่างนั้นก็สง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าความคิดที่เป็นธรรมประดับใจให้มีความสง่างามและส่งเสริมให้มีความสุขความเย็นใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเป็นลำดับความคิดทางกิเลสมันก็เป็นคืนเป็นไฟไปเรื่อยๆท่านจึงสอนให้ดูจิตใจซึ่งเป็นมหาเหตุอย่าให้มันคิดตั้งแต่ความชั่วช้าละมุกโดยทายเดียวให้คิดทางดีเพื่อหักห้ามกันไว้พอประมาณจนกระทั่งมันเป็นความเคยชินของใจใจนี้เมื่อบำเพ็ญในทางธรรมทั้งหลายเป็นความเคยชินแล้วมันจะไม่คิดทางโลกแล้วจะคิดแต่เรื่องธรรมอย่างน้อยก็ว่าความคิดทางธรรมมากกว่าความคิดทางโลกมากกว่านั้นมีแต่ความคิดทางธรรมโดยไถ่เดียวนี่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งจิตหลุดพ้นความคิดออกมาจากหัวใจที่เป็นธรรมเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเป็นความคิดที่เป็นธรรมทั้งหมดเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหามาแทรกไม่ได้เลยนี่ความคิดคือความคิดของพระอรหันต์เอายันออกมาเลยความคิดความปรุงของพระอรหันต์เป็นธรรมล้วนๆไม่มีที่จะเป็นกิเลสตัณหาเพราะหัวใจไม่มีกิเลสความคิดออกมาจากหัวใจก็ไม่มีกิเลสเป็นธรรมล้วนเพราะหัวใจเป็นธรรมนี่แหละเวลาเราได้อบรมมากๆแล้วความคิดดวงนี้แต่ก่อนก่อปุ๋ยกว้านเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตนด้วยความคิดของตนนั่นแหละเวลาได้อบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอจนจิตใจมีความเชื่องมีความเคยชินติดใจกับอัตกับธรรมแล้วชอบคิดแต่เรื่องธรรมเรื่องโลกปัดออกปัดออกสุดท้ายจิตใจนี่คิดไปแต่เรื่องธรรมโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวนี่
ที่นี่แน่แล้วว่าจะพ้นจากทุกข์ไม่สงสัยแล้วนั่นถ้าคิดทำมากๆมันก็หนุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความพ้นทุกข์ได้นั่นเพื่อความคิดอยู่ที่ใจใจนี่โลกทั้งหลายไม่ได้ดูนะ ไม่มีใครดูมีแต่มีความดีดดิ้นไปตามๆกันเพราะที่เหลือตัณหาที่ออกจากใจนี่แหละมันผลักดันออกไปให้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้มันไม่ให้มองย้อนหลังขึ้นมาหาตัวต้นเหตุที่ตัวความคิดมันใสออกไปข้างนอกโลกทั้งหลายจึงตื่นเงาไปเรื่อยๆไม่มีใครจะรู้ตัวของมันมีแต่ตื่นเงาของกิเลสที่คิดหลอกตนเองไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ได้อบรมจิตใจทราบได้ว่าเป็นเงาเป็นเครื่องหลอกลวงนี่แหละพอดูใจเข้าไปมันจะเห็นทั้งของจริงเห็นทั้งของปลอมคิดเรื่องของปลอมมันรู้มันก็ปัดของมันของดีสั่งสมขึ้นเรื่อยๆส่งเสริมขึ้นไปเรื่อยๆใจนี่ก็เลยเป็นใจชุ่มเย็นแต่ก่อนเป็นกองฟืนกองไฟเผาหัวใจตลอดเมื่อทำได้เข้าสัมผัสใจเพราะการอบรมแล้วใจย่อมมีความสงบเย็นใจเปลี่ยนรสชาติความสัมผัสสัมพันธ์มีแต่สัมผัสสัมพันธ์ทำให้เป็นความร่มเย็นตลอดไปนี่ทำสัมผัสใจกับกิเลสสัมผัสใจต่างกันกิเลสสัมผัสใจเป็นฟืนเป็นไฟทำสัมผัสใจเป็นความสงบร่มเย็นใจดวงนี้จึงสำคัญมากขออย่ามองข้ามไปพระพุทธเจ้าสอนลงนี้เป็นสำคัญลองคิดดูตั้งแต่พระอัสสชิสอนพระสารีบุตรท่านก็ลงที่ใจนี่เลยนะพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นนักปัญญาเวลาไปเห็นพระสัจจิซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วนานั้นออกมาบิณฑบาตในหมู่บ้านส่วนพระสารีบุตรกับพระโมกขลาตอนนั้นพระโมกขลาไม่ได้มาด้วยนี่ท่านเป็นสหายกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มีแต่พระสารีบุตรที่เป็นเนียรถีนิครนมากผมมามองเห็นพระสัจจิเดินพิณฑบาตก้าวหน้าถอยกับเหลือบซ้ายมองขวาเป็นที่ยาชาติทางที่สวยงามทุกอย่างจับตาจับใจตลอดแล้วก็ค่อยด้อมตามหลังไปจนกระทั่งท่านพ้นจากหมู่บ้านไปแล้วเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าศึกษาธรรมะกับท่านพระสารีบุตรที่เป็นเดียรถีนิครนี้ก็เข้าไปศึกษาธรรมะกับท่านว่าพระคุณเจ้าหรือท่านบวชมาจากสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านดูกิริยาท่าทางหน้าเคารพเลื่อมใสยิ่งนักกว่านั้นมีท่านแล้วอาจารย์ของท่านสอนธรรมอย่างไรบ้างนะเนี่ยพระสารีบุตรตอนเป็นปริพาโสถามพระอัสสชิพระอัสสชิกับทั้งเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดถ่อมตนเอาไว้ว่าอาตมาเพิ่งบวชมาในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความลึกซึ้งกว้างขวางจะพูดกับท่านได้แต่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นจากที่จำเป็นก็ว่าเยธรรมาเหตุปภวาเตสุสังเหตุงกท่ากโตเตสัญจะโยนิโรโถจะเอวังวาดีมหาสมโนธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุคือหัวใจนะไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดจากเหตุคือหัวใจทั้งนั้นเมื่อเหตุต้นเหตุดับผลก็ดับทั้งดีทั้งชั่วครับสมณะโคดมของเราสอนไว้อย่างนี้ว่ามันท่านสะดุ้งทันทีเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากพระอัสสชิในเวลานั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนเข้าที่หัวใจเลยเยธรรมาเหตุว่าสอนลงที่หัวใจเกิดจากเหตุใจเป็นมหาเหตุสอนลงที่นี่พระพุทธเจ้าของท่านศาสดราของท่านสอนอย่างนี้อยู่พระสารีบุตรบรรลุพระโสดาลงในความจริงเต็มสัดเต็มส่วนยอมรับแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ที่ไหนที่ไหน
พอทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่จะที่ไหนแล้วก็ไปเล่าธรรมะนี้ให้พระโมคคัลลาฟังตามที่พระกาสจีสอนนั่นแหละพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาขึ้นมาด้วยกันถ่ายทอดกันไปเลยแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนฝูงในสำนักเยรถีนิคมมีจำนวนมากนะแล้วไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังท่านเหล่านั้นก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเพื่อติดตามพระสารีบุตรโมคคัลลาซึ่งเป็นหัวหน้าเยรถีนิคมไปด้วยกัน250คนนั่นไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าประสงค์แสดงธรรมให้ฟังท่านจนกระทั่งท่านเหล่านี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหมดส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานั้นซึ่งสำเร็จธรรมก่อนหน้านี้แล้วก็7วันพระโมคคัลลาจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บรรดาบริษัทบริวารสำเร็จก่อนหน้าแล้วส่วนพระสารีบุตร15วันจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา นี่แหละเรื่องของธรรมสอนลงที่ใจพระสารีบุตรท่านฟังถึงใจบรรลุธรรมโมคคัลลาฟังแล้วถึงใจบรรลุธรรมขึ้นมาแม้ฉะนั้นพระอัสสชีท่านไม่เคยแสดงออกยิบยับเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่พูดท่านพูดย่อให้ฟังตั้งแต่หัวใจของธรรมเท่านั้นให้พระสารีบุตรฟังทีนี้พระสารีบุตรเมื่อเวลาบรรลุธรรมแล้วเป็นคนกตัญญูกตเวทีนิสัยกตัญญูกตเวทีแล้วก็ทราบแล้วว่าพระสารีบุตรพระอัสสชีก็เป็นพระอรหันต์ก็ทราบเจ้าของเป็นถึงขั้นถึงอัครสาวกทางซ้ายทางขวานอกจากความเป็นอรหันต์แล้วได้ทราบว่าพระอัสสชีพักอยู่ในสถานที่ใดทิศใดพระสารีบุตรจะกราบไหว้ไปทางทิศนั้นๆที่พระอัสสชีอยู่นั่นเรียกว่าท่านเห็นบุญเห็นคุณเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ลืมมาเรื่อยแสดงมาเรื่อยนี่แหละศาสนาพุทธของเราย่างลงที่หัวใจสอนลงนั้นและท่านเหล่านั้นก็สำเร็จขึ้นมาเป็นอรหันต์จำนวนมากมายจากสำนักเยรถีนิคมนี่แหละศาสนาแท้ผู้มีวิสัยปัจจัยเข้าหากันได้อย่างง่ายดายง่ายดายเราควรนำมาเป็นคติถึงเราจะไม่ได้เป็นแบบปริพาชก250คนสำเร็จไปหันขึ้นมาก็ตามก็ขอให้เป็นลูกศิษย์ของท่านเดินตามร่องรอยท่านไปด้วยการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนทั้งด้วยการสร้างความดีทั่วๆไปทั้งการสร้างความดีด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นจุดสำคัญมากในการสร้างกุศลทั้งหลายขอให้จิตมีความสงบเย็นเถิดคนเราอยู่ที่ไหนเย็นหมดนี่พ่อพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาหาเนี่ยพัดอะไรมาตั้งอยู่นี่เอานี่มาตั้งหมุนมาพัดเอาพัดมาพัดให้หลวงตาวัวมันก็ทนไม่ได้ก็ใส่เปี้ยงตะกี้นี่ของฟุ่มเฟือส่วนเกินส่วนเลยสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้มากจิตใจเมื่อมีทำภายในจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนเริ่มสบายเริ่มสบายตัดออกในบรรดาภาระทั้งหลายที่ไม่จำเป็นซึ่งควรจะตัดออกหากเป็นเองภายในจิตใจเหลือไว้แต่ที่มีความจำเป็นไปโดยลำดับยิ่งเป็นพระนักปฏิบัติและผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยแล้วท่านจะจำกัดจำเขี่ยตามหลักธรรมชาติที่มีความจำเป็นประจำตนเท่านั้นนอกนั้นท่านจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อะไรมามีอะไรมาเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเกินโลกทั้งหลายหลงท่ำไม่หลงเพราะธรรมชาติ
เนื้อแท้อยู่กับหัวใจท่านแล้วสิ่งนั้นมีส่วนเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเปิดดีไม่ดีมาเป็นภาระตุลังให้แบกให้หามท่านปัดออกท่านแนวยุท่านไม่ยุ่งนั่นด้วยเหตุนี้เองผู้มีธรรมมากน้อยจึงตัดภาระทั้งหลายซึ่งเคยกังวลมามากมายตามวิสัยของโลกออกได้โดยลำดับลำราจนกระทั่งเข้ามาสู่ในหลักธรรมชาติจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วตัดได้หมดเลยตั้งแต่การดำเนินไปเฉพาะนักปฏิบัติพระนักปฏิบัติท่านจะ ปฏิบัติดำเนินหรือเกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจำเป็นที่ไม่จำเป็นท่านไม่ยุ่งเลยนั่นแหละที่ท่านพูดออกมาว่าเป็นภาษาของโลกท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานหรือส่งมรรคผลนิพพานท่านจะมีความปรารถนาน้อยกระทุกหรือว่ามีความรู้สึกอยู่ติดเกี่ยวข้องอยู่กับหลักธรรมชาติที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่ยุ่งท่านจึงกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายไปง่ายทุกอย่างง่ายไม่พลุงพลังเพราะใจท่านไม่พลุงพลังนั่นมันต่างกันอย่างนี้พอตัดสินแล้วเหลือตั้งแต่ใจล้วนๆแล้วเรานี่เพียงพออาศัยอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้ทั้งนั้นคือทำไม่บกพร่องในหัวใจแล้วจะไปขนขวายหาอะไรความบกพร่องมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจได้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความบกพร่องทั้งหลายที่มีในหัวใจมันก็หมดไปสิ่งทั้งหลายภายนอกก็ไม่มีก็เป็นความสะดวกสบายสบายนี่แหละธรรมครองใจธรรมครองใจจะไม่หวั่นไม่ไหวสะดวกสบายตลอดเวลาอะไรจะเกิดมีขึ้นมากน้อยเพียงไรเออก็รู้แต่ไม่หลงไม่ถึงเพราะอันนี้เป็นหลักใจอยู่กับหัวใจตัวเองสิ่งนั้นเป็นส่วนเศษส่วนเลยติดแนบอยู่ภายนอกหรือมาติดอยู่เพียงภายนอกไม่ได้ติดเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเหมือนธรรมกับใจธรรมกับใจเป็นอันเดียวก็อยู่ที่ไหนไม่เคลื่อนจากธรรมเลยท่านจึงสบายในทุกอิริยาบถนี่แหละธรรมถ้าเข้าสู่ใจสบายทั้งนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปพิจารณาเรื่องธรรมนี้สดสดร้อนร้อนไม่มีเพศหญิงเพศชายนะหัวใจดวงนี้รับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยกันกิเลสตัณหาและธรรมรับได้ด้วยกันขอให้นำไปชำระซักฟอกเพราะเราเป็นเจ้าของของใจเราเวลานี้ใจเรามันเป็นปืนเป็นไฟมีแต่พิษเอาธรรมเข้าไปชำระซักฟอกใจนั้นก็จะกลายเป็นสมบัติโดยลำดับสมบัติอันล้นค่าขึ้นมาภายในหัวใจเรา อยู่ที่ไหนก็สบายสบายเรื่องการเกิดการตายไปพบนั่นพบนี้ประจักษ์กับใจไม่ต้องไปถามใครขอให้ทำเข้าสัมผัสใจเธอที่พระพุทธเจ้าว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีจ้าอยู่ในหัวใจแล้วมันส่องถึงกันแล้วกระแสเช่นอย่างพระอาทิตย์ใจไหมล่ะพระอาทิตย์มาส่องมนุษย์เราเนี่ยตามที่เขาว่าไว้ตั้ง 7-8 นาทีแสงพาที่ก่อนจะมาถึงแดนมนุษย์เรานี่ถึง 7-8 นาทีอันนี้สวรรค์นิพพานจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กระแสของมันถึงกันเลยถึงกันเลยเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ได้บอกว่า 7-8 นาทีเพราะมันเร็วกว่านั้นปั๊บเดียวถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละคือพุทธเจ้าสอนไว้ให้ปากกันเคารพนะเคารพพุทธเจ้าว่าบาปบุญยาล่วงเกินฝ่าฝืนจะเป็นการทำลายตัวเองนะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ถ้าแจกฐานแจกการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดต้นเหตุมันไปจากนี่หมุนใจสบายธาตุขันให้สบายใจไฟเผามันไม่ดีมันให้สบายอย่างนี้เขาจะนั่งพัดเขาเป็นสบายเนี่ยพวกบ้าสบายเราอยากพูดนะ

เรื่องนี้ของเดือเราบอกก่อนเรื่องนี้ของเดือว่าฉันทันรู้ภาษาเราฟังเสียงพอละลั่นเลยก่อนเรื่องนี้ของเดือเราบอกว่าทางไปไม่ได้เราบอกงั้นท่านหัวเลาะกันลั่นออกไปแล้วก็ฟ้อนกูได้เท่านั้นแหละได้เท่านั้นแหละแต่เขารู้สึกก็ตื่นเต้นมากนะโอ้ยท่านรู้ภาษาเราปวดฟอมกูได้เท่านั้นก็เดินดีกงเดือกที่นี่เวลาไปบินตาบาดริมแม่น้ำโขงไปเที่ยวกรรมฐานเขาเอาอะไรมาใส่บาตรเอาเงินอะไรมาบอกคงเดือกคงเดือกเลยว่าโอ้ท่านบอกคงเดือกคงเดือกเราก็บอกอันเกินบองบาทเลยว่าคือเอาข้าวใส่บาตรอันเกินบองบาทนี่เขาเอาเงินมาใส่แล้วคงเดือกคงเดือกโอ้ท่านว่าคงเดือกบอกกันคงเดือกคงเดือกแล้วอ่อนเกินมองมาแล้วก็เขาเล่าโอ้ยท่านรู้ภาษาเราเลยนี่เท่านั้นแหละนี่เท่านั้นแหละมันเป็นอะไรทุกแบบมากกว่านั้นไม่ได้ภาษาหยวนก็เรียนไปเกี่ยวไปอยู่เกี่ยวกับภาษาหยวนเรียนภาษาหยวนได้มาพอเป็นข้อสรุปเท่านั้นแหละไปอยู่กับพวกไหนก็เรียนภาษาของเขาได้มาแค่นั้นแหละก็ตอบเลยเขาแล้วเข้าใจว่าเรารู้ภาษาเขาขี้หมาเลยได้เท่านั้นเป็นคนจริงได้เท่านั้นแหละอย่างเขามันจะเอาเงินไว้สบายเราคงเดือกระหว่างคงเดือกไม่ได้ครับแต่ว่าอันเกิดมองบาทนะครับคือเอาเข้าใส่บาทได้เท่านั้นแหละเขาก็ประกาศกันลั่นเลยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ท่านรู้ภาษาเรารู้ภาษาเราขี้หมาเลยรู้เท่านั้นแหละเดินดีใจฟอนหมดแล้วนะมีแต่คงเดือกคงเดือกเลยจะลืมเวลาไปแล้วเนี่ยมันท้ายแล้วนะมันค่ำมันดึกแล้วเนี่ยคงเดือกคงเดือกนะไม่ได้ไม่ได้คงเดือกแปลว่าไม่ได้อะไรคงเดือกเลยนี่ก็ไปทางคงเดือกไปหมดในสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4ท่านแสดงไว้แต่นี้มันก็ตามภูมิวินิสัยของผู้บำเพ็ญมหาสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่รับรองบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยฟังจังหวะสตินั่นสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานนั่นนี่เรียกถึงสติถึงขั้นมหาสติแล้วก็ปัญญาถึงขั้นมหาปัญญาไม่พ้นไปจากสติปัฏฐานนี่ไปได้เลยคืออย่างถ้า7ปี7เดือน7วันสำเร็จอยู่มาตั้งแต่

0: อยู่เลยล่ะปิ้งผึ่งนี่ทับเราไปเลยไปอย่างนั้นเป็นประจำอุตส่าห์พยายามตั้งครึ่งเดือนที่หนุนตลอดเลยแล้วไปอยู่ได้สองสามคืนเวลามันเสื่อมเนี่ยโหยมันกำลังแรงมากนะผึ่งลงนี่แหละอ่อนใจเอาอีกเอาอีกปีห้าเดือนจึงได้มาหาอุบายใหม่นี่แหละเรื่องราวมันเกี่ยวมันอาจจะขาดคำบริกรรมก็ได้ตอนนั้นเราไม่ได้มีคำบริกรรมมีแต่ตั้งสติอยู่กับจิตที่มันอาจเผลอไปตรงไหนเราไม่ทันนะสิทีนี้เวลาเรามาตั้งอุบายวิธีการใหม่นี้คือเราอาจจะขาดคำบริกรรมก็ได้ที่นี่เราจะเอาคำบริกรรมติดเลยสติติดกับคำบริกรรมอีกทีนึงเอาทีนี้ปล่อยเอามันจะเจริญไปไหนให้เจริญเอาเสื่อมไปไหนให้เสื่อมหายกังวลแต่คำบริกรรมกับสติติดกับใจนี้เผลอไม่ได้ว่างั้นเถอะเอาอันนี้สนองตรงนั้นมันจะเสื่อมจะเร็วไปได้เอาเสื่อมไปปล่อยเลยจับมันนี่ติดเป็นจริงๆไม่เผลอไม่ให้เผลอนั่นไปตั้งได้พอเต็มที่เนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นได้ข้อขึ้นไปถึงขั้นที่มันควรจะเสื่อมเอาเสื่อมบอกเลยแล้วไม่เสียดายแต่นี่เสื่อมไม่ได้เนี่ยติดกันไปเลยคำบริกรรมพอไปถึงนั้นแล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วค่อยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยเลยโอ้เนี่ยที่นี่ได้ละเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เราขาดคำบริกรรมสติอาจจะขาดในตอนใดตอนหนึ่งที่กำหนดที่เรียนติดเฉยๆนะที่นี่เวลาเราคำบริกรรมกับสติติดนี้ไม่ยอมให้เผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเผลอเวลาไหนไม่มีนอกนั้นหนักขนาดนะการตั้งสตินี้หนักมากนะหนักจริงๆแล้ววันนี้ก็อย่างวันหน้าก็แบบเดียวกันที่วันแรกนี่อกจะแตกคือสังขารความคิดปรุงมันดันขึ้นมันอยากคิดอยากปรุงนี่แหละสมุทัยคือกิเลสมันดันออกช่องเนี่ยที่นี่ช่องนี้แล้วเอาคำบริกรรมพุทโธปิดแล้วสติปิดไม่ให้มันออกเนี่ยมันถึงอกจะแตกเลยไม่ยอมไม่ออกเลยความคิดที่มันเคยคิดออกไปจนกระทั่งหลายวันอยู่นะแต่ไม่เผลอทั้งนั้นแหละที่จิตจะเบาเข้าไปเบาเข้าไปเบาเข้าไปจนกระทั่งไปขึ้นไปถึงขั้นนั้นแหละขั้นที่มันเคยเจริญถึงนั้นแล้วเสื่อมถึงนั้นอ้าวเสื่อมปล่อยเลยนะเราเคยห่วงเคยใยเคยห่วงมันพอแล้วว่าไม่มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเอาอันนี้เสื่อมไปแต่เรื่องก็เจริญไปแต่พุทโธกับคำกับสตินี่จะไม่ยอมให้พลาดจากกันไปถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยขึ้นไปจนว่าแน่ใจโอ้ที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะเหตุนี้เองนานเลยจึงได้มาสอนหนุ่มเพื่อนให้เป็นที่แน่ใจ สติเป็นสำคัญมากนะอันนั้นเป็นความคาดความคิดของเขาเนี่ยให้สำเร็จอะไรไว้นี่แต่สำคัญแท้มันก็อยู่กับตัวของเขาเองกิเลสมันอยู่ในนั้นทำอยู่ในนั้นแล้วจะมันจะแก้กันได้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามเอาให้เต็มเหนี่ยวไปแล้วกันนะเข้าใจเลยแต่สมมติเขาถามมาแล้วไม่ต้องพูดว่าสำเร็จการนั้นการนี้อะไรเขาพูดอะไรอย่าไปคาดเขาเข้าใจไหมไม่ให้คาดเขาว่ามันเป็นความมุ่งหมายของเขาอย่างแรงกล้าเราก็ยอมรับเอาไว้แต่การดำเนินเขาก็จะรู้เขาเองเวลามาบำเพ็ญที่วัดนะจะมีเท่านั้นนะเอาละให้พ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ

FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เหมือนอยู่3เดือนใช่ไหมสิ้นเดือนเล็บมาวันไม่ได้กระโดดกดเกียร์ไม่ทราบว่าเข้าออกไม่ได้สนใจกันแล้วมองวันนี้มองเห็นไฟไฟใครคงจะเป็นเล็บแล้วเราเดาเลยเพราะค่อยเดาไม่ผิดเจ๋งกว่าหมอดูเดาไม่ผิดเลยมองไปเห็นไฟพุ่งเล็กมาเล็กแล้วอะไร
2: เช็คประจำเดือน
1: เช็คประจำเดือน
2: คร
1: ับ ให้คนเอเอสคลินิกไอเยสิประจำเดือนแค่ประจำเดือนวันนี้ก็คิดว่าจะได้ไปไกลอยู่นะวันนี้ คือเล็งไว้เล็งไว้ที่จุดจำเป็นจำเป็นเมื่อวานนี้ไปอำเภอภูพานโรงพยาบาลเราไปตั้งแต่เดือนตุลาไม่ได้ไปอีกไปดูสภาพเมื่อวานที่เตรียมของไปเลยแล้วธรรมดาพิเศษอันนี้พิเศษคือดีเป็นสามชั้นคือถ้าธรรมดาโรงพยาบาลมาธรรมดาเนี่ยมีเยอะให้ทั่วๆไปธรรมดาถ้ามาแต่ไกลเช่นอุบลอุตรดิตถ์โคราชจะให้เพิ่มเขาอยู่เป็นพิเศษแต่นี่ภูพานเหยียบหัวเข้าไปหมดเลยทุกวันเอาเต็มรถเลยทุกวันแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจัยได้มอบให้โรงละ20,000-20,000นะคือไปถามเขาถามที่แรกเขาพูดให้ฟังซะก่อนถ้าหลวงตามาอย่างนี้ก็ต้องทุนรายจ่ายลงมากกว่าหรือธรรมดาโรงนี้โรงพยาบาลนี้เดือนละ10,000ค่าอาหารคนไข้และอาจจะลงตามมานี่ลดลงไปตั้ง 4,000 จ่ายเดือนละ 6,000 กว่างั้นนะเราก็จับออกมาทุกปัญหาเราไปอีกโรงอื่นโรงหนึ่งมันไม่เหมือนกันโรงหนึ่งเป็นอย่างโรงคือแล้วแต่คนไข้มากร้อยอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปถามเขามีค่าอาหารต่างๆสำหรับคนไข้ล่ะเดือนหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่คนไข้เขาบอกเมื่อวานโรงพยาบาลภูพานเขาว่าเดือนละ18,000ประมาณนั้นเราค่อยถามไปอย่างนี้แหละถามนี่เราก็ให้กะว่าพอดีให้เดือนให้โรงละ20,000-20,000-20,000ไปเลย

0: าจะจ่ายเดือนละ500,000ตามเขาเราจะให้เพียง20,000จำใจเลยมีให้20,000ไปเดี๋ยวนี้ให้จากนั้นเสมอกันหมดเดือนละ20,000โอ้ยสงสารนี่คนไข้อยู่นี่ทั้งเฉพาะทั้งภาคอีสานเป็นภาคคนจนเราจะหวังรายได้รายจากคนไข้หรือไม่หวังนะคนไข้ต้องมาอาศัยโรงพยาบาลเป็นเสร็จเวลาหายไปแล้วเขามีเขาก็ให้ไม่มีเขาก็ไปทางโรงพยาบาลทางหมอทางพยาบาลนี่ต้องเป็นผู้รับทุกอย่างนะนี่แหละเราก็คิดเพราะเราไปดูจนกระทั่งในโรงครัวโรงพยาบาลนะเราไปสอกแทรกไปเที่ยวดูให้เขาพาไปดูโรงพยาบาลแล้วครัวโรงพยาบาลต่างๆไปดูเวลาเรามาทำมันก็ถูกต้องดีไม่ค่อยผิดพลาดยิ่งเดี๋ยวนี้จะให้เป็นพื้นละ โรงละ20,000เราไปโรงไหนก็ให้โรงละ20,000ไปเลย อาหารนั่งให้ธรรมดาเหมือนกันหมดแต่จะมีพิเศษตอนที่เราไปนี้จะมีเช่นพวกเขาขายไก่ตามทางอะไรเราจะเอา นี่เป็นพิเศษกับกล้วยถ้าเราไปนี่ได้กล้วยไป4 ถุงใหญ่ 4 ถุงใหญ่ส่วนเขามารับเองไม่ได้กล้วยไม่ได้ไก่ถ้าเราไปแล้วมักจะได้ไก่กับกล้วยเสมอละเพราะกล้วยเขาทางบ้านเขาเอาเตรียมในรถมาไว้เราคิดว่าเขาคิดว่าเราจะไปโรงพยาบาลโรงนั่นโรงนี้เขาก็เตรียมกล้วยมาเพราะเราไปไหนเขากล้วยก็ติดไปเลยติดไปเลยเหมือนพวกไก่เนื้อนี้แล้วแต่สายทางนั่นอยู่ทางน้องคายก็เอาตั้งแต่อุดรไปตามสายทางมีแล้วเอาหมดละถ้าโรงได้เอาแล้วจะอย่างนั้นนะเราทำอะไรมันเป็นนิสัยอย่างนั้นมีเท่าไหร่เอาหมดเลยเอาหมดถ้าไปทางสกลก็น้องเมกถ้าประชาชนจะเลยไม่ได้ถ้าไปทางด้านนี้ก็เขาทั้งความสั่งแล้วก็แอลกับเขาอันนี้ละได้เป็นพิเศษไปสงสารเราสงสารนะพวกคนไข้ เขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เราละคนไข้มีนมาสายโรงพยาบาลทั้งนั้นนะเพราะนี่ทางโรงพยาบาลไม่ทราบว่าอะไรโรงพยาบาลนี้การจับการจ่ายของโรงพยาบาลมีอะไรบ้างกินคอแล้วบอกคือมาจะเศร้าจังเนื้อหรือท้องแห้งมากบอก
1: สันหลักของผม
0: เนื้อมันเลือกอะไรก็ไม่รู้หรอกเขาอ่านดูเป็นยังไง
2: ครับ
0: เขาอ่าน
2: ถวายสถานีวิทยุครับสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
0: เอาอ่านบอกเลยอ่านบอกเลย
2: กราบเรียนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตามที่ข้าพเจ้าชาวอำเภอบ้านแพงและคณะศิษย์หลวงตาได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหน้าบ้านเลขที่101429หมู่ที่3ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมด้วยกำลังส่ง30วัตต์ในระบบ FM คลื่นความถี่108เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 นถึง 23.35 นทุกวันโดยกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุกรมนาคมลูกขายรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด 100% เต็มซึ่งได้ออกอากาศจนตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2548จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานีวิทยุดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยเสาสูง30เมตรเครื่องส่งขนาด30วัตต์แผงอากาศ1ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆขอกราบถวายแด่องค์หลวงตายกให้เป็นสมบัติของสงฆ์และ วัดชัยมงคลวัดถ้ำยานาโพวัดป่าโนนแพงพร้อมชาวบ้าน อำเภอบ้านแพงขอภาวนาว่าจะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆอันจะเกิดจากการดำเนินการของสถาวิยุนี้โดยไม่ให้เป็นภาระแด่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาแต่ประการใด เพื่อใช้เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน และหากมีถึงหนึ่งถึงได้ที่องค์หลวงตาเมตตาพิจารณาจะให้แก้ไขเห็นเป็นการสมควรข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับและยินดีเป็นบัตรตามความประสงค์ทุกประการด้วยความสามัคคีของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ต่างอุตสาหะวิริยะอิสระช่วยกันจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขออนุสงฆ์จากการถวายทานในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบกับความเจริญทั้งในทางด้านโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญและขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดสามแดนโลกธาตุโปรดดลบันดาลให้องค์หลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนและในของสามแดนโลกธาตุตลอดชั่วนิจนิรันดร์ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการด้วยเสียงก้าวคณะศรัทธาวัดชัยมงคล วัดถ้ำยานาโพวัดป่าโนนแพงครับ
1: ขอผ้าป่าด้วยครับผมขอผ้าป่านี่นะผมขอผ้าป่าแล้วได้จะขอกลับไปบำรุงสถานี
0: ไม่เอามาให้จะดีกว่ามันขายหน้าจะขอเอามาให้เราขอคืนไปขายหน้าจะขอขายหน้ามากนี่ถ้าสมมติว่าเราให้คืนไปก็ขายหน้าเราไม่ให้มันจัดกันต้องหน่อยเนี่ยไม่ให้มันขายหน้าของมันทางนู้นขอคืนไปทางนี้ก็ให้คืนไปไม่ให้ไม่เห็นด้วยการขอคืนเข้าใจไหมเพราะงั้นเราจึงไม่ให้เอาข้ามาถ้าเราพูดสิมาขายที่หน้าอะไรกันเอาไปซะถอยไปก็แต่ว่าไปกันเยอะก็เป็นการเสียงเจ้ามุ่งเจ้าหมุนของมุ่งเจ้าเองมุ่งจะวายอย่างเนาะใช่ไหมครับกลับซะเอาไปกลับซะเอาไปเอากลับคืนไปหมดเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมนี่เอากลับไปก็ไปทำประโยชน์ส่วนรวมไม่เอาไปเข้ากระเป๋าเจ้าของอย่างนี้เอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละเอาไปจะบอกเลยเอาไป
2: ยกเงินหลีกให้ท่านดิยกเงินหลีกให้ท่านดิไหมจะเดิน
0: เอาไปสิเอาไปจัดกันไปมันมีคนมาใครมากเลยแล้วก็เหนื่อยนะแค่ทุกวันแค่นี้ก็ออกวิทยุทั่วประเทศไทยนะเราอยู่ที่หนึ่งพูดที่ไหนออกทั่วประเทศไทยเวลานี้ประเทศที่ไหนก็มันกันเขามีเครื่องไปออกที่นั่นเลยละเป็นวิทยุขึ้นเวลานั้นเวลานั้นตลอดไปหมดเลยการเทศนาว่าการในธรรมทั้งหลายทุกขั้นของธรรมฟาดให้เต็มเหนียวถึงนิพพานเราไม่อาจไม่อ่านพูดงงเต็มอยู่ในนี่หมดแล้วนี่เราพยายามพูดสามเต็มกำลังความสามารถแทบเป็นแทบตายสลับเป็นสลับตายมาเป็นเวลา9ปีนี่ล่ะป่าชาเราไม่มีล้มที่ไหนตายที่นั่นเป็นป่าชาที่นั่นเลยถึงเวลาเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ที่เด็ด นี่เรายังภูมิใจถึงเรื่องความภาคเพียรของเราตั้งแต่ออกเริ่มออกปฏิบัติมา เราไม่ได้เคยได้ตำหนิเจ้าของว่าอ่อนแอท้อแท้จะถอยหลังอย่างนี้ไม่มีทุกยากลำบากขนาดไหนลำบากยอมรับว่าลำบาก

แต่จิตนี่ไม่ถอยเลยหมุนติ้วติ้วนี่แหละมันจะตายเพราะกำลังจิตไม่ถอยร่างกายอ่อนไปตาม ที่นี่ที่เด็ดตอนนี้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องตามธรรมเพราะงั้นมันดิ้งพุ่งเรื่อยเด็ดเท่าไรก็พุ่งเรื่อยพุ่งเรื่อยสุดท้ายก็ถึงจุดที่หมาย มาแท้ที่มีน้องทั้งหลายฟังนี่แท้ที่ว่าจิตใจนี่พอทุกอย่างแล้วการเทศนาว่าการจึงไม่มีความสงสัยสนเทนิดหนึ่งไม่มีว่าจะผิดไปเทศนาไม่ว่าธรรมะขั้นใดที่สอนพี่น้องทั้งหลายทอดเราจากหัวใจที่ดำเนินมาเรียบร้อยแล้วผิดถูกอะไรเราประมวลของเรามาเรียบร้อยจนเป็นผลออกมานำมาเทศนาพี่น้องทั้งหลายฟังให้ขอให้ฟากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้มีแต่กิเลสหยาบย่ำทำลายมนุษย์เราทั่วโลกนี้มันจะตายเพราะกิเลสหยาบย่ำทำลายสมบัติเงินทองก็ของมีไม่อดประเทศไหนมีไม่อดไม่มีคำว่าบกบ้างอยู่นี่มันบกบ้างแต่ความอยากความทะเยอทะยานความได้ไม่พออันนี้หิวโหยมากได้มาเท่าไหร่เหมือนใส่เชื้อไฟเข้าสู่ไฟไม่แหลกไม่แหลกกิเลสไม่แหลกหามาเท่าไหร่กิเลสไม่พออันนี้นะที่มันเผาโลกเวลานี้นะเราเข้าใจว่าสมบัติของโลกไม่มีหรือสมบัติของโลกไม่อดเต็มอยู่หมดนั่นแหละแต่ผู้ที่หิวนี่มันหิวตลอด มันไม่มีคำว่าพอนี่แหละคำว่าความโลภ โลภกินานั่นเป็นไฟกองหนึ่งใหญ่ๆท่านบอกโทสักกินาความโกรธความเครียดแค้นเป็นไฟราคกินา ราคตัณหาเป็นไฟด้วยกันสามกองนี้เผาโลกอยู่เวลานี้ โลกก็ยินดีหมุนไปตามมันไม่มีใครที่จะมีความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดเพราะกิเลสเหล่านี้นะแล้วเฉลียวอิ่มพอแล้วหากข้ามกันไว้ด้วยอัดด้วยทำบ้างประหยัดมัธยัสถ์ได้มีความพอบ้างจะมีความสุขคิดได้ไม่พอตามกิเลสนี่เอาจนแหลกเลยใครจะมีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาก็ยามาอวดธรรมนะธรรมมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาหรอกขอให้มีธรรมเต็มหัวใจเถอะมีธรรมมากน้อยจะสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนเย็นนะคนมีธรรมมันต่างกันตรงนี้นะแล้วยิ่งธรรมเต็มหัวใจแล้วอยู่ที่ไหนจ้าตลอดเวลาพูดให้มันชัดเจนนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศก้องอยู่มา2,500 ปีนี้แล้วไป

พระพุทธเจ้าขอให้ลูกศิษย์มีครูท่านน่ะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธชาวครูขอให้เดินตามพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยจะพากันสงบร่มเย็นนะไอ้นี้มีตั้งแต่กิเลสไปที่ไหนมองหาคนไม่เห็นกิเลสเต็มตัวล้นล้นเลย แล้วเอาตั้งแต่ความสกปรกเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้กันนั่นแหละออกมาประกาศคนนั่นมีเงินมีทองเขาของขายนั่นขายนี่ขายหุ้นขายแห่นอะไรบางบ้านได้เงินเท่าไรเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านหรืออะไรล้านล้านก็ถ้าเกิดเธอถนัดยามาอวดทำพระพุทธเจ้าแหลกทั้งนั้นอะพวกนี้นะมันก็คิดไปว่ามีทนายทนายแยบในหัวใจทนายกองทุกอยู่ในหัวใจฝังนั้นไม่มีถอนไอ้ที่สำคัญว่าตนมีอย่างนี้มีแยบพอดีใจแยบเหมือนหิ่งห้อย หรือผ้าแลบเท่านั้นแหละนอกจากนั้นเป็นไฟเผาหัวใจเท่านั้นแหละเราอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะพาโลกเขามีความสงบร่มเย็นนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าธรรมมีหัวใจมากน้อยเย็นเย็นเอาที่นักภาวนาอยู่ในวันให้หาความเย็น ที่ไหนจะเจอถ้าไม่เจอที่ใจจะเจอที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยกิเลสอยู่ที่ใจสร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจเผาที่ใจโลกต่างคนต่างมีกิเลสประเภทนี้แล้วจึงเผากันทั่วโลกดินแดนแล้วใครจะว่าที่ไหนเจริญเจริญมันไม่มีอะไรเจริญอย่าเป็นบ้าที่มันเจริญก็เจริญที่จิตใจที่มีธรรมใครมีธรรมมากน้อยนั้นเจริญแน่นอนใครไม่เห็นก็ตามเจ้าของรู้อยู่ในเจ้าของ ไอ้นั่นมันเห่ากันลมๆแรงๆหมดล่ะต่างคนต่างตื่นเหมือนกระต่ายตื่นตูมเพราะว่ากระต่ายตื่นตูมก็นิทานนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่นะนอนหลับนอนฝันนี่เหรอมะตูมมันหล่นลงจากขั้วมันต้นมันมาโดนก้านต้านก้านลานตูมตามลงมากระต่ายมันก็นอนหลับอยู่ก็โดดนึกว่าฟ้าถล่มแล้ววิ่งไปเลยไปที่ไหนก็บอกฟ้าถล่มฟ้าถล่มทางนี้ก็ไม่ได้สับได้แสงใครว่าฟ้าถล่มวิ่งไปตามๆกันขาหักแข้งหักไม่ว่าวิ่งไปตามกัน วิ่งไปหามาเหตุผลไม่ได้มีแต่ฟ้าถล่มฟ้าถล่มไปจึงไปเจอพระยาราชสีห์ วิ่งมาอะไรจะด่วนไปว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มที่ไหนนะพระยาราชสีห์ห้ามเอาไว้หาถามหาเหตุหาผลมันเป็นมากับอะไรเป็นมากับกระต่ายกระต่ายมันตื่นตูมฟ้าถล่มเอาไล่ไปดูเห็นน่ะลูกมดตูมลูกหนึ่งโลนมันโลนลงมาถูกก้านตาลแล้วตกอยู่นั้นนี่น่ะฟ้าถล่มมดตูมลูกนี่ล่ะนี่เนี่ยตามหาเหตุมาได้เหตุผลนั่นล่ะธรรมพญาราชสีห์คือศาสดาองค์เอกได้แต่ธรรมนำมาสอนโลกอย่าพากันตื่นเกินไปกระต่ายตื่นตูม ให้ไปดูบ้างเหมือนตูมมันหล่นใส่ก้านตาลอันนี้ก็วิ่งโน่นวิ่งนี่หาที่ไหนก็ไม่เจอก็มีแต่มะตูมมันหล่นอยู่ก้านตาลอยู่นั่นแหละความสุขไม่มีถ้าว่าความสุขจะมีเท่าลูกมะตูมลูกหนึ่งก็ความทุกข์ท่วมหัวเข้าใจไหมล่ะต่างคนต่างดีต่างดิ้นไปตามกันก็ตายตื่นตูมนี่แหละฟ้าดินถล่ม ไอ้พวกนี้พวกฟ้าดินถล่มนะลองดูยูนี่มันมีขาไหมมันวิ่งมันไม่ใช่หมดเลยหรือขาหักแข้งหักไปแล้วฟ้าแรดฟ้าถล่มไปเขาก็ตายนั่นแหละตื่นเป็นบ้ากันจะตื่นนะอะไร ความสุขความทุกข์มันมีอยู่กับทุกคนควรจะทดสอบพินิจพิจารณาเรื่องความสุขความทุกข์ความได้ความเสียมันเป็นมาจากไหนเป็นมาจากแต่ละคนละคนปฏิบัติตัวยังไงมันถึงเป็นความสุขอย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างนั้นทบทวนหาตัวเหตุคือตัวของเราเองมันก็มีทางแก้ไขดัดแปลงตัวเองได้ถ้าจะวิ่งตั้งแบบก็ตายตื่นตูมตายด้วยกันทั้งนั้นนะพากันจำมันนะ นี่เราเทศก็เทศสุดขีดจุดแดนแล้วเทศสอนโลกเทศอย่างเปิดเผยเทศอย่างไม่มีสงสัยในหัวใจเรา เปิดออกนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนั้นนะไม่อาจไม่อั้นที่มีที่นำมาสอนโลกมีอยู่ในเต็มหัวใจนี้หมดแล้วแล้วไม่รู้ลุ่มคำมาสอนนะ เพราะงั้นจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่พากันไปปฏิบัติบ้างนะศาสนานี่ทำทั้งแท่งทำทั้งแท่งไม่ปรากฏเลยเหมือน ไก่แจ้กับแม่กับเพชรพลอยนั่นแหละไอ้พวกเราพวกไก่แจ้เพชรพลอยมันไม่สนใจคืออาจทำสู้เข้าสู่ข้าวสารก็ไม่ได้เข้าสู่ข้าวสารก็ไปหามากินพอได้กรอกหม้อบ้างนะกินแล้วหาใหม่หาใหม่ผู้หาไม่ได้ก็จะตายแล้วพวกไก่แจ้นั่นแหละที่ว่าข้าวสารมันดีเจ้าของจะตายไม่ว่า พอ

0: หนึ่งก็ไปขายว่าสีเด็ดข้าวสาร เท่าลำเรือนี่หรือเท่าภูเขาก็ได้พลอยไม่หนึ่งราคาเท่าไรทำหาให้เข้าสู่หัวใจดีมันจะอิ่มตัวของมันมาหมด มันอิ่มนี่คือกิเลสดึงออกไปดึงนั่นดึงนี่อิ่มไม่อิ่มไม่ทีนะ ยึดนั่นยึดนี่ยุ่งไปหมดจนกระทั่งมันตายตายแล้วเอาไฟแล้วไปเผาสมบัติเงินทองทั้งหลายนั่นไม่ได้เผานะเขาก็ทิ้งของเขาอย่างนั้นแล้วเป็นบ้าเขาต่างหากเขาเวลาตายแล้วก็พวกเดียวกันไปเผากันเ ท่านั้นเองแล้วกลับมาบ้านใครเรือนใครก็ไม่ทราบว่าต้นสายไปเหตุว่าคนตายนี่มันไปทางไหนไม่รู้เป็นแบบเดียวกันหมดนี่แหละลมๆแรงๆฟาดหัวใจมันสง่างามจริงตายนะก็ตายเถอะนะหัวใจไม่ได้ตายหัวใจเป็นนักรู้รู้ตัวเองทุกอย่าง ไปสงสัยอะไรที่ไหนขอให้มีธรรมเข้าในใจถ้าไม่มีธรรมนี้ปล่อยคว้าทั้งนั้นนะไม่มีใครมีหลักมีเกณฑ์ในโลกนี้สมบัติเงินทองของท่วมภูเขาเท่าภูเขาท่วมหัวอยู่ก็ตามไม่มีความหมายจิตมันปล่อยคว้ามันไม่มีที่ปล่อยคว้ามันก็ปล่อยคว้าวัตถุมาเป็นสาระ อันนั้นดีอันนี้ดีเพราะมันไม่มีของดีกว่านั้นมายืนมาเกาะมันก็เกาะไปแล้วถ้าทำเข้าสู่ใจปั๊บเลยมันจะค่อยปล่อยออกปล่อยออกทั้งหลายปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรสู้ทำเลิศเลยนี่อยู่จุดนี้พระพุทธเจ้าสอนจุดนี้พระกระจามานะเอาละพอจะให้พรนะสายแล้วเนี่ยทุกวันทุกวันแต่ก่อนอิจิตังปฏิตังสุงหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสักพระโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนสตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไม่นะนี่เอาไปนี่ไม่อยู่นานอ่ะเรามีธุระไปเราจะไปฮะ
1: ม
0: ุ
1: สล
0: า
1: ฝ
0: าก
1: ไป
0: เอออ้าวเอาไปนี่เอาไปวางเลยเดี๋ยวนี้จะมาอยู่นานทางไกลหลวงพ่อโรงพยาบาลไม่ใช่อะไรนะอยู่ลึกลับตามเข้าไปตามเข้าไปที่ไหนลำบากมากตามเข้าไปที่อยู่เปิดเผยจริงก็ไม่ค่อยเท่าไรนะที่อยู่ลึกๆรับๆทุกยากลำบากมากเราจะนั่งแต่ไปอย่างนั้นจะอย่างผูกพันอย่างนั้นลำบากมากไปยิงทุ่มให้หมดเลยพิเศษไปหมดธรรมดาให้พิเศษอันนี้เลยพิเศษจริงเต็มเอียดเลยรถเมื่อวานทุ่มลงเลยไปก็เขาก็มาเอาเก้าอี้มาตั้งข้างเราก็จะทำนี่เราจะลงนั่งสักคู่นะลงนั่งพอให้เขาขนของออกจากรถเขาขนของเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปแปลว่าเอาละพูดไม่พูดมากนะลูกหลานนะเอาของมาให้นี่ก็สั่งเสียเรียบร้อยแล้วก็เวลานี้บ้านเมืองของเรามันกำลังขัดสนจนใจให้พากันประหยัดมัธยัสถ์กล้วยนี่นะ4ถุงนี่นะได้กินหมดทั้งเปลือกเลยนะพอว่าลุกขึ้นเก้าอี้เขาก็หัวเราะแกไปเลยบอกให้กินหมดทั้งเปลือกกินแบบประหยัดแล้วบอก
1: ท่านมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรค่ะที่ดูแลเด็กค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรเจ้าค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรครับ
1: มันจะมาขอความเมตตาม
0: ันได้วิชาที่ไหนพิเศษมาม
1: ันเป็นเด็กพิการนะคะดูแลเด็กพิการ
0: เด็กพิการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กพิการเนี่ยมันพิเศษอะไรตั้งแต่ไอ้อ้วนเนาะเราพิการเดินร่วมเปี้ยมร่วมเปี้ยมไม่เห็นว่าไอ้อ้วนพิเศษบ้างนี่เด็กพิเศษอะไรถึงมีอะไร
1: เรื่องอะไรเด็กจะเข้าค่ายนะคะแต่ทางเราจะผ่าน
0: เราจะไปมามันจะมายุ่งนะ
1: ก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงตา
0: เลยขอ
1: ขอว่าประมาณสนับสนุนล่ะค่ะ
2: ขอเงินนะครับ
0: เพราะงั้นแค่

0: เราได้งบประมาณมาจากไหน
1: อ๋อจากของเราค่ะส่วนหนึ่งค่ะจากของหน่วยงานของเราส่วนหนึ่งค่ะ
0: เพราะไม่ให้วันนี้ไม่ให้เราก็กำลังจะไปให้ที่เขาไม่ขอผู้ขอไม่ให้ งบประมาณเราเป็นอะไร
1: เป็น
0: ห
1: ลวงตาจะเมตตาเป็นเงินจะให้เงินให้เด็กหรือหลวงตาจะขนมก็ได้ค่ะ
2: เงินซื้ออาหารให้เด็กหรือจะให้เป็นขนมก็ได้ครับ
0: โอ้ยหัวกล่องยากนะกล่องยากให้ยากแต่ไม่ใช่จะหนีแล้วเด็กคุณจะมาเท่าไหร
1: ่เด็กประมาณ100ค่ะเราจะพาเด็กไปขึ้นเข้าค่ายอยู่ภ
0: ู
1: ขว
0: าย
1: ล
0: ม
1: นะคะ
0: ภูขวายลมน
2: ี่ข้อบนนี่ครับ
0: ข้อบนค่ะไปอยู่น้อยเหรอ
2: กี่วัน
1: 3ว
2: ัน
1: ค่ะ
2: 3วันเหรอ
0: ฮะ
2: เขาไปเข้าค่าย3วันครับเด็กเฉลี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่เด็กอายุตั้งแต่7ขวบถ
0: ึ
1: ง
0: 13ขวบมีเงินคงคลังอยู่บ้างมั้ย
1: ได้เจ้าค่ะ
0: มีเงินคงคลังอยู่บ้างมั้ย
3: มีอยู่ครับผม
0: เออเอาให้ทั้งนี้ครับ 10,000 นะเราไม่มีมากไอ้หนึ่งไอ้ที่มึงอะไรไอ้ที่นี่นั่งเอาละไปละอะไรมันก็อยู่มันไปหมดอ่ะไอ้นี่มันไปได้หมดเลยมึงจะมากินย่างกูไม่ได้ไปมันยุ่งกับย่างเอาไว้ครับไอ้หนึ่งย่างเนี่ยผมลองว่าจะไปมากเยี่ยมโอ้ปวดขา
4: ตาครับผมหมอสมศิษฐ์ฮะหมอผ่าตัดสมองจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรครับ
0: ผ่าตัดสมองแล้วเป็นไง
4: ผ่าตัดสมองตอนนี้ผมจะมาขอความเมตตาจากหลวงตาคือตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับการต้องได้รับการผ่าตัดสมองเนี่ยมีจำนวนมากคือทั้งจากจังหวัดอุดรหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครหรือว่าหรือแต่จังหวัดเลยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอุดรในขณะนี้คือที่โรงพยาบาลอุดรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยคือไอ้ที่สำคัญคือไอ้กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองเนี่ย
0: แล้วเราก็เลยเคยให้นะเครื่องผ่าตัดสมองที่อุดรค่อยให้ผมอย่างนี้นะ
2: หมอนี่อยู่นานยังเนี่ย
4: อ๋อผมอยู่นานแล้วฮะ
2: เหรอหมอนี่ก็อยู่หลายกี่ปีแล้ว
4: อยู่มา7ปีแล้วหลวงตา
2: เอาเลยผมเข้ามาอยู่มา7ปีแล้วทีนี้ว่า
0: เราเคยให้เครื่องมือผ่าตัดสมองว่า
2: จะเคยให้ไปครั้งนึง
0: ร่างกว่าเคยสั่งยาร่างกว่า
2: ไม่รู้ว่าให
0: ้อะไรอ่ะ
2: เลื่อยรู้สึกจะเป็นเลื่อยผ่าตัดสมองใช่ไห
0: ม
2: ครับก่อนเนี้ยเลื่อย
4: ก่อนตอนนั้นที่คุณหมอชนาทิพย์มาตอนนั้นหลวงตาบอกว่าจะให้เกี่ยวกับให้เครื่องดูดเนื้องอกสมองแต่พอดีตอนนั้นในกระทรวงเขาให้มาพอดีหลวงตาก็เลยบอกว่า
2: เงิน
4: ของห
2: ลว
4: งต
2: า
4: ก็ไปก่อนเพราะว่าได้จากกระทรวงมาคร
2: ับเครื่องด
0: ู
2: ดเน
0: ื้
2: องอกในสมองราชการให้มาแล้วครับ
0: แล้วทำไมคุ
2: ณอันนี้ก็จะเลือกเป็นอะไรเป็น
4: อันนี้มันเป็นกล้องผ่าตัดกล้องช่วยผ่าตัดไอ้พวกเนื้องอกในสมองแล้วก็ไอ้พวกหลอดเลือดในสมอง
0: กล้อง
4: จุลทรรศน์นะฮะ
0: กล้องเขาก็ส่องก่อน
4: กล้องส่องฮะเป็นกล้องตัวใหญ่เอาไว้เพื่อขยายที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในสมองอะครับครับ
2: แพงไหมเนี่ย
4: เครื่องแพงฮะ
2: เท่าไหร่
4: ประมาณ5ล้านนะฮะ
0: มีเรา
4: ขอรัฐบาลมานี่ประมาณ5ปี7ปีก็ไม่ได้ฮะแล้วคนไข้คือต้องส่งไปกรุงเทพบางทีก็ต้องไปกันก็เสียชีวิตไป
0: ทุ่มมาขอนะมันจะทุ่มให้นะทุ่มขอ5ล้านฟังดูเนาะเออยังให้ไม่ได้รอแล้วก่อนนี่ก็ยังทางตั้งศูนย์ตาดวงตาที่นี่มือยำคือเราคิดว่าจะตั้งศูนย์คืออุดรได้แล้วศูนย์ดวงตาให้ครบหมดเออก็นี่เลยคือมันว่างตรงไหนเราตกลงกับผู้ว่าชัยพรพฤติกรรมไปได้ที่มือยำอันนี้ถุงดวงตาเนาะเริ่มแล้วอย่างนี้เป็นอันว่าตกลงให้แล้วหมอเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมาให้ครบ

0: เขาจะมาให้เรายังไม่ให้มาเราบอกของที่ขอมา6ล้านให้ไปแล้วสั่งแล้วอย่างนี้ให้เตรียมหมอให้พ่อก็แล้วกันนะที่มาหาเรามาหาเพื่ออะไรว่ายังไม่เกิดประโยชน์ก็บอกยังไม่มาก็ว่าเราสั่งไปไม่มาไอ้สิ่งเวลามันจะพบกันไม่ต้องบอกมันก็พบกันเองเวลานี้ความจำเป็นอย่างอื่นยังมีมากเอาความจำเป็นอย่างอื่นก่อนหมอยังไม่จำเป็นที่จะมาหาเราเราบอกหมอยังไม่มาว่าอย่างนั้นเราทำบ้างที่คงไปคงมา นี่ก็มาหกล้านตั้งพื้นฐานเสร็จแล้วหกล้านไอ้ดวงพวกตานี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านอย่างน้อย20ล้านมันมีกำลังตั้งบุรีรัมย์แล้วตั้งมีแล้วก็จะไปตั้งข้าวนั่นข้าวนี่ใครยังไม่ตายคุณจะตั้งประชั่วไปหมดมองใครแล้วอันนี้ห้าล้านพักไว้ก่อนนะยังไม่ให้กำลังตั้งบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตั้งก่อนแล้วถึงจะพื้นบุรีรัมย์ขึ้นเท่านี้ได้พอประมาณพอสมควรแล้วพักไว้ก่อนนะอุดรเราได้พอสมควรแล้วพักไว้ก่อนนี่เราจะมาสร้างบุรีรัมย์มีตั้งต้นก็6ล้านแล้วให้เขาสั่งแล้วทางหมอยังไม่ครบให้เตรียมมาให้ครบเราก็บอกงั้นเราจะเตรียมส่งอะไรสั่งพันนั้นให้สั่งเครื่องมือแพทย์เครื่องมือตาก็ตกลงกันวันนั้นเราแค่นี้ก่อนนะยังไม่ให้หรอกนะกำลังไปตั้งทางชูรินโอ้บุรีรัมย์เพราะฉะนั้นไปเลิกเอามานี่ถือว่าทำไมเอามาตั้งอย่างนั้นดีอยู่ในมือก็ทวงเอาเรา
1: หนึ่งหมื่นให้ที่เขาขอเมื่อกี้นะเด็กพิการ10,000บาทที่บอก
0: ให้ไว้ให้เลยเด็กพิการให้10,000อย่างนั้นแหละเอาท่านนั้นไป
2: มาแล้วครับทองคำวันนี้ไม่มีครับผม
0: ไม่มีก็ไปเอาหัวมันละ
3: มาแล้วจ้ะ
1: เฮ้ยดีคร
0: ับ อะไร
1: หนึ่งสลึงครับ
0: หนึ่งสลึงเอาละพอไม่เสียลวดลายลวดลายเสือโคร่งเสือโคร่งที่นี่ไปที่ไหนตะปบตามกระเป๋าแล้วเข้าใจไหมเสือโคร่งนี่ตะปบตามกระเป๋ากระเป๋ามีทองมีอะไรเอามาบอกเลยไปละเราสายแล้วเราจะไปคือละของเราไกลวันนี้ไกลนะ ไปโรงพยาบาลแล้ววันนี้เอาออกไปเราจะไปของเราแล้วนี่เหยียดไว้อย่างนี้นะถ้าคู่ไว้นี่ลูกขึ้นไม่ขึ้นต้องเหยียดไว้ก่อนพอลูกขึ้นไปอยู่ไปได้ เดี๋ยวที่การก็ให้1,000วันนี้ก็อย่างนั้นไปก่อนแล้วหูไทยทางโน้นทางนี้อ่ะแล้วเราจึงบอกว่าไม่มีเรื่องมีเงินมีมาจากไหนไม่มีหมดตลอดเลยบางทีก็ไปกวนคุณพ่อคุณแม่แต่ปอดเราบ้านมาไม่ใช่เงินน้อยๆเป็นล้านเงินมาบ้านมาดูมันครั้งแรก4 ล้านครั้งที่2 5 ล้านเป็น9 ล้านมาแล้วนี่เห็นไหมล่ะพอเราแยกกันนั่นแหละออกมาแล้ว9 ล้านพอเราไปกรุงเทพคราวนี้ดูมันรวมทั้งหมดดูมัน7 ล้านนอนพอไปกรุงเทพคราวนี้นะไม่นับ9 ล้านนั่นนะ นี่7 ล้านไปคราวนี้ก็มา7 ล้านแต่อย่างนั้นแล้วเพราะนั่นเราจึงไม่ค่อยอยากแตะนะถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ไปกวนมาต่อว่านะก็พอนาท่านก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่ฝนท่านไม่อดอยากขาดแคลนได้บ้างหรือว่างั้นแล้วโอ้ยการภาวนาก็ภาวนาด้วยความเป็นธรรมผู้รับก็ควรจะเป็นธรรมด้วยกันเมื่อสมควรจะเป็นอะไรก็ค่อยเป็นไปนี่เวลานี้พอถูไทยได้อยู่ก็ยังไม่รบกวนหากว่ามันจำเป็นจริงแล้วก็จะไปขอลูกศิษย์หรือขอคนอื่นเขาจะไม่อะไรตัวเดียวระหว่างขอลูกศิษย์เวลานี้ให้อยู่เย็นใจซะก่อนนะที่นี่ไปแล้วออกไปแล้วป้าจะอยู่4 ล้านที่2-5 ล้านขึ้นมาเห็นไหมล่ะอย่างนั้นถ้าจำเป็นก็จำเป็นจริงเราไม่มีรอยแล้วอะไรจำเป็นจริงจำเป็นจริงก็บอกไปให้ลูกศิษย์เวลานี้จำเป็นคือมันสั่งอะไรสั่งแล้วขอเงินยังไม่มีให้เขาต้องไปขอทุกสิทธิ์มาเขาจำเป็นของเขาเราก็เห็นก่อนจำเป็นหนึ่งจริงยอมให้เขาติดนี่เอาติดแล้วก็ไปออดเอาลูกสิทธิ์มาเป็นงั้นนะไปรัดนี่หรือไม่ใครไปอยู่นี่นะเราจะไป อะไรอีก
1: ค้างสองคืนครับขออนุญาตค้างสองคืนครับ
4: ค้างแล้วค่ะ
1: ค้างแล้วเหรอ
4: จะเดินทางกลับทางนี้ค่ะ
1: ขับมาบอก กลับมาบอก
0: ไม่ว่าอะไรเวลานี้เราใส่หูหงอกแล้วที่มันอยู่เราเขาจะไปเดี๋ยวไม่ฟังเสียงอะไรแล้วไปแล้วไปละนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประ

ได้พบกัลยาณมิตรแม้จะเป็นนวกะภิกษุคือภิกษุบวชใหม่แต่หลวงปู่ก็ได้ผ่านชีวิตการทุดงมาหลายปีแล้วเริ่มแต่ระยะที่ท่านอาจารย์ของท่านพาดำเนินมาในฐานะผ้าขาวน้อย4ปีและต่อมาในฐานะสามเณรอีก4ปีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วอยู่รับการอบรมจากพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์ให้รู้จักพระธรรมวินัยให้พอรักษาตัวได้ใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาพรรษาแรกพุทธศักราช2468ท่านจึงขอต่ออุปัชฌาย์ไปจำพรรษาอยู่ณวัดป่านาคำใหญ่ซึ่งเป็นวัดป่าเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็มิได้อยู่ห่างไกลจากวัดสางโศกที่พระอุปัชฌาย์ของท่านอยู่จำพรรษานักเพราะต่างอยู่ในเขตอำเภอยโสธรด้วยกันออกพรรษาแล้วท่านก็ออกทุดงไปตามป่าเขาใกล้เคียงถึงพรรษาที่2พุทธศักราช2469ท่านไปจำพรรษาที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกเป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วระยะนี้ญาติพี่น้องโดยเฉพาะโยมันดาได้ขอร้องให้ท่านมาโปรดบรรดาญาติบ้างดังนั้นในพรรษาที่3พุทธศักราช2470หลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาจังหวัดอุดรธานีมาจำพรรษาอยู่ณวัดป่าหนองบัวบานอำเภอเมืองซึ่งไม่ไกลจากตำบลเชียงพินบ้านที่อยู่ของบรรดาญาติพี่น้องของท่านเท่าไรนักวัดป่าหนองบัวบานนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้ำใหญ่แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่านิโคธารามบ้านหนองบัวบานที่หลวงปู่อ่อนญาณสิริเพื่อนสหธรรมมิตรของท่านสร้างในภายหลังวัดป่าหนองบัวบานนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้ำใหญ่แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่านิโคธารามบ้านหนองบัวบานที่หลวงปู่อ่อนญาณสิริเพื่อนสหธรรมิกของท่านสร้างในภายหลังณวัดป่าหนองบัวบานนี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาดีแล้วหลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งในชีวิตสมณเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมาเกือบ60พรรษากาลนั้นได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาภิกษุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่า10ปีแต่เมื่อมีพรรษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อยก็มิได้ถือตัวประการใดคงใกล้ชิดสนิทสนมร่วมปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นอย่างดีภิกษุท่านนั้นคือท่านที่เรารู้จักเราเคารพบูชากันในภายหลังในนามว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพลนั่นเองปกติหลวงปู่เป็นผู้เงียบขรึมพูดน้อยไม่ค่อยสนิทกับใครง่ายๆหรืออีกนัยหนึ่งท่านเป็นผู้เลือกคบมิตรท่านทราบดีว่ายาที่สังกุรุเตมิตตังยาที่สังกุรุเตมิตตังยาที่สัญจะเสวติโสปิตาทิสโกโหติสหวาโสหิตาทิโสบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรและส่องเสพคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นฉะนั้นเมื่อท่านได้พบหลวงปู่ขาวได้เห็นความตั้งใจเพียรพยายามความเป็นปราชญ์ของหลวงปู่ขาวและในเวลาเดียวกันหลวงปู่ขาวก็ได้เห็นความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรมความเป็นปราชญ์อภิญญาของหลวงปู่ท่านทั้งสองจึงต่างเคารพในธรรมของกันและกันเป็นกัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อต่อกันท่านจำพรรษาอยู่ร่วมกันณวัดป่าหนองบัวบานนานถึง3พรรษา
จากปีพุทธศักราช2470ถึงปีพุทธศักราช2472ได้มีผู้เปรียบหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบว่าเหมือนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการกล่าวกันเช่นนั้นคงจะเป็นด้วยในระยะแรกที่ท่านทั้งสองรู้จักกันจำพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นท่านต่างแสดงความประสงค์ที่จะก้าวล่วงกองทุกข์ให้ได้แต่ก็กำลังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยสอนสั่งขัดเกลากมลสันดานและชี้แนะทางพ้นทุกข์อย่างถูกต้องได้เหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กำลังเป็นผู้แสวงหาครูอาจารย์แต่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบระหว่างพรรษาแรกที่หนองบัวบานก็กำลังแสวงหาครูอาจารย์และยังไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระเหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ต่างเป็นสหายกันและให้สัญญาต่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสพบอาจารย์สอนทางพ้นทุกข์ก่อนกันก็ขอให้ช่วยบอกกันด้วยหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบต่างเป็นสหายปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่วัดเดียวกันชอบพออุปนิสัยซึ่งกันและกันต่างให้สัญญาต่อกันว่าหากใครได้พบท่านพระอาจารย์มั่นก่อนขอให้ช่วยบอกกันด้วยเหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเมื่อองค์หนึ่งคือพระสารีบุตรได้มีโอกาสพบท่านผู้บอกทางพ้นทุกข์พระอัสสชิท่านก็ชวนพระโมคคัลลานะเพื่อนของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสำหรับหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบเมื่อองค์หนึ่งคือหลวงปู่ชอบได้มีโอกาสกราบท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ชวนให้หลวงปู่ขาวเพื่อนของท่านได้ไปกราบครูบาอาจารย์บ้างท่านได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาได้เดินธุดงค์ด้วยกันเมื่อต่างได้มากราบท่านพระอาจารย์มั่นถวายตัวเป็นศิษย์รับคำสอนจากท่านแล้วก็แยกย้ายกันไปออกปฏิบัติธรรมตามจริตนิสัยของแต่ละองค์บางเวลาก็ร่วมเดินธุดงค์เผชิญความเป็นความตายด้วยกันบางเวลาก็แยกออกไปแสวงหาสัจธรรมบางเวลาก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปทางภาคเหนือด้วยกันเป็น10ปีชวนกันกลับมาภาคอีสานบ้านเกิดด้วยกันบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและหมู่คณะแล้วก็สั่งสอนสานุศิษย์ของแต่ละท่านในหลักธรรมอันเป็นแนวเดียวกันแต่หนุ่มจนย่างเข้าสู่วัยชราแต่เมื่อเป็นผู้แสวงหาจนเป็นผู้ปล่อยวางได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันท่านได้พบปะเยี่ยมเยียนแสดงธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นนิดให้บรรดาศิษย์ได้มีโอกาสกราบบูชาพระคุณเจ้าทั้งสองคู่กันจนกระทั่งองค์หนึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ล่วงลับดับขันนิพพานไปก่อนเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526ที่ผ่านมานี้โยเวกตัญญูกตะเวทิทีโรกัลยาณมิตโตทันหะพัตติจะโหติทุกขิตัสสะสักกัจจะกโรติกิจจังตถาวิทังสัพปุริสังวทันติบุคคลผู้มีปรีชาใดเป็นคนมีกตะบุคคลผู้มีปรีชาใดเป็นคนมีกตัญญูกตะเวทีหนึ่งมีกัลยาณมิตรสนิทสนมกันหนึ่งช่วยทำกิจของมิตรผู้มีทุกข์โดยเต็มใจหนึ่งท่านเรียกบุคคลผู้นั้นว่าสัตตบุรุษพบพระอาจารย์มั่นหลวงปู่บวชแล้วถึง4ปีจึงได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระความจริงพระอาจารย์พาอาจารย์องค์แรกผู้พาท่านออกดำเนินทางธรรมโดยให้เป็นผ้าขาวน้อยเดินรุกขมูลไปกับท่านจนกระทั่งเป็นธุระให้ท่านบวชเนน
ก็เป็นศิษย์องค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคยเคารพเลื่อมใสพระอาจารย์พาอาจารย์ของท่านมากและอดคิดแปลกใจไม่ได้ที่ท่านพระอาจารย์พาเล่าให้ฟังถึงท่านพระอาจารย์มั่น

อ่านมากที่สุดท่านว่าพระอาจารย์พาอ่านใจคนได้มากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พายืนยันว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านอ่านใจคนดักใจคนรู้จิตคนได้ทุกเวลาทุกโอกาสมากที่สุดท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบซึ่งในสมัยนี้ยากจะพบพระผู้เป็นพระอันประเสริฐผู้เป็นนาบุญอันเลิศยากจะหานาบุญใดมาเทียบได้ควรที่ผู้สนใจใฝ่ทางธรรมอย่างเธอนี้จะไปกราบกรานขอถวายตัวเป็นศิษย์ครั้นหลวงปู่ได้ฟังก็อดคิดแปลกใจไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ยังจะมีบุคคลผู้ประเสริฐเลิศลอยเช่นนี้อยู่อีกหรือแต่เมื่ออาจารย์ของท่านบอกไว้ท่านก็จดจำไว้คอยสำเนียกฟังข่าวท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลาและต่อมาเมื่อปารภกับใครและต่อมาเมื่อปารภกับใครกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดูจะเป็นที่เรื่องระบือมากขึ้นท่านจึงคอยหาโอกาสจะเข้ากราบถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านบวชจำพรรษาอยู่ทางยะโสธรหรือนครพนมก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นมักบำเพ็ญอบรมพระเนนอยู่ที่อุดรและหนองคายพอท่านมาอยู่อุดรก็ได้ยินข่าวท่านพระอาจารย์มั่นออกจากอุดรเที่ยววิเวกไปตามหมู่บ้านแถบอำเภอวาริชภูมิพังโคนสว่างแดนดินวานรนิวาสอากาศอำนวยในจังหวัดสกลนครท่านไม่มีโอกาสได้จังหวะสักครั้งและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะติดตามไปพบท่านพระอาจารย์มั่นโดยง่ายเพราะสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมแสนลำบากไม่ต้องพูดถึงถนนลาดยางเช่นทุกวันนี้แม้แต่ทางรถยนต์ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดอำเภอต่ออำเภอก็ยังไม่ค่อยมีแต่ทางเกวียนทางเดินเท้าโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นพาอบรมพระเนนในหมู่บ้านที่อยู่ในป่าในเขาการคมนาคมก็ยิ่งยากลำบากแสนเข็ญมากไปอีกการคมนาคมก็ยิ่งลำบากยากแสนเข็ญมากไปอีกการเดินทางต้องไปด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในที่สุดหน้าแล้งนั้นหลวงปู่ก็มีโอกาสไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นณเสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มั่นพักอบรมพระเนนที่หมู่บ้านตามเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดสกลนครพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวต่อไปเข้าไปในเขตจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงครามซึ่งยังมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าดงพงทึบอยู่มากเช่นที่บ้านโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นและท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านสามผงซึ่งเป็นที่หลวงปู่ได้โอกาสเหมาะพอดีท่านเล่าว่าการเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรกพอวางบริขารลงก็โดนท่านดุลั่นตะเพิดให้ออกจากสำนักทันทีท่านตกใจและงงด้วยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุแต่อย่างใดระหว่างกำลังชื่นชมความเงียบสงัดสงบร่มเย็นของสถานที่เห็นภาพพระเนนกำลังอยู่กันอย่างสำรวมระวังตัวจู่ๆก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่มีวี่แววพายุฝนล่วงหน้าท่านเองยังไม่เคยทราบนิสัยท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อท่านอาจารย์ไม่ให้อยู่ก็กราบลาท่านมิได้นึกโต้เถียงขัดแย้งอะไรท่านเล่าว่าท่านกลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากจนพูดไม่ออกบอกอธิบายอะไรไม่ถูกได้แต่เก็บบาตรและบริขารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปในสมัยนั้นล้อมรอบที่พักท่านพระอาจารย์มั่นจะมีสำนักที่พักของพระอื่นๆอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลนักด้วยท่านไม่ชอบให้มีพระอยู่ในเขตสำนักของท่านมากนักโดยมาก
จึงมักจะหาสำนักที่พัก

ให้ห่างออกไปพอควรในเขตระยะที่อาจจะมาฟังเทศรับฟังอุบายธรรมจากท่านโดยสะดวกเท่านั้นดังนั้นหลวงปู่จึงไปพักอยู่ที่อีกสำนักหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักด้วยความเหมาะสมดังกล่าวแล้วและอีกประการหนึ่งถ้าจะไปต่ออีกก็มืดค่ำแล้วท่านกะว่าจะค้างคืนสักคืนหนึ่งก่อนตอนเช้าฉันเสร็จแล้วค่อยออกเดินทางต่อไปรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วขณะกำลังเก็บบริขารเตรียมตัวจะออกเดินทางก็พอดีมีพระเนรสองรูปเข้ามากราบเรียนท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นให้มาตามท่านกลับไปท่านให้มาตามท่านกลับไปครับพระเนรยืนยันเมื่อหลวงปู่สงสัยดังนั้นหลวงปู่ก็เลยตกลงใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงกราบท่านพระอาจารย์มั่นครั้งที่สองนี้ดูท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับครั้งแรกท่านทักทายพูดคุยด้วยดีมีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีกิริยาดุดันเหมือนวันวานถ้าจะเปรียบดังท้องฟ้าซึ่งเมื่อวันวานมีพายุใหญ่เมฆฝนมืดครึ้มวันนี้ท้องฟ้ากับปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นสีน้ำเงินงามพอสนทนาปราศัยซักถามความประสงค์การบำเพ็ญภาวนาที่ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกให้พระเนรจัดกุฏิที่พักให้เป็นอย่างดีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเหตุใดครั้งแรกท่านพระอาจารย์มั่นจึงแสดงกิริยาเหมือนรังเกียจไล่หลวงปู่แต่เพียงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ให้ตามหาและแสดงความเมตตาสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเคยกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ยิ้มไม่ตอบประการใดศิษย์รุ่นหลังบางคนเชื่อว่าอาจจะเป็นด้วยครั้งแรกท่านมองเห็นตลกบาทของหลวงปู่เป็นสีจัดจ้านและเป็นดอกดวงด้วยในสมัยระยะแรกๆนั้นพระกรรมฐานยังเพิ่งปรากฏอัฏฐบริขารเช่นสบงจีวรก็ยังมิได้เคร่งครัดในเรื่องสีแก่นขนุนปรากฏในประวัติภายหลังว่าแม้หลวงปู่อ่อนญาณสิริและหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวันหนึ่งเมื่อท่านทั้งสองกลับจากธุดงค์มากราบท่านพระอาจารย์มั่นก็ถูกท่านทักทันทีว่าพระเจ้าชู้ได้ความว่าท่านทั้งสองใช้จีวรสีจูดฉาดดังที่มีขายทั่วไปในตลาดต่างจังหวัดดังนั้นต่อมาภายหลังศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นทุกองค์จึงสังวรระวังเครื่องอัฏฐบริขารมิให้ถูกตำหนิจากครูบาอาจารย์เลยหลวงปู่เพิ่งจะเข้าไปกราบท่านไม่ทราบเรื่องราวพวกนี้ถลกบาทนั้นก็ซื้อหาเอาจากตลาดต่างจังหวัดซึ่งมักจะเป็นร้านซึ่งไม่พิถีพิถันระวังเรื่องสีสันสักแต่ว่ามีผ้าอะไรก็เย็บขายเหตุนั้นถลกบาทพระที่วางขายโดยมากจึงมีสีจูดฉาดบาดตาและบางทีก็เป็นดอกดวงไม่งามตาควรแก่สมณะเพศเมื่อหลวงปู่ใช้ของเช่นนั้นจึงถูกท่านดุเอาและไล่ให้หนีครั้นต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาเห็นว่าพระใหม่ผู้นี้คงไม่ตั้งใจจะกระทำไม่ถูกต้องและอนาคตต่อไปจะเป็นสิทธิสำคัญของท่านผู้หนึ่งท่านจึงให้ไปตามกลับมานั่นเป็นความคิดประการหนึ่งแต่ก็มีหลายท่านที่เชื่อว่าเป็นอุบายลองใจของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านมักจะใช้ทดสอบจิตใจสิทธิ์ของท่านบางคนผู้เขียนเคยได้ยินหลวงปู่อีกองค์หนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านมักจะถูกทดสอบเช่นนี้หลายครั้งโดยท่านพระอาจารย์มั่นไล่ให้หนีไปเจ้าผีบ้าออกไปเมื่อท่านเก็บบาตรเก็บจีวรมากราบลาท่านพระอาจารย์มั่นก็ทำหน้าเฉยถามจะไปไหนไปทำไมใครบอกให้ไปเป็นเช่นนี้หลายครั้งหลายคราได้ความว่าเป็นอุบายของท่านที่จะทำกิริยาดุขู่เข็นคำรามดูจิตของศิษย์ว่าจะอ่อน

ราบเคารพครูบาอาจารย์ไหมหรือเมื่อถูกดุด่าว่าก็จะโกรธแสดงความอาฆาตซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะต้องเคี่ยวหรือกำราบหรือทรมานให้จิตดวงพยศนั้นอ่อนสิโรราบลงโปรดโยมมารดาดังได้กล่าวแล้วว่าหลวงปู่ออกจากบ้านไปถือศีล8เป็นผ้าขาวน้อยทุดงไปกับท่านอาจารย์ตั้งแต่เมื่ออายุ14ปีกลับมาบ้านชั่วคราวสั้นๆก็ไปเป็นผ้าขาวอีกและออกบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุตลอดช่วงเวลา10กว่าปีนี้แทบจะไม่ให้มารดาญาติพี่น้องได้ชื่นชมโดยใกล้ชิดเท่าไหร่เมื่อท่านยอมมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานีเมืองเดียวกับตำบลเชียงพินบ้านที่ญาติพี่น้องพำนักอยู่โยมมารดาจึงดีใจด้วยได้มีโอกาสไปปรนนิบัติวัตถาพระได้บ้างระหว่างที่มารดามาถวายจังหันหรือฟังเทศที่วัดก็ดีหรือเมื่อพระได้ไปเทศโปรดที่บ้านก็ดีหลวงปู่ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณโยมมารดาผู้เป็นบุพการีของท่านเป็นปกติพรหมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติวุจเลอาหุเนยาจะอุตตานังปชายะอนุกัมปกามารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมเป็นบูรพาจารย์เป็นผู้ควรบูชาของบุตรและเป็นผู้อนุเคราะห์หมู่สัตว์หลวงปู่ได้ให้ความอนุเคราะห์ท่านผู้เป็นพรหมเป็นครูอาจารย์คนแรกเป็นผู้ควรบูชาของท่านตามควรแก่สมณะเพศวิสัยโดยช่วยเทศกล่อมเกลาจิตใจของโยมมารดาเพิ่มพูนศรัทธาบารมีในพระพุทธศาสนาแต่แรกโยมมารดาได้มารักษาศีล8อยู่ด้วยกันที่วัดก่อนสุดท้ายท่านเมื่อศรัทธาประสาทะของท่านเพิ่มพูนมากขึ้นเห็นทางสว่างทางด้านศาสนาโยมมารดาก็โปร่งใจสละเพศคารวาสโกนผมบวชเป็นชีหลวงปู่เล่าว่าท่านไม่ได้พูดจาเป็นเชิงบังคับชักจูงให้โยมมารดาของท่านบวชชีเลยโยมมารดามีศรัทธาขอบวชเองด้วยเห็นผลในการภาวนาประจักษ์แก่ใจของท่านแล้วโยมมารดามาจำพรรษาอยู่ด้วยท่านที่วัดป่าหนองบัวบานถึง2พรรษาเป็นโอกาสอันดีที่หลวงปู่จะทำหน้าที่บุตรที่ดีตอบแทนพระคุณบุพการีโดยบิณฑบาตมาได้ก็แบ่งให้โยมมารดาก่อนเวลาเทศนาสอนในการภาวนามารดาก็น้อมใจเชื่อและกระทำตามเกิดความอัศจรรย์ในจิตทำให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมยิ่งขึ้นการภาวนาของโยมมารดาเป็นผลกระทั่งในเวลาต่อมาได้ประสบภาพนิมิตเป็นผลช่วยให้ชีวิตของหลวงปู่ผ่านพ้นอันตรายมาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งซึ่งจะได้กล่าวถึงในภายหลังโยมมารดาของท่านพบความสุขสงบในเพศพรหมจรรย์รู้จักทางภาวนากระทั่งบอกหลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านท่านรู้แล้วให้พระลูกชายทุดงเที่ยววิเวกได้ตามใจท่านจากไปอย่างสงบระหว่างหลวงปู่เที่ยววิเวกที่พม่าโยมาตะลังปิตะลังวามัจโจธรรมเณโปสติอิเทวะนังปะสังสันติปัจจะสักเคปโมทติผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาดเขมปัตโตขอเชิญรับฟังครับ
2: การปฏิบัติที่แรกถ้าจะว่าในเรื่องข้อวัดของหลวงปู่มั่นผู้ที่เคยภาวนาอะไรเช่นเคยภาวนาพุทโธก็ภาวนาแต่พุทโธให้เห็นคุณในแค่นั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาเมตตาก็ให้ภาวนาแต่เมตตาให้เห็นคุณในแค่นั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาตั้งสติลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณในขณะนั้นเสียก่อนแล้วแต่สะดวกในกรรมฐานทั้ง4ชื่อพ้องหรือจะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ก็ตามก็ขอให้เห็นคุณในขณะนั้นเห็นรสเห็นชาติในขณะนั้นเสียก่อนตอนข้อวัดปฏิบัติทีนี้ก็เป็นข้อสำคัญอยู่เอาไว้ปฏิบัติภายนอกซึ่งจัดเข้าในศีลวัดเรื่องเสนาสนะวัดก็จัดเข้าในศีลวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเช่นจีวรวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลอาคันตุกวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเวชวัดก็จัดเข้าในหมวดช่วงที่ถ่ายเสนาสนะวัดเป็นต้นว่ากวาดลานวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลวัดอีกเหมือนกันตื่นขึ้นมาเวลาเช้าต้องหัดให้ตื่นตีสามหัดให้หลับในระหว่าง4 ทุ่มขึ้นไปอย่ารับก่อน3 ทุ่มเว้นไว้แต่จะป่วยหรือเว้นไว้แต่มีเหตุขัดข้องบางกรณีเวลาก่อนจะนอนให้กราบพระสวดมนต์เงียบๆจะสวดน้อยหรือสวดมากก็แล้วแต่เหตุการณ์ของเจ้าตัวอย่าให้กระทบกระเทือนผู้อื่นในการสวดมนต์ผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้กันเมื่อสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามจะเดินจงกรมก็ตามแล้วแต่พยายามอย่าให้หลับก่อน4 ทุ่มเว้นไว้แต่ไม่เหตุจำเป็นเจ็บป่วยหรือไม่เหตุจำเป็นบางสิ่งและอย่าให้ตื่นหลัง3-4ไปเป็นไรแต่เก็บป่วยหรือมีการจำเป็นอันใดอันหนึ่งการนอนนอนตะแคงข้างขวาถ้าหากว่าเหนื่อยก็พลิกไปทางอื่นได้เคยภาวนายังไงก็ต้องภาวนาอย่างนั้นแค่ติดต่ออยู่เคยบริกรรมอย่างไรก็บริกรรมอย่างนั้นแค่ติดต่อพอตื่นขึ้นมาแล้วในเวลาเช้าถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยพอได้เวลาเราก็เก็บสิ่งเก็บของลงไปในศาลาปัดกวาดให้ดีหรือเราอยู่องค์เดียวในเวลาที่เราไปพักนิเวศเราก็ต้องมีข้อวัดปัดกวาดเหมือนกันจะทิ้งไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะปัดกวาดน้อยหรือมากเท่านั้นแล้วแต่เหมาะสมที่เราสามารถจะทำได้ที่นี่เมื่อไปบิณฑบาตพอเวลาไปบิณฑบาตก็ภาวนาไปไม่จำเป็นก็ต้องไม่ต้องคุยกันเวลากลับก็เหมือนกันเวลาเตรียมฉันกลับมาแล้วก็ฉันในบาตรรวมกันทั้งหวานทั้งคาวด้วยและพิจารณาพ าะในอาหารในเวลาที่รวมลงในบาตรว่าเราฉันเพื่อบำรุงกิเลสหรือเราฉันเพื่อปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารก็ถามตนให้ชัดเสียก่อนเราฉันเพื่อบรรเทาความหิวเท่านั้นไม่ได้หวังเพื่อจะให้อ้วนให้ปีหรือให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนนักปล้ำนักมวยไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อปรารถนาให้ร่างกายอ้วนเพื่อให้ระงับความหิวไม่ให้กำเริบเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารทั้งน้อมไปอย่างนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วก็ร่างบาทให้ดีส่วนจะฉันน้อยฉันมากขึ้นอยู่กับความพอดีของตนเองถ้าเราฉันน้อยเกินไปมันหิวจัดเราภาวนามันได้ความยังไงพอสังเกตตนให้รู้จักถ้าเราฉันมากเราภาวนาได้ความยังไงถ้าเราถ้าเราฉันพอดีเราภาวนาได้ความยังไงก็ต้องให้รู้จักในตนที่นี่เก็บของมาในที่พักเรียบร้อยตลอดถึงของครูบาอาจารย์มีจัดเก็บของในเสนาสนะให้เรียบร้อยปัดกวาดให้ดีแล้วไม่มีธุระจำเป็นเว้นไว้แต่ธุระจำเป็นก็ภาวนาติดต่อของตนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แล้วแต่สะดวกคำว่านอนหมายความว่านอนไม่หลับพอถึงบ่าย3 โมงตอนกลางวันเราก็กวาดลานวัดการกวาดลานวัดนั้นก็นึกบริกรรมภาวนาอยู่ด้วยเหมือนกันพร้อมกับเวลากวาดเคยภาวนาอะไรก็บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันอยู่ถ้าหากว่ามีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือมีครูบาอาจารย์ที่เราขอนิสัยอยู่ข้อวัดทั้งหลายเราก็เอาตามธรรมเนียมขององค์ท่านเว้นไว้แต่เราไม่ชอบองค์ท่านเราก็ไม่อยู่กับองค์ท่านแล้วก็ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปอยู่คนเดียวไปเรียกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันข้อวัดอย่าให้ขาดการปัดกวาดงานวัดหรือเสนาสนะที่เราอยู่เราอาศัยจะมีน้อยก็ทำตามน้อยจะมีมากก็ทำตามมากของที่มันกว้างและแคบจะเว้นไม่ได้การฉันในบาตรก็เว้นไม่ได้เว้นไว้แต่จะป่วยนอนคาที่ไปไม่ไหวถึงแม้จะนอนคาที่ไปไม่ไหวก็ฉันหนเดียวเท่านั้นสมมติว่าเวลาป่วยวันนี้ฉันอาหารได้2-3เมื่ออยู่กับหมู่ถ้าเราจะปฏิบัติเราจะไม่ไปฉันอาหารหรือเราจะไม่ไปทำข้อวัดอะไรอันหนึ่งกับหมู่ก็ต้องแจ้งให้ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนทราบจึงไม่กระทบกระเทือนถ้าเราไม่แจ้งให้ทราบองค์ท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรก็ไม่รู้จักความประสงค์ของเราได้อยากไปก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีประมาณอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องให้รู้จักความหมายของการต้องแก้งต่อกันถ้าเราจะวันนี้ผมจะปฏิบัติผมจะภาวนาผมจะมาไปบิณฑบาตผมจะลองดูหลวงพ่อวัดทุกสิ่งทุกอย่างผมขออภัยต่อครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนขอให้ผมเก็บตัวภาวนาทั้งหมดเถอะแต่เราก็ต้องภาวนาจริงแต่เราพูดแต่ปากแต่ไม่ทำไปรอบนอนเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทำท่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่ารับตาเพื่อนไปนอนเสียแต่อาหารนั้นอดดูข้อวัดเพราะขี้เกียจมาทำข้อวัดกับหมู่แต่อดอาหารเอาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องทำความเพียรจริงตามสติกำลังของเราเท่าที่เราเคยภาวนามาการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติตามพ่อขอตามครูจึงเป็นจิตที่มีครูไม่ใช่จิตอัตโนมัติ หาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วเคยได้ผลมาแล้วก่อนที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์จะไปอยู่กับท่านองค์ไหนก็เหมือนกันเราต้องสังเกตถ้าว่าองค์ท่านมีลาภมากลาภเกิดมาด้วยการเป็นธรรมหรือไม่หรือเกิดมาด้วยวิธีไหนเราก็ต้องสังเกตให้ชัดลาภไม่มีแก่ท่านแต่การปฏิบัติของท่านเป็นธรรมอยู่ชะลอจะเป็นด้วยอานิสงส์ของท่านโดยชาติปางก่อนอันนี้เราก็ต้องสังเกตให้ชัดเราจึงจะวางตัวถูกจึงจะไม่เดือดร้อนจิตใจของเราครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าถ้าเราปฏิบัติอยู่ท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงหรือเพียงเพื่อเอาคำพูดมาหลอกคนเฉยๆพอให้คนได้เลื่อมใสพอเป็นทางโกหกเราหรือโกหกเพื่อนจริงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของเราที่จะสังเกตอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติของเราก็ไม่สนิทเพราะเกี่ยวกับเพราะเกี่ยวกันกับบุคละสัปปายะส่วนเสนาสนะจะสัปปายะหรือไม่สัปปายะบ้างแต่ว่าทางธรรมะสะดวกก็อุตส่าห์ได้เสนาสนะและบุคคลจะสะดวกสักเพียงไหนก็ตามแต่ได้ภาวนาไม่ดูดก็ลำบากอยู่เหมือนกันเสนาสนะและการไปมาจะอัตคัดบ้างก็ตามแต่ภาวนาสะดวกก็พอสู้จะรู้หรือในปัจจัยสี่จะเพียงไหนถ้าภาวนาไม่สะดวกไม่เป็นที่สบายของภาวนาอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันไปยากการอดทนเป็นตบะเผากิเลสของนักปราชญ์การอดทนการเพียรมิริเยทุกขมัจเจติการอดทนและความเพียรเป็นของสำคัญไม่หนีจากการอดทนและเพียรไปได้ถ้าเพียรในทางที่ชอบถ้าอดทนในทางที่ชอบเพียรในทางที่ชอบคือเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอดทนที่ชอบคืออดทนเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติเพื่อหวังอามิตรเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยท่องแท้จริงหรือไม่จริงต้องถามเราให้ชัดเพราะไม่มีใครมาเป็นพยานให้เราต้องเป็นพยานเราเองเราไม่ปฏิบัติตามโลกาธิปไตยเราปฏิบัติตามธรรมาธิปไตยคือหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติตามอัตโนมัติของเราเรียกว่าอัตตาธิปไตยเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราจึงจะพอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ไม่พอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะมันไม่เป็นเครื่องดึงดูดกันเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของหนักถ้าหากว่าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่การปฏิบัติของเราก็เป็นของหนักไม่ว่าผู้ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่านะเป็นของหนักทั้งนั้นความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยมีสติปัญญาอันประกอบไม่ใช่เชื่อตามตื่นข่าวความเชื่อค ความเลื่อมใสในการปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เป็นของสำคัญมากก็คือเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอยู่ทุกลมปรานยิ่งดีมากการปฏิบัติเป็นของเบาถ้าหากว่ามีความเห็นว่าคำว่าสุขๆในวัฏฏะสงสารนี่มันเป็นสุขปลอมเป็นสุขหลอกลวง

็นสุขไม่จริงเป็นสุขที่โกหกตนแก่อย่างเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็ตายอย่างเต็มที่เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเคล็ดลาบในวัฏสงสารการปฏิบัติของเราก็เบาจิตเบาใจความเชื่อถือชนิดนี้ไม่ขบคืนถ้าว่าความเชื่อถือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขบคืน

0: ขึ้นจะวิ่งไปตามวัตถุนิยมเลยเมื่อจิตใจไม่วิ่งไปตามวัตถุนิยมไม่เอาวัตถุนิยมทางอื่นเป็นสรณังคัจฉามิเป็นเจ้าหัวใจแล้วการปฏิบัติก็เป็นของพอใจด้วยก็เป็นของเบาใจด้วยก็เป็นของที่มีศรัทธาด้วยนอกจากเพศอื่นนอกจากเพศนี้แล้วเพศอื่นจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายเป็นได้มีเลยมีแต่เพศที่ถูกสมณเณรในขาวไม่ดีเท่านั้นจะปฏิบัติง่ายโดยสะดวกเพราะกิจการมันน้อยมาขอคนอื่นกินถ้าเราหากว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ภิกษุสามเณรเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราเสียดายและอะไรในเพศอื่นๆอยู่เมื่อเรามานุ่งเหลืองแล้วความเห็นชนิดนั้นจะทำให้เราต่ำลงเล่นไว้แต่พวกเขาที่ยังไม่มาบวชผู้ที่บวชแล้วถ้าไปนึกเห็นอย่างนั้นแล้วทำชีวิตของตนให้เป็นหมันอีกด้วยให้ต่ำลงอีกด้วยให้ละอาอีกด้วยให้พัดเพี้ยนอีกด้วยให้หมายในอนาคตอีกด้วยไม่ยินดีจ้องมาในปัจจุบันส่วนชีวิตของเราไม่ได้มุ่งว่าอดีตอนาคตอะไรความหมายของเราต่างหากถ้าหากว่าเราปฏิเสธว่าในโลกนี้นะทั้งโลกอดีตด้วยโลกอนาคตด้วยโลกปัจจุบันด้วยเต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงมีแต่กองทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นแกนสารที่นี่ความยินดีในทางอื่นนอกจากสมณเพศก็ไม่มีซะแล้วถ้าความเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยินดีในสมณเพศของเราเมื่อยินดีในสมณเพศของเราเราก็ยินดีตั้งใจพิจารณาทำที่จะพึงได้พึงถึงของเราอยู่เท่านั้นความสันโดษก็มีมาเองไม่ต้องไปข่มคอมันเพราะมันเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องสันโดษตามได้ตามมีที่มาโดยบริสุทธิ์มันไม่ก็ไม่ตะเกียกตะกายเกินไปมีมาเท่าไรมันก็ใช่ตามเรื่องของมันตามบริสุทธิ์ที่ได้มาเราออกไปนี่เราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เห็นจะดีถ้าเรานึกอย่างนั้นแต่ว่าศรัทธาของเราถอยแล้วปฏิบัติลำบากคล้ายๆกับว่าเราเตรียมตัวจะจุดเรือนทิ้งจะจุดเรือนของตนทิ้งเตรียมตัวจะกระโดดลงเหวถ้าเรานึกอย่างนั้นการปฏิบัติของเราไม่ปฏิบัติเพื่อแข่งขันกับคนอื่นเราจะแข่งขันกับโลภโกรธหลงของเราที่ท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารให้ชนะกันลงในชาตินี้ต้องนึกอย่างนั้นไม่ได้นึกว่าในชาติอนาคตอะไรต่ออะไรหรอกปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รุดพ้นมันก็พอขอให้จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทอญมีความหมายเท่านั้นไม่ได้หวังในชาติหน้าพบหน้าหรอกถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถอยหลังไม่โกหกตนด้วยไม่ทำความนักใจให้ตนด้วยทำความเบาใจให้ตนถ้าหากว่าไม่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจะทำความหนักใจให้ตนอเนกปริยายและจะแก้ปัญหาของตนไม่มีทางตกด้วยจะหนักปัญหาไปทางหน้าอีกปัญหาของทุกจะสอดมาทุกกรณีปัญหาที่จะปล่อยจะวางไม่น้อยปัญหาที่จะดับทุกก็ไม่น้อยมีแต่จะเพิ่มทุกข์ทวีในทางจิตใจ
1: ของวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหลวงปู่เป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเพราะเป็นยกสุดท้ายทั้งเมกุลบุตรเข้าไปศึกษามากด้วย

0: ่านก็ทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังอย่างเล็กเดียวเหมือนท่านเป็นหนุ่มเฉพาะฉันอาหารหวานข้าวสิ่งใดๆก็ตามท่านเอาลงในบาทหมดเว้นไว้แต่นมและโอวัลตินเท่านั้นนมและโอวัลตินสมณเณรผสมกันแล้วก็อยู่ในระหว่างสามกลืนเท่านั้นล่ะท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาใส่แก้วตั้งไว้พอฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ดื่มโอวัลตินประมาณสามกลืนเท่านั้นก็เป็นการแล้วไปตอนกลางเที่ยงถึงแม้ท่านจะป่วยสักอย่างไรท่านก็ไม่ฉันแม่น้ำมะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมากในชีวประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้นท่านเป็นผู้ฉลาดท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเด็ดเดี่ยวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใดเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหลวงปู่มั่นจึงเอามาเอ่ยให้ลูกหลานฟังวิชาจกกระเป๋าวิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านสอแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาขององค์ท่านไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดร่ำพ้นหวังพ้นโดยส่วนเดียวห้ำห้ำหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นแก่ลูกหลานไม่ให้นอนใจปฏิปทาเกี่ยวกับหาลายได้ในวัดในวาด้วยอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านไสยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมอนไม่มีที่ทรงพระอนุญาตอย่างฝืดๆก็นั่งมนต์เท่านั้นถ้ามีผู้มาขอน้ำมนต์ท่านก็เทศเสียก่อนท่านจึงเอาน้ำมนต์ให้เขาลูกลูกหลานหลานจิตใจลูกลูกหลานหลานไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมารดน้ำภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกลูกหลานหลานเอ้ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื้อเชิญและนิมนต์ให้ลูกลูกหลานหลานถึงพุทธธรรมสงฆ์อย่าถือว่าน้ำอันนี้เป็นของขลังจะครั้งหรือไม่ครั้งก็อยู่กับความประพฤติของพวกลูกหลานนั่นเองท่านต้องสอนไปอย่างนั้นวิชาพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปลุกรูปพระเล็กพระน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านเพราะท่านถือว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปปลุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทีนี้วิชาบวชพระพุทธรูปก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูปหรือบวชให้พระพุทธรูปท่านว่าเป็นลัทธิที่บาปเป็นลัทธิของเกจิอาจารย์ภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทำพิธีไปบวชให้พระพุทธรูปสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จสิ้นกันไม่มีการจะทำพิธีบวชหรือเสกเสกอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตาม
1: จะทำด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูนหรืออะไรเท่าที่ศรัทธามีก็ตามแต่ว่าทำเป็นรูปแล้วพอเป็นพระพุทธรูปจำภูมิเสียแล้วไม่ต้องไปหาอุบายเสกไม่ต้องไปหาอุบายแค่หูแค่ตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเสียเลยศิลปศาสตร์ไม่มีแกมปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องชาปนกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานถ้าไม่ให้รอชาพระบรมศาสดาก็รอเพียงเก็บวันเท่านั้นเพราะคอยพระมหากัจจปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มติของพระภิกษุสงฆ์และชาวกรุงกุสินาราเป็นมติของเทวดามาในทิศทั้งสี่ต่างหากที่บันดาลมาให้ไฟติดจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พอดีพระมหากัสสปะมาแต่พวกเราจะรอกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นรอไว้คอยพระมหากัสสมินหรือท่านพูดอย่างนี้หรือรอคอยเอาตังเขาท่านพูดอย่างนั้นบวชมหาตังหรือน้อยวุฒิลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันเนี้ยเราจะว่ายังไงให้ขันพวาเสียเมื่อเวลาเราไปบิณฑบาตเราก็มีบาตรมีศีลทุกคนแล้วเราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคารวาสมาแล้วก็มีแต่บริพารแปดเหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านล่วงรับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พายาพายโยทำชาปนกิจโดยด่วนเอาไว้กระทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตวันมหาวิหารถูกเผาพระอยู่ประจำวันไม่ขาดและข้างพุทธองค์และข้างพุทธการถ้าหาว่าเก็บศพไว้ก็ไม่มีคนดังที่จะใส่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างนั้นถ้าจะว่าในส่วนปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เท่าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งได้พิจารณาในใจด้วยไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่าแล้วจับนำมาพูดเห็นประจำอยู่ด้วยจะหายากจะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาแท้แต่หลวงปู่มหามีโยมมากหนักโยมหนักทั้งพระภิกษุหนักทั้งแขกพระหนักทั้งแขกโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นหนักแต่แผ่พระแผ่โยมไม่หนักในสมัย2492 89 90 91 92 93ก็ทางไปที่ของท่านในระหว่างนั้นก็มีโยมต่างพิษมาทำบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเนี่ยหงแท้โคแท้แท้โคกระดาษตลาดศรีดาถนนบอยจับกรุงเทพกับลูกชายนายชุพศกับนายวันคมมนามุนจังหวัดนครราชสีมาท่านนั้นชวนทางจังหวัดหนองคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกลนครก็มีโยมนุ่งแล้วก็มีอุดรบ้างมาตามสายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ทีนี้พวกชาวโลกก็ตื่นร่น กับพระกรรมฐานสมัยทุกวันนี้ก็หลังจากศพหลวงปู่มั่นมานี่ครับนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็รู้ว่ามีค่าก็อยู่กันแบบเงียบๆไม่มีใครตื่นเลยพวกญาติโยมหรือฝ่ายพระก็ดีแต่ว่าด้านจิตใจภายในของท่านเองประชุมเลยประชุมกันที่ไหนก็กล่าวในเรื่องสมาธิสมาบัติสาธิตสูงสักส่วนกันยินดีในวิเวกยินดีในสันโดษยินดีสมาสักส่วนกันปลุกจิตปลุกใจกันแต่ทุกวันนี้โกงกันข้ามจะได้ใครอยู่ที่ไหนเพราะต้องจะกล่าวเรื่องมีวันสมัครเสนาสนะนาทีกันเป็นส่วนมากที่นั่นหรูหราที่นั่นคับแคบที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัศจรรย์มากแต่ข้อวัดเด่น2478-89-90-91-92เขาเป็นผู้สงฆ์ที่อยู่ในวัดขององค์ท่านก็มีเพียงปีละ17-18องค์จำพรรษาก็บอกไม้ไผ่ทำกระทนพอเจ็บอาหารเนี่ยถึงตั้งได้ตลาดเขาเป็นตลาดฝากเดินกุบกับกุบกับเข้าที่ของตนเนี่ยเจ็บแล้วถึงตั้งกระทนขึ้นได้เวลาฉันอยู่ท่านไม่มีการพูดเช่นเลยหลวงปู่มันคำเดียวก็ไม่พูดคืนทำข้าวเสียก่อนจึงพูดท่านก็ไม่พูดไม่ใช่เวลาจะพูดท่านพูดนะถ้าพิสูจน์บางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามอำเภอใจของเราท่านก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาอาการลบอย่างนั้นในเวลาที่ภิกษุสามเณรยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจังรอต้องรอเชียวก่อนเวลาท่านสำอิ่มแล้วท่านก็ไม่ลุกตาท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก็ถามผ้าเช็ดผ้าก่อนละต้องได้แยกออกปากเดียวเยอะเกินไม่อึดอัดเหมือนพวกเราทุกวันนี้เวลาล่างบาถ้าก็จุกลงไปล่างบาปก็ได้ยินแต่เสียงล่างบาปตลอดถึงจะทำบาปให้คลุ้งคลุ้งคลุ้งคลุ้งคลุ้งอย่างนี้ก็ไม่ทำเพราะเช็ดแน่ต้องของใครของมาไม่ทำเพื่อโยมขององค์ท่านมาวัดเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดพวกโยมมาเศษของพระเขาจะไปรับทานกระท่อมเล็กๆของเขาต่างหากเขาไม่มารับทานในศาลาที่ผ่านทางอยู่เงียบที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุดพระรับสงบคนมาต่างทิศพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทำบุญอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุ่งในวัดพอตื่นเช้ามาเขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุลเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันคงมันข้ามใช่ไหมถ้าให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรเขาไล่มันมากพระภิกษุต้องรู้จักว่าเขาพักที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ต้องคำชับเขา แต่ก่อนไม่ต้องเนาะพระโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีกี้ไม่มีปล้นในระหว่าง2488 89 90 91 92 93นะหรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกันอยู่พบหลวงปู่มั่นแต่ก่อนอยู่แบบโซกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเพราะเหตุใดเพราะระวังดีเช่นหลวงปู่มหาเป็นมือขวาของท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านจับหน้าเขาเช่นผลปืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้พวกท่านทำเป็นแต่เพียงท่านควบคุมมืออยู่สมเสมอไม่ได้ขาดเวลาตักน้ำท่านก็ไปถึงนำบ่อท่านสังเกตด้วยว่าตักบ่อพระขอพระคอพระงอตรงไหนมาบ้างตรงไหนทำจริงบ้างตรงไหนไม่ทำท่านต้องประกวดดูสมเสมอตลอดทั้งในเวลาทำข้อวัดของหลวงปู่มั่นท่านไม่ละมาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นหนักในเรื่องออกหัวคิดควบคุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นมือขวาของท่านผมเองหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่มหาได้สั่งสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมากราบเรียนองค์ท่านอีกโสดหนึ่งท่านก็บอกว่าไม้ควันนะฮะไม้ควันนี้ถ้าคุณของสองพระองค์นี้กับผมต้องลงเกล้าลงกระหม่อมแต่องค์อื่นท่านก็ดีพิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้ค่อยอยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฟันก็ดีไม่ได้ค่อยอยู่กับองค์ท่านนานเป็นเพียงได้เจอได้พบได้เห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้ามคืนในวัดขององค์ท่านและไม่ได้อยู่พอ7วันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศได้อยู่พรรษาหนึ่งพรรษาสาที่2ก็อยู่กับท่านอาจารย์เหรียญ3ปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศ2ปีอยู่กับท่านอาจารย์เหรียญแล้วก็กลับมาทางอีสานเรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสงสารหลวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนภิกษุสามเณรบ่อยๆจึงกงกับคำทีวิสุทธิมัตบอกว่าสิ่งไหนจะเป็นเครื่องหนายเป็นเครื่องคลายเครื่องหลุดเครื่องพ้นถ้าภิกษุสามเณรผู้หวังผลทุกข์จงชวนกันพูดจงชวนกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิดอย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นกิเลสฐานคถาเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกเพราะไม่ได้กินไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี้ก็ไม่ถึงพอ50ปีหรือ40ปีในระหว่าง30ปีท่านที่นี่การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วที่นี่ 2,500 กว่ามาแล้วจากยุคของพระบรมศาสดาจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่ก็พอแล้วแต่ก่อนสันนิษฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่านะนะวัดว่าคามวาสีคงจะมีน้อยนะเพราะเหตุใดเพราะเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่าง30กว่าปี
0: วัดสุทธวาสในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูทางบินทบาท1กิโลกว่าๆคำทุ่งไปริบดีริบดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองหมดแล้ววัดป่าเก่าๆของมันกันทีนี้วัดป่าสารวันนครราชสีมาแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองหมดแล้วภายในไม่กี่ปีในยุคข้างพุทธกาลวัดป่ากูดาคารป่ามหาวันก็เป็นวัดป่าวัดเทศตะวันมหาวิหารก็เป็นวัดป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพารามของนางวิสาขาสร้างถวายก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีเป็นวัดป่าเต็มภูมิลัทธิวันสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิอัมพปาวัดป่าของนางมัณฑิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิวัดต่างๆในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูเขาก็มีเพราะในบาลีทุกคนทุกแห่งก็บอกว่าให้ยินดีในเสนาสนะป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมืองมากขึ้นก็แตกแยกออกมาส่วนวัดอยู่คงที่มีน้ำซ้ำแย่งที่ดินของวัดเข้าด้วยคงจะมีวัดป่าเป็นส่วนมากในอนุสาสก็บอกให้ยินดีในเสนาสนะป่าอรัญเยทุกขมูลเลวาให้รักสันโดษทำเราใดเป็นไปเพราะความกำหนัดยอมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความ

0: ยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขายังง่ายสามบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ห้าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรายังดีในที่สงัดหรือไม่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รักสันโดษไม่รักยินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิจารณาเนืองๆในส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติด้วยบรรพชิตถามสมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เก้อเขินเราก็ตอบไม่ได้ถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคำโกงกันข้ามแล้วก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงรับใครในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นข้อสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็นสองถ้ามีเจตจำนงประสงค์เพื่ออามิตรก็เป็นโลกิยภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระเจตนาและโลกุตระภาวนาแม้จิตใจจะไม่ถึงก็ตามแต่ก็เอื้อมมือถึงแล้วเอื้อมเจตนาไปถึงแล้ววัฏสงสารไม่เป็นของง่ายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชื่อเป็นของใหญ่โตโหฐานของผู้เคล็ดลับของผู้หาทางออกทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในขันธะสันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกข์แล้วแม้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกข์หรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะยังไม่พ้นทุกข์อะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกข์ที่ยังไม่พ้นในวัฏสงสารไม่พ้นจากกิเลสของตนจะสำคัญตนว่าเป็นทุกข์แต่เพียงไหนก็ตามความสำคัญอันนั้นก็ทำให้จิตเป็นหมัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเกมาปัตโตขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตรงค์กรรมฐานครับ
2: ก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียวใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้ว

0: แต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าปาท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งในและนอกประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดท่านอาจารย์องค์นี้อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากหนทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงท่านอาจารย์องค์นี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลงตอนเย็นๆหรือค่ำมืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหลบปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทำเรามีน้อยสู้กำลังของโลกที่เชี่ยวจับไม่ไหวจำต้องหลบปลีกไปขืนอยู่ต่อไปทำต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบปลีกไปในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจำนวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความดีงามไว้มีจำนวนน้อยต้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่คนเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้างจึงลำบากเวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขาท่านไม่ค่อยสนใจกับยุกยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระงับด้วยธรรมโอสถซึ่งได้ผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดาท่านเคยระงับไข้ด้วยวิธีภาวนามาหลายครั้งจนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบายเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจเวลาเป็นไข้ทีไรท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความมั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้วแรกๆได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไข้โดยยกเรื่องท่านขึ้นเป็นพยานว่าท่านจะได้กำลังใจสำคัญทีไรต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้นเจ็บหนักป่วยหนักเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวดีและรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วยโดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณาและไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลยนอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหมเข้ามาในเวลานั้นด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชำนิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บๆว่าท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านๆมาเพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดาซึ่งโลกเขามิได้เรียนธรรมเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมัญญาติงามกว่าพระเราเสียอีกคือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนพระบางองค์ที่ใหญ่ๆซึ่งไม่น่าจะมีในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะทำศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วย แม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมัญญาตให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นฆราวาสป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอดพ่อเขาอยากพบเห็นและกราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆขณะเราเข้าถึงบ้านพ่อเขาพอมองเห็นเรากำลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่านั้นทั้งที่กำลังป่วยหนักปกติลุกนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยพยุงกันแต่ขณะนั้นเขายังสามารถพรวดพราดลุกขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงในใจในจิตใจและมัญญาตที่อ่อนน้อมสวยงามจนใครๆในบ้านเกิดพิศวงงงันไปตามๆกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลำพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม่จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมากและอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้นแต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้วจึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขโทไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทำไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทำให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตำหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเคียงให้กิเลสมันสับเอายำเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สำหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข้อยู่เฉยๆไม่คิดคนพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลยการหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยสู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านจะนำลัทธิและวิชาหมูนอนคอยเคียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายฆราวาสผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเปรียบๆซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้วอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นที่ปราท่านว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถมจิตใจให้งอหัวไม่ขึ้นต่างหากมิได้เป็นทางมรรคเครื่องนำให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กำลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกที่เกิดกับตัวจนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกแล้วก็สงบตัวลงไม่แสดงการสายแสบแปรสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆเข้ามาเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แลที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงส่วนจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะอ่อนแอเพราะนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันคันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็ตายได้แต่นำมาทำประโยชน์เช่นเป็นหินรับมีดหรืออะไรๆก็ได้ตามแต่คนโง่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนำมาทำเป็นหินรับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางผิดคิดไตรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนำสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนำสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูกเช่นคิดปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นช่างไม้ช่างเขียนช่างแกะลวดลายต่างๆเป็นต้นหรือจะนำมาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะทำได้ ดังที่ท่านผู้ฉลาดทำได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทำให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีซ่านผลาญทำประคองตัวไปไม่รอดและจอดจมในกลางคันสติปัญญานี้ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดำบรรพ์มาไม่เคยล้าสมัยท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและทำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สิ้นซากไปจะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กับตัวแต่ไหนแต่ไรมาการสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วไม่ได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่คันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรม4กันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรม4โดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กำลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผยท่านจงพิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจะนั้นๆอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิมถ้าพระธุดงค์กรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้ชิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจำกายประจำใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอำนวยต่างกันเฉพาะพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดำเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่ศาสดาทรงขนานให้ว่าสากยบุตรพุทธชิโนรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะคือทุกขเวทนาที่กำลังประกาศตัวอยู่อย่างจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าให้ทุกขเวทนาและการเวลาผ่านไปเปล่าขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริง4อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัดนี้ทุกขสัตว์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ไข้ในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านไม่ได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการนั่นเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้เห็นแล้วโดยสม่ำเสมอไม่แสดงอาการรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แลคือการเรียนธรรมเพื่อความจริงปราท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบท่านจงจำไว้ให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงอัตถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายละลายผมเป็นเพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาถรรพ์หรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานะท่านจงทำให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนอย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ำยีตีแผ่ได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านเล่าว่าพอท่านเทศให้เราแบบพายุบุกแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในโอวาทที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กำลังแสดง แข็งตัวอยู่เต็มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วเรากับท่านนั่งคอยดูและคอยให้อุบาช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้นขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันธ์ขันธ์คือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันธ์หนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่ในกายอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกำหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกำเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกขสัจว่าเป็นอะไรกันแน่ทำไมจึงมีอำนาจมากสามารถทำจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนหวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายภพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่สัตว์ทุกทั่วหน้ารู้สึกหวั่นเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหารสู้หน้ากล้าเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกที่กำลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุกด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันธ์นั้นออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี้หรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลา5ชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันธ์แต่ละขันธ์ได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันธ์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวถึงที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทำที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรรพ์ต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้วไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้านเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่า โรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตจำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสุพรรณนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระลีกจากท่านไปให้หมดและให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตูกระต๊อบกุฏิเล็กๆเปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือ3โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราว2ชั่วโมงเสร็จจนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 06-08ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403559เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสู้ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ที่มันเด่นมันติดอยู่กับหัวใจเราก็เลยมาสอนเรื่อยๆจนเป็นเรื่องขบขันอยู่เรื่อยๆนี่นะ คือข้อวัดปฏิบัตินี่พระเนรแต่ก่อนพระเนรสู้เราไม่ได้นะเป็นหัวหน้าคือเป็นบอยของวัดนำหน้าทุกอย่างเลยคล่องตัวที่สุดแต่ก่อนไม่ได้อืดอาดอยู่อย่างนี้นะทุกวันนี้รู้ขึ้นก็จะล้มเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนดีดผึ่งเลยท่านเนี่ยนี่ตามไม่ทันมองเห็นเราเหมือนเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งกลัวไม่กลัวเอาจริงเพราะมาปฏิบัติจริงๆมาล่อแหลกไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นคืออรุณโลมที่เพื่อนสูงมันลุ่มเราแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวในป่าในเขาสะดวกสบายเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดในตัวเองได้ทุกแบบทุกฉบับไม่เคลื่อนข้ามไปได้คนอื่นมันยังมันเคลื่อนข้ามไปได้เพราะงั้นจึงได้ดุเรื่อยเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก่อนพระเนรจะทันเราเมื่อไหร่ก็วัดปฏิบัติเรานำหน้าตลอดนี่แหละถึงได้ มาถึงประโยคที่ว่านี้นี่กำลังก็เป็นหนุ่มเป็นน้อยอยู่นี่กระต๊อบกันนั่นแล้วกระต๊อบที่เราอยู่นั่นอย่างนั้นตอนนั้นยังไม่มีกุฏิหลังนี้นะมาอยู่กระต๊อบพังไปสามหลังกว่าจะได้กุฏิหลังนี้ขึ้นมา คือต้นเสานี่เมื่อมันแห้งแล้วปลวกกินต้นเสาล้มถ้ามันยังไม่แห้งมันยังไม่กินนะพอแห้งแล้วมันจะกินแล้วล้มสามหลังถึงได้ปลูกหลังใหม่ขึ้นมาหมอดูนาฬิกาอ้าวนาฬิกานี่มันเลยเวลาแล้วนี่นะวะดูนาฬิกาผิด ปุ๊บปั๊บทิ้งลงไม้กวาดเลยเดียวสัดออกไปทั้งบริเวณทั้งตัวเรียบร้อยแล้วออกมาธรรมดาออกมานี่ผ้าเนินจะเต็มหมดแล้วล่ะเราออกมาเราปัดกวาดของเราบริเวณเราเสร็จแล้วเราก็ออกมาส่วนรวมผ้าเนินจะเต็มหมดในวัดตามธรรมดาเป็นอย่างนั้น แต่วันนั้นมาเห็นผ้าเนินจากองค์เดียวเลยกวาดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราผิด ออกมาก็โผล่มานั่นเห็นเนนหนึ่งเนนกับบังทิศจรวดนี่แล้วมันก็ลูกกะนี่ตั้งแต่มันเป็นเด็กนั่นน่ะมันเป็นเนนเนี่ยมันอยู่นี่เนี่ยมันคงรำคาญตามันเห็นเรากวาดออกมานั่นก็มันรำคาญตามันก็เลยออกถือไม้กวาดออกไปเนนขึ้นเลยอย่างเพราะวันนี้มันตายหมดแล้วเนี่ยใครจะมากุศลาใครนี่ถึงเวลาแล้วยังไม่รู้หรือนี่ยังไม่แล้วนั่นเนี่ยตอนค่ำจะประชุมกันฟาดกันใหญ่นั่นน่ะของเล่นมาอะไรทีนี้พอ ไม่รู้จักเวลาหรือมาตอนกวาดมันเป็นยังไงนี่เป็นประโยคเบื้องต้นนะตอนค่ำนั่นจะเอากันละนั่นทางลงผิดอย่างนี้แล้วจะเอาไว้ไม่ได้เลยฟาดกันเต็มเหนียวเลยนั่นแหละการปฏิบัติศีลธรรมท่านเด็ดเดี่ยวเพื่อศีลเพื่อธรรมท่านเด็ดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดแบบยักแบบผีนะเด็ดแบบทำแล้วมันเพลงไงเน่นมันก็โอ้ยว่ามันขัดสายตาเราไปไล่บ้าคนเดียวยังจะไล่พระนี่พระตายหมดแล้วใครจะมากุศลาใครนี่ตามไปจะมาไม่รู้เวลาเล่นเน่นในนักนักอะไรนั่นเนี่ยมันเพิ่งจะบ่าย3:20คือธรรมดา4:00วัดกวาดนี่เพิ่งได้3:20เราปัดกวาดวันนี้ฮะวะพูดเยอะกว่าเน้นพูดดีมันนาฬิกาเพิ่งได้3:20หยุดขึ้นทันทีเห็นไหมล่ะกำลังแผดออกมานะหยุดเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดนั่นน่ะให้หยุดเราจะไปแก้บ้าเราเดินกึกกับขึ้นนี่อย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถืออะไรใหญ่ยิ่งกว่าธรรมเราผิดต้องยอมรับว่าผิดสิเนี่ยเนี่ยมันคงจะหัวร้อนก็เห็นขึงขังออกมาจะตัดจะฉีดตลอดเลยพอมาเนี่ยเฮ้ยกันแล้วพอได้ความจะเราหยุดทันทีเดี๋ยวบ้านจะมาเป็นบ้ากันทั้งวันเราจะไปแก้บ้าเราเร็วกึ๊กนั่นกันเลยอย่างนั้นแหละฟังเอาดีสักหน่อยนี่เราทำกันอย่างนั้นไม่ได้เอาอำนาจบัตรหลวงป้าป่าเตือนมาใช่นะอำนาจเป็นอำนาจของธรรมทั้งนั้น อะไรถูกทำแล้วเดินตามนั้นไม่ขัดธรรมไม่ได้นี่ก็เข้าใจว่าขัดธรรมความพร้อมเพียงสมาธิตามเวลาสี่โมงเย็นปัดกวาดแต่เราเป็นบ้าคนเดียวออกมาข้างหน้าป้าทั้งวันเลยนี่พอรู้เรื่องแล้วก็บอกให้หยุดเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันทั้งวันเราจะไปแก้บ้าเราก็กึ๊กๆขับเลยก็พยายามนั่นฟังเขาที่ท่านทั้งหลายนี่ละการปกครองหมู่เพื่อนปกครองโดยธรรมจะเด็ดจะขาดขนาดไหนไม่เหนือธรรมไม่นอกจากธรรมไปเลยจะปฏิบัติตามนั้นตามนั้นคำว่ามีอำนาจก็อำนาจในธรรมนะไม่อำนาจเสือโคร่งเสือดาวนะอำนาจในธรรมต่างหากเอามาใช้มาจึงต้องเคารพธรรมด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเคารพธรรมแล้วอยู่กันเป็นผาสุขนี่นี่ยกตัวอย่างมาท่านทั้งหลายดูออกมาเหมือนจะกัดจะฉีดทีเดียวพอมาได้ความนั้นแล้วก็บอกให้หยุดจังหวัดมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดนี่เราจะไปแก้บ้าเราก็กลับคืนเลยไปแก้บ้าเจ้าของวันนี้มันแก้ได้แล้วยังไม่รู้เลยก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติกับพระตรงนี้เราจริงจังมากนะแต่ก่อน ทุกอย่างเป็นหัวหน้านำหน้าทุกอย่างมันคล่องตัวแต่ก่อนพูดจริงๆไม่ใช่คุยขยันคล่องตัวตลอดเวลาไม่มีอืดอาดเหนื่อยนายใครมาเดือดนายเห็นไม่ได้แล้ว นี่แหละหัวหน้าวัดเราเป็นอย่างนั้นมามันไม่เหมือนทุกวันนี้เดินประพฤติก็จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะมันผิดกันนี่เราพูดเรื่องอะไรเรื่องการปกครองด้วยความเป็นธรรมให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองดูกันให้ดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยกิเลสตัณหาพาดูนะกิเลสตัณหาพาดูจะยกโทษยกกรคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยสันดานไม่ดีเห็นใครคอยที่จะดูยกโทษยกกรเขาเพ่งโทษเพ่งกรเขาไปนี่เป็นนิสัยอันธพาลอยู่ในใจมันเคยเห็นเป็นดูเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วดูเขากับดูเราให้เสมอกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันจำเอาเอาละวันนี้พอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถ้ามาฉันเท่าไหร
2: ่34ครับผม
1: 34แล้วพระในวัดเรามันมีเท่าไหร
2: ่พระในวัด
1: เท่าไหร่พระในวัดเท่าไ
2: หร่พระในวัด57เนนหนึ่งครับผมรวมเป็น58
1: แล้วมาฉัน
2: มาฉัน34ครับผม
1: มาฉันก็ภาวนาองค์ไหนท่านไม่มาฉันท่านก็ภาวนาของท่านถ้าภาวนาแล้วเอาจริงเอาใจเราไม่ค่อยฉันจังหันคือการอดอาหารนี้ดีไปทางสตินี่ดียิ่งอดไปได้วันเท่าไรสติติดตลอดท่านจะตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยอดไปหลายวันนะแต่คนเรามันตายได้หนึ่งมันก็ต้องมีพรผันสัญญาแต่ยังไงก็ต้องมีพรมีอดบ้างสับปนกันไปกับความอิ่มนะพอดีอย่าให้อิ่มมากการภาวนานี้เรื่องอาหารนี้มีพรเสมอดี ถ้าอิ่มไม่ดีสติไม่ดีจากนั้นกับความขี้เกียจขี้ข้านนอนมากแต่ชั้นอิ่มบีบแล้วนอนมากสติไม่มีขี้เกียจชั้นน้อยดีโอดสติมีความเพียรคล่องแคล่วผู้ที่จะทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลท่านเลือกด้วยดีก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วสักแต่ว่าทำไม่ดีไม่ค่อยได้ผลทำอะไรให้สังเกตเหตุกับผลถ้าอย่างที่ว่าเช่นก่อนอาหารการภาวนาเป็นยังไง ฉันมาปกติแล้วก็ฉันมาแล้วที่ผ่อนอาหารการภาวนาเป็นยังไงอดอาหารการภาวนามีสติเป็นสำคัญเป็นยังไงนี่ต้องสังเกตไม่สังเกตไม่ได้นะสักแต่ว่าทำมาทำที่ส่วนมากมักเป็นจึงไม่ค่อยได้หลักได้เกณฑ์ภายในจิตใจบรรดานักภาวนาเราถ้ามีสติแล้วมีคอยมีปัญญาพินิจพิจารณาทดสอบความเพียรของตัวเองทางอิริยาบถใดมีผลว่าเป็นยืนเดินนั่งนี่สามอิริยาบถหนักทางไหนนอนก็ภาวนาแล้วอดอาหารผ่อนอาหารเป็นยังไงกับฉันธรรมดาต้องได้ทดสอบอยู่เรื่อยๆแล้วจะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้นะเห็นแก่ธรรมต้องเอาธรรมเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไว้บังคับเจ้าของเสมอเพราะนี่พ่อคิดอย่างนี้ก็ยุ่งมาเคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังลงมาจากภูเขาจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านครับถึงวันเนี้ยคือมันจะตายจริงก็ไปสักทีนึงไม่ได้ไปทุกวันนะเพราะมันจะไม่ไหวแล้วยังไงธาตุขันอ่อนมากต้องไปฉันก็ให้มีกำลังทางร่างกายหนุนเพียงพอเป็นไปเท่านั้นพอสติดีตลอดไปถึงครึ่งทางกะว่าจะพอถึงบ้านเขาแล้วไปพอไปถึงครึ่งทางเอาไปนั่งจับเจ้าอยู่นั่นคือมันไปไม่ถึงบ้านเขามันนั่งแต่จิตมันไม่ได้นั่งนะคือร่างกายนี้อ่อนเปียกแล้วมันจะก้าวขาไม่ออกแล้วพักกลางทางส่วนใจที่สง่างามอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมเกิดนะถ้าอยู่ๆก็มีคำเป็นคำพูดขึ้นมาในใจนี่การอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่าขึ้นนี้เลยนะคือท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่เรียกว่ากิเลสเกิดเพราะฉะนั้นปรากฏขึ้นมาก็ดับไปท่านนี่ก็ขึ้นรับไปเลย

การกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรปวดเพียงอย่างนี้จะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นทำจัดกันมันก็พุ่งตามเดิมนี่แหละกิเลสกับธรรมกิเลสเกิดธรรมเกิดอยู่ในหัวใจเพราะกิเลสมันไม่มีที่อยู่ของฟ้ามหาสมุทรไปอยู่ที่หัวใจสัตว์ธรรมก็ไม่มีที่สถิตอยู่ที่หัวใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเกิดได้ที่ใจต้องสังเกตนักปฏิบัติภาวนาไม่สังเกตไม่ได้นะเวลานี้ศาสนาอ่อนมากทีเดียวเลยสักแต่ว่าศาสนา มันอดไม่ได้นะนี่พิจารณาจริงๆไม่ได้ยกโทษยกกรท่านผู้ใดเอาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้ามาเทียบกับท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเป็นยังไงเป็นขั้นของการบำเพ็ญเช่นเพศของพระของโยมต่างกันยังไงบ้างนี่เอามาพิจารณาเทียบเคียงดูรู้สึกว่าอ่อนแอมากมีในวัดนี่ก็เลยไม่คำนึงเรื่องว่าภาวนาเป็นยังไงแล้วมันจะมีอัตมีธรรมปรากฏได้ยังไงเราพูดถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานหัวเราะย่อยย่อยกันเพราะตัวไม่เคยทำก็หัวเราะมูดคูดหัวเราะท้องคำมันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ภาวนาผู้ส่งมรรคส่งผลอย่างสมัยปัจจุบันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสอนพวกเรานี้ท่านเอาจริงเอาจังเหมือนครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านเอาจริงเอาจังจนได้มรรคได้ผลเป็นที่ใจที่ใจเพราะธรรมเป็นสวากขธรรมจัดได้ชอบแล้วเป็นอากาลิโกให้ผลตลอดเวลาไม่มีการฐานที่เวลามาขัดมาขวางได้ท่านธรรมของท่านท่านก็ปรากฏสติเป็นสำคัญการฝึกหัดภาวนาขึ้นอยู่กับสติแม้แต่การงานภายนอกสติเป็นสำคัญอยู่ตลอดเวลาเวลาจะมาภาวนานี้สติจริงจับติดเลยจ้ะไม่ให้เผลอใครภาวนาไม่เผลอสติตั้งสติได้ดีผู้นั้นจะตั้งหลักตั้งฐานได้เช่นความสงบก็จะมีสมาธิก็จะเกิดเอาจากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาได้คล่องตัวเพราะสติเป็นสำคัญนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นอย่ามาสักแต่ว่าภาวนามาอยู่เฉยๆต้องใช้ความพิจิตรพิจารณาอันวันนี้สัมมาการนังเสยโยทำอะไรก็ตามให้ใคร่ควรพิจารณาด้วยปัญญาซะก่อนแล้วค่อยทำลงไปจะได้ไม่ผิดไม่พลาดหากันจำมาพลาดเราก็ไม่ค่อยได้แนะนำสั่งสอนแกก็แก่ลำบากมากแล้วแต่นี่ภาระการงานก็มีมากพอมีบ้างอะไรบ้างก็ทุ่มเทประทังประชาชนทางโลกก็เสียมากกว่าวัดนะแต่ก่อนสอนพระนี่เอาจริงเอาจังมากทีเดียวเพราะประชาชนไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องมากนักแต่ก่อนมีแต่การสอนพระสอนเอาจริงเอาจังธรรมะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดออกคอร์วาจากหัวใจมาสอนเลยพระผู้มุ่งต่ออัตธรรมต่อว่าผลนิพพานท่านก็มุ่งเต็มหัวใจนี่เวลาเทศที่นี่ก็รับกันปึ๋งเลยนะได้ผลอย่างนั้นขั้นต่อมาก็งานการก็มากประชาชนก็เข้ามาเกี่ยวข้องมากต้องบูรณาการประชาชนด้วยที่มีพระเลยห่างเหินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะสอนพระนะแต่ก่อนสอนแต่พระรุนรวนให้พากันตั้งใจปฏิบัติภาวนางานนี้ถึงจะมียุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับทางโลกเอาสงสารแต่ทางงานของพระผมไม่ไปแตะไปต้องไปรบกวนนะให้ภาวนาแม้แต่บริเวณวัดให้อยู่ในบริเวณศาลานี้เท่านั้นไม่เข้าไปข้างในเป็นตำเลที่ภาวนาของพระเอาจะเอาเทขนาดไหนเอาได้เลยไม่ได้เกี่ยวข้องนะภาวนาเพราะงานไม่มีแล้วไม่ให้มีพระในวัดป่าบรรจารมีงานอย่างสร้างนั้นสร้างนี้เราไม่ให้มีเราตำหนิมาตลอดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าทำท่านก็ตำหนิตลอดท่านให้หาอยู่ในที่สงบสงัดเห็นในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคทักมีผู้บำเพ็ญภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานให้ไปหาอยู่ในที่เช่นนั้นท่านบอกงั้นนะท่าน

0: ให้เป็นเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะไอ้พระที่นอกจากนั้นไปมันโกโลโกโสมันเอาแน่นอนไม่ได้ละส่วนพระกรรมฐานพอมีกฎมีเกณฑ์บ้างเราก็อยากส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป
1: มาจากอันนวลเนี่ยค่ะทำบุญมันเกิดทอง2บาทแล้วก็มีลูกๆเขาฝากให้เด็กๆลูกๆฟังอยู่จ้าอะไรของเขาเลยอยู่อันนวลเนี่ยค่ะ
2: ลุงตาครับผมวันนี้วันเกิดลูกนะครับลูกอยากถวายปัจจัยลุงตาครับผม
0: เอาที่มันเกิดมันเกิดวันเกิดวันเกิดวันเกิดเพื่อวันเกิดเอาวันเกิดวันเกิดเกิดเอาสามตัวสี่ตัววันเกิดเอาจะพอดี
3: ตาครับอันนี้ชื่อสุขุมลาวันสิริเป็นอดีตอดีตสอดีรัฐมนตรีแล้วเป็นพ่อของหมอเนี่ยคือสุขุมลาวันสี่พ่อหมอฮะแหวนน้อยเหรอหมอนี่ที่อยู่แหวนน้อยอันนี้เป็นคุณพ
0: ่อเ
3: หรอหมอนี่อยู่แหวนน้อยโรงพยาบาลแหวนน้อยอันนี้เป็นพ่อชื่อสุขุมลาวันสี่ใช่แล้วเป็นสสเป็นรัฐมนตรีอดีตแล้วทำบุญกับหลวงตาถวายท่านเท่าไหร่ผมไม่ท่านเลยนี่หลวงปู่เกือนฮะที่ว่าลูกหลวงปู่เกือนสังฆธรรมโมลูกศิษย์หลวงปู่สังวานป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลลำกำแพงขอเมตตาหลวงตาด้วยถวายปัจจัย 4,000 บาทด้วยครับ
0: เราขอให้สร้าง
3: แล้วแบ่งน้อยก็สร้างตึกของชั้นนะฮะ11,550,000 บาท
0: ครับครับ100
3: ครับ
0: 190
3: ครับ
0: 11,550,000
3: ครับเรียนอุดรพิทยานุกูลชั้นม.6 ทับ 8
0: ฮะ
3: เด็กนักเรียนอุดรพิทยานุกูลชั้นม.6 ทับ 8มาทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชาย49คนครูคุณมา2คนถวายปัจจัยหลวงตา 1,040 บาทนี่อภิชัยเดชตีนายอภิชัยเดชตีศิริยากรถวายปัจจัยหลวงตา 10,000 บาทขอเมตตาให้หายป่วยด้วยครับชายปั๊มมาบอกว่าทำถวายหลวงตาทำบุญให้อาจารย์บิ๊ก 1,000 บาทถวายให้ภรรยาที่รักหนู 1,000 บาทครับ
0: หลวงตาบ้านเช่าเหรอ
4: ครับ
3: ขอไป
4: เช่าครับ
3: ขอไปเช่านี่ครับ
4: ขอ
3: ไปเช่านี่ครับ
4: ขับเครื่องบินครับ
3: ขึ้นเครื่องบินมาวันนี้รายงานทองคำเลยชายปั๊มบอกว่าทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เอาว่า
3: ดังต่อไปนี
0: ้ฟังฟัง
3: ทองที่มีอยู่เก็บไว้ที่กรุงเทพอยู่ในธนาคาร31แท่งฝากไว้ที่โรงแหลมโรงหลอม11แท่งรวมทั้งหมด42แท่งคิดเป็นจำนวนกิโลก็525กิโลกรัมแล้วก็มีเหลือเศษอยู่เหลือเศษทองคำ9กิโล10บาท49สตางค์525กิโล42แท่งครับแท่งละ12กิโลครึ่ง
0: 12แท่งแท่ง12กิโล
3: ครับเป็น525กิโลกรัม
0: ไอ้เราทั้งหมดก็มีแค่ชอบที่ยากข้อสี่เท่านี้ก็ทั้งหมด
3: เดี๋ยวทั้งหมดตามตัวเลขที่เขารายงานของเดิม 11,572 กิโลกรัม
0: เบอร์ค่าย
3: ห้าร้อยเจ็ดสิบสองกิโลกรัม
0: เป็นที่สองเดียวกันที่ทองคำจะเข้าถึงกลางเหรียญเดี๋ยวทองคำช่วยจ้างเขาดีนะเบอร์ค่ายห้าร้อยเ
3: จ็ดสิบสองครับ
0: เพราะงั้นจะได้อีกเยอะ

0: นี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่21หลวงตารับกิจนิมนต์ไว้แล้วที่งานศพวัดโพที่สมพรฮะรับว่าไปเทศตามอัธยาศัย
1: เราอะไรยังไม่เข้าใจนะเราก็หยุดนะ
0: ฮะศพผู้ตายคือนายอภิชัยว่าเป็นสามีของคุณยุ้ยครับจริ
1: ง
0: นะสามีของคุณยุ้ยจึงมานิมนต์หลวงตาลูกศิษย์อยู่ในวัดนี่แหละครับก็หลวงตาเทศบ่าย2:30พรุ่งนี้ตามอัธยาศัยงานศพเขา
1: ครับครับ
0: นี่ฮะชื่อนายอภิชัยก็บอกพ่อของตีวัดเมนว่าค
1: ือ
0: วัดพอที่สมพร2:30
1: ได
0: ้วันจันทร์ที่20ครับไม่ใช่ฮะวันจันทร์20ไม่ใช่20วันจันทร์20จันทร์ที่20
1: ก็พรุ่งนี
0: ้ครับพรุ่งนี้ครับ
1: 2:30
0: ครับ
1: แล้วก็ไปรับทราบ
0: แล้วครับแล้วครับนี่มาจากท่านลบ
1: เออต้องไปเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เราไม่รู้พอทราบพระมหาเนี่ยหายแล้วท่านรับต้องไปก็ตกเนี่ยมันจำไม่ได้คือพอจำแล้วมาหายวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: พรุ่งนี้ครับ20ครับ
1: เขาบอกครึ่ง
0: ตอนบ่าย2:30ครับ
1: ที่เทศวันโพ
0: เทศตามอธิยาสายครับ
1: ที่วันโพ
0: ครับมีแม่สุจินปลัดบาง
1: ฮะ
0: แม่สุจินปลัดบางถวายทองคำงาน1 บาทเงิน10,000 บาททิพย์ให้พ่อทองเพชรสายแม่ฉินเพชรสายพ่อสุเทพประหลัดบางเจ้ากรรมนายเวรทองคำ1 บาท
1: ฮะ
0: ทองคำหนึ่งบาทเงิน10,000ครับนี่3 คนคนละ 500ครับ
1: ฮะ
0: 3 คนคนละ 500ได้คุ้มแก้วอุดรธานีพันครับหัวหน้ากอง
1: อายุวันที่19นะ
0: 9ครับ
1: 9อาทิตย์เราต้องภาวนาให้พระเจ้าใจภาวนากันถ้าจะเห็นดูที่ว่าผลของการภาวนาเป็นอะไรพระพุทธเจ้าจัดสรู้ด้วยการภาวนาพระสาวกพระหลายที่เป็นสาวกที่เราจะเรียกพวกเราภาวนากันได้ไหมภาวนาเราไปดูสิท่านเรามีแต่นอนภาวนาไม่ได้เรื่องนะความสงบของจิตไม่เหมือนกันนะอย่าตื่นอย่าตกใจตามนิสัยของใครของเราอาจขึ้นแปลกๆกันนะบางรายรวมปุ๊บเลยจะมีเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีพอถึงที่แล้วค่อยคลี่คลายออกอย่างนึงก็ค่อยสงบลงสงบลงส่วนมากจะเป็นความค่อยสงบลงมากสำหรับรวมลงแบบตกเหวตกบ่อนี่ถ้าจะคิดถึง 100% แล้วก็ประเภทเหมือนตัวเขียวตัววัวจะมีสัก 5% หรือ 10% เป็นอย่างมากนอกนั้นเป็นไปเรียบๆรวมลงแบบตัวเขียวตัววัวมักจะรู้สิ่งต่างๆผาดโผนจิตประเภทนี้ผาดโผนนะเราจะพูดไปถูกได้ล่ะเป็นได้ทั้ง2 อย่างส่วนมากมันจะลงของมันเรียบเรียบเรียบบางทีก็ผึ่งเลยทันทีก็มีเพราะนี้มันจะได้2 อย่างสำหรับเราเองภาวนาชนิดที่มันผึ่งเลยผาดโผนชนิดค่อยสงบลงไปเรียบเรียบนะต่างกันชนิดที่มันลงแบบผึ่งเลยมันผาดโผนลงเปิดรูนั่นรูนี่คือละถ้าลงระเบียบไม่ค่อยรู้ได้ทีแก้วเนี่ยที่เคยพูดเสมอนะนั่นผ่านผลมากเวลาหลวงปู่บ้านท่านจะจากไปท่านบอกว่าห้ามไม่ภาวนาท่านจะได้ต่อไปห้ามไม่ภาวนาคือนิสัยอันนี้ผ่านผลท่านเป็นผู้แก้ตอนท่านอยู่นั่นแหละเวลาท่านจะจากไปท่านบอกห้ามไม่ภาวนาถ้าว่าเป็นผู้ชายท่านจะบวชเป็นเลยให้ไปด้วยการที่เป็นผู้หญิงลำบากอะไรเอาให้อยู่แล้วล่ะไปแต่ท่านกับทิ้งท้ายว่าต่อไปจะมีผู้บาสอนอยู่มีแปลกอยู่อะไรนะท่านทิ้งท้ายเอาไว้ว่าต่อไปจะมีผู้บาสอนอยู่อะไรล่ะอันนี้ผาดโผนมากทีเดียว และสี่แก้วพอรวมปั๊บไม่ต้องรู้สิ่งต่างๆถ้าวันไหนไม่ได้ออกรู้วันนั้นเหมือนว่าพนักงานได้งานอะไรพอรวมปั๊บมันต้องออกรู้พวกเป็ดพวกผีพวกอะไรอะไรจะรู้ไปหมดอะไรจะเล่าถึงเรื่องผีผีก็มีโกงใส่ผีอีกว่าผีอัตภาพก็เรียกก็จะเห็นอย่างนั้นพวกผีทั้งหลายก็เรียกว่าผีผีอัตภาพอยู่ในโกงแล้วเจอก็ต้องระบายติดขังเอาไว้ที่พวกนี้อัตภาพจะอาวาสผีด้วยกันไว้แล้วเป็นอย่างนั้นจะดูแปลกๆต่างๆจนกระทั่งติดในชีวิตแล้วนี่ติดเวลาถ้าอยู่แล้วไม่ได้ออกรู้เหมือนบริการอะไรอ่ะพอเล่าคนเราก็รู้แล้วเราก็ฟังให้ชัดเจนแล้วก่อนเราก็ค่อยตีเข้ามาตีเข้ามาแกก็ติดกันแล้วมันติดนะไม่อยากยอมฟังเสียงอ่ะมันติดค่อยตีเข้ามารวมลงไปแล้วให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้เราค่อยว่าเป็นระยะเขาว่าแล้วมิจะออกครับรวมแล้วออกรวมแล้วออกห้ามเขาว่าจนกระทั่งห้ามไม่ให้ออกมีบังคับเลยเอาไปปฏิบัติเอาให้เหลียวได้บ้านโคคิดรวมไปแล้วห้ามไม่ให้ออกเลยให้อยู่กับที่บอกจากนั้นเราก็จะสอนต่อไปไม่อยู่ออกตลอดสุดท้ายก็เหมือนว่ามาต่อสู้กับเราเถียงเราไล่ภูเขาล่อไข่แล้วไข่ก็ตามครับตาก็ไม่เกิดประโยชน์สี่วัดกลับขึ้นมาอยู่ถูกขราบไล่ลงจีล่อไข่ลงภูเขาสี่วัดกลับมาอยู่นี่แหละพอลงไปแล้วก็ว้าเวแล้วก็หวังจะพึ่งเป็นพึ่งกายกับอาจารย์ตรงนี้แล้วก็ถูกท่านไล่ภูเขาไม่มีที่พึ่งแล้วจะทำอะไรที่นี่แต่ว่าคิดไปคิดมาเขาว่าที่ท่านไล่ลงไล่ลงเพราะเห็นอะไรเอามาพิจารณาบางทีแต่เสียอกเสียใจว่าเฉยเฉยไอ้หาชีวิตเป็นการท่านสอนมันผิดไปแล้วเหรอจึงไปฟังคำท่านแล้วฟังคำท่านปฏิบัติตามแล้วตุ้งตุ้งศีรษะนะที่นี่ไม่มีที่ไปแล้วก็กลับมาเกาะธรรมะของเราก็สอนพอจับเรียนบอกปล่อยให้บวชเขารอกมันจะรู้อะไรไม่ให้รู้ให้โลกเขานี่บอกอย่างนั้นแหละเพราะวันนี้โลกนี่โลกไปบักเป็นเครื่องแก้ที่เหลือเป็นอุปกรณ์ของการแก้ที่เหลืออันนั้นไม่แก้เพิ่นไปอย่างนั้นแหละพอถูกไล่ระพูเขาจนร้องไห้ลงมาได้สี่วันกลับมาอยู่คือไปเหตุโทษของตัวเองที่เราสอนอะไรก็ไม่ฟังสอนอะไรไม่ฟังแล้วก็ร้องไล่ระพูเขาจะร้องไห้เพราะเหตุใดจะกระทำเรื่องตัวเองที่ท่านไล่ลูกผู้เขาไม่เห็นไรก็ลงไปขอว่าไม่เชื่อฟังท่านท่านไล่ผู้เขาสมควรแล้วเอามาพิจารณาตามท่านว่าดูสิได้ที่นี่ก็ปล่อยเขารอกพิจารณาตามเราพอลงพิจารณาลงไปผึ่งนี่ก็ลงจ้าเลยสิที่นี่ได้สี่วันกลับไปแล้วก็เราปัดกวาดสี่โมงเย็นกับเดนหนึ่งอยู่บนภูเขาบ้านเขาอยู่ทางเอาลูกค่อยสายอยู่โกกาภูเขาอยู่ให้เอาข้ามทุ่งมาพอสี่โมงเย็นเขาก็จะว่าวันพระนะเราจะยกขบวนขึ้นมาว่าใกล้หกโมงเย็นเขาก็กลับเฮ้พอไปถึงขั้นที่จะเอากันแล้วก็เอาแล้วทีนี้บอกได้ไม่ฟังไม่ได้ไม่ฟังก็ไล่ภูเขาเลยแล้วขั้นแต่ที่เมื่อถ้ามีชีวิตที่ขอแล้วทำไงระวังจะพึ่งภูมิอาจารย์องค์นี้ก็ถูกสั่นไล่ภูเขาที่ท่านไม่ดีว่าเวไม่มีชีวิตที่ขอแล้วทำไงจะมาทบทวนดูที่สั่นไล่เพราะเหตุใดก็เพราะไปฟังคำของท่านไปฟังคำของท่านเรารู้สิละที่ก็ยืดเอาคำของเราปล่อยของพระขอให้หมดลงก็ลงสิอะไรเราพอลงแล้วก็พอออกจากที่ภาวนาว่ายพระธาตุภูเขาลงใจแล้วสิยืนได้สี่วันกลับขึ้นมาคณะอีกมาอะไรนักปราชญ์ใหญ่ขึ้นเลยไปลงไปวะไล่ไว้เดี๋ยวพูดก่อนพูดซะก่อนเดี๋ยวนั้นไปเอาขนาดนั้นได้ไล่คือเวลามันติดจริงๆแล้วมันไม่ยอมฟังเสียงใครง่าย เจดีย์อยากเชื่อกับเราสอนอะไรก็ไม่ฟังไม่ฟังสุดท้ายต่อสู้กับเราต่อสู้กันไล่ภูเขาเลยเพื่อจะให้เป็นข้อคิดให้กลับไปก็ไปทำตามเรามันก็เป็นจริงๆพอเป็นแล้วยอมแล้วกลับมาถูกไล่อยู่ถูกไล่เดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนลงถ้าการมันลงแล้วยอมเลยที่อยู่ได้เป็นอย่างนั้นละที่แกผาดโผล่มากเรื่องของรูปแปลกๆรูปเช่นอย่างเราจะไปไหนมาไหนไอ้วัดเราอยู่ทางฝากบ้านฝากบ้านไปทางตะวันตกเฉียงเหนือวัดเขาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้เวลาเราจะไปไหนมาไหนก็ตามนิสัยเราไม่ค่อยอยู่กับใครละเราจะไปเลยรู้แล้วอะไรรู้แล้วอยู่ทางโน้นรู้ไปแล้ววันนี้นะบอกเพื่อนสูงวันนี้ไปแล้วนะให้คนไปดูไปแล้วกลับมาถึงมาถึงแล้วรู้แล้วนะไม่ผิดความรู้การไปการมาเราจะจับได้แน่นอย่างนั้นไม่ผิดเลยมาถึงแล้วเพราะเราเที่ยวกรรมฐานจะไปเมื่อไรเขาก็ไปของเราจะมาแล้วก็มาบ้านก็เข้าวัดที่แจ้งคอยทราบอยู่ข้างหลังมาถึงแล้ววันนี้เวลาไปก็ไปแล้วนะวันนี้นะไปดูที่หายอย่างไปแล้วคือเวลาจะพูดวัดเย็นหมดเลยพอนั้นจะแก้ไขความออกมาว่ามันเย็นหมดเลยไปแล้ววันนี้เพราะว่าเนี่ยวัดอบอุ่นเพราะว่าอบอุ่นสว่างพอถึงที่แล้วอบอุ่นเต็มที่มาแล้วว่ะที่จะคนเดที่จะเอากันอย่างดังไล่ภูเขาจนร้องไห้เหมือนกันนี่แล้วความติดสมาธิไม่เอาอย่างหนักๆไม่ได้นะถ้าอารมณ์กาแล้วก็ไปอย่างเลยเลยไม่มีหลักที่เป็นที่นี่หลักมีอยู่ความจริงมีอยู่ความถูกต้องมีอยู่จะปล่อยให้เพศพลาดพลาดได้ยังไงก็ในฐานะเราเป็นครูเป็นอาจารย์ก็หักเข้าว่าตรงใดไม่ถูกก็ตีเข้าว่าบางทีก็ต่อสู้กันมันไม่ยอมเข้าเอากันจนร้องไห้เฮ้ยแต่กันโลกไม่นานแล้วล่ะปีแล้วไปปีนู้นปี93มาจำพรรษาหนองผือ94ไปจำห้วยทราย95แกก็ผ่านได้นะผ่านได้ผ่านปี95เราก็93จะพูดให้โกงๆก็คือว่า93ผ่านเราผ่านแล้วก็มาจำพรรษาที่หนองผือคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาหน้าป้าไปแล้วพอ93เดือนพฤษภาเนี่ยเราก็ผ่านได้บนหลังเขาวัดจอยธรรมเจดีย์มีเรื่องย้อนมาจำพรรษาที่วัดหนองผือ94ก็ไปห้วยทราย95แต่ก็ผ่านได้เพราะแกตั้งใจอยู่แล้วภาวนาเป็นเรื่องเป็นเหี้ยมันออกรู้สิ่งต่างๆมันไม่รู้ที่ว่าจะยึดอะไรเกาะอะไรเลยถือเป็นมรรคเป็นผลไปหมดเลยเวลาที่แกให้ฟังเวลามันติดแล้วมันไม่ยอมฟังนะมันเถียงนะแล้วเอาดักเข้าซัดจนไล่ภูเขาไปเห็นโทษแล้วกลับมาพิจารณาแล้วเห็นโทษแล้วพิจารณาบักตาที่เราสอนมันจะเป็นยอมรับเรื่องการไปการมาของเราเนี่ยจะแน่นยำมากไม่มีเคลื่อนการเลยอยู่พุทธวัดบ้านอยู่ศูนย์กลางสำนักชีอยู่โน้นวัดเราอยู่นู้นเราก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาแต่เวลาเราไปปั๊บบอกไปแล้วได้ไปดูไปแล้วที่ผมมาแล้วไม่ต้องไปบอกแล้วมาแล้ววันหุงข้าวหม้อเล็กๆแล้วกีบหมากมาแล้วถามหุงข้าวก็กีบไปหุงทุกวันกีบทุกวันเลยอันหลายหนเลยบอกไปหุงทุกวันจีบเฉพาะวันนี้หูเฉพาะวันนี้เพราะอะไรเพราะคุณแม่บอกว่าท่านมาถึงแล้วแม่ยังจัดไปไม่ผิดเลยเอออัดถือแกก็เป็นพระธาตุเลยนะอัดจีบแม่จีแก้ว กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วก็มาผ่านปีแล้วตั้งแต่ปี95นะปี95เราไป93จำพรรษาหนองผือ94ไปห้วยทราย95แกก็ผ่านมาอยู่ห้วยทราย4ปีถ้าหลักการพระราถ้าพระราอยู่มันก็รู้ก็เห็นอย่างนั้นเพราะธรรมมีอยู่ที่อย่างตลอดเวลาอาการนี้โกรธก็จะไปจะถามแล้วก็ไม่รู้นะถ้าถามรู้ต้องรู้ชอบการภาวนาสตินะไม่ว่าเดินตัวโกงสติติดอยู่กับจิตไปจิตเพื่อพลาดพอเผลอปั๊บก็คิดแล้วนะคิดแล้วไปที่เหล็กไปแล้วอันตรายว่าอวิชชาปัญญาสร้างกาลาอวิชชาตัวรังใหญ่ของวัฏจักรมันดัดออกไปให้คิดให้ปรุงอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นดีตัวที่เหล็กนี้ก็ตั้งสติปั๊บบังคับไว้ไม่ให้ออกแต่ความคิดก็ไม่ออกกิเลสก็ไม่เกิดบังคับได้ก็ได้ข้าจิตก็สงบได้ค่ะพอจิตสงบได้แล้วก็แน่ถาวรคงขึ้นเรื่อยๆสตินี่สำคัญมากนะจะปล่อยละใครก็ดีต่อจากนั้นก็จิตก็เป็นสมาธิได้เลยล่ะแน่นปังง่ายให้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ผ่าชาผีดิบผีตายแยกเขาแยกเราเทียบเทียบกันนี่เรียกว่าปัญญาจะถอดถอนที่เหลือแล้วที่นี่สวัสดิ์ตีที่เหลือตลอดความว่าสู่จุดรวมที่ปัญญาตีเราตอนรวมมันแตกกระจายไปผ่านไปโดยระดับแล้วพ้นด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สอนทางด้านจิตตภาวนาแล้วพระเราก็ไม่ค่อยได้สอนอย่างนี้นะมันมูดแต่จะพาดอกแจกบ่อใหญ่แล้วเธอไม่ค่อยจะย่องได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้สอนพระเรานะสอนพระเราแจกบ่อเล็กบ่อจิ๋วการภาวนาสมาธิปัญญาซักกันเรื่อยที่ไม่ค่อยได้สอนพระเรารู้สึกว่าหายเหรอแล้วเรื่องอะไรนักทำเราจะก่อนไม่มีใครก็เกี่ยวนะเพียงแต่พาเราล้วนสอนได้เจ็บสอนบทสลาเวลาพอได้ฟังคนก็ว่าเขาว่าเขาสุดท้ายธรรมะเป็นประชาแจงหม้อใหญ่เราไม่ยอมแจงหม้อใหญ่ผีผลที่ปรากฏภายในจิตก็ไม่ค่อยมีถ้ารวมเข้ามาที่นี่แล้วจะปรากฏจิตสงบสติดีเท่าไหร่จิตจะสงบได้นะคือคำว่าสตินี้ไม่อยู่เพียงเวลาภาวนาอยู่ตลอดเวลาสติเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติเช่นเดียวกับคำบริกรรมให้ติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าจิตอยู่ในขั้นบริกรรมครับให้อยู่กับบริกรรมจิตในขั้นสงบสติจับติดอยู่กับความสงบจุดแสงความสงบมีดีนะให้ติดอยู่ได้ติดอยู่ได้จนกระทั่งจิตรวมลงไปไม่คิดไม่ปรุงมีจบความรู้ที่ละเอียดอ้อสติจับอยู่แล้วอีกนั่นมันเป็นขั้นๆนะสติสำคัญมากทีเดียวแล้วจากนั้นก็ก้าวได้ให้ภาวนาสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดและแย่ของธรรมเห็นจากการภาวนานะที่เราอ่านตามตำรับตำราก็อ่านแต่ชื่อจดาข้ออัดข้อธรรมแต่ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมแท้นะถ้าเราภาวนาแล้วจะสัมผัสพอจิตสงบความสงบปรากฏขึ้นแล้วความสงบก็เป็นสมบัติของเราสงบปากรอดแต่ไรปากรอดขึ้นบ้างรอดไปแล้วเป็นสมบัติของเราสมบัติของเราที่เราเรียนจำตอนดับตอนลามันเป็นความจำไม่ใช่สมบัติยังไม่เป็นของเราต่อเมื่อเราจิตเราเรียนว่าภาวนาให้มีความสงบแล้วความสงบจะเป็นของเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวตั้งรู้แจ้งแทงทะลุปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทพอปฏิบัติเข้าไปจิตก็เป็นปฏิเวทรู้บทของงานตัวเราจนกระทั่งแทงทะลุบทเป็นปฏิเวทเต็มเป็นเฉลวยไม่มีใครจะสอนเรื่องภาวนาจะว่าไปบอกนะจะไม่มีนะสอนเรื่องภาวนาหรือว่าก็สอนกันตามปฏิยัติโดยผลไม่ปรากฏในหัวใจสอนโลกคิดผิดพลาดไปถ้าหัวใจมีแต่ทำล้วนๆสมาธิก็อยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่ที่บุญหลุดพ้นอยู่ที่หัวใจเดียวสอนไม่อัดไม่อั้นนะ เราจะเอาขั้นไหนพับไปพอปั๊บเบารับกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะมันเต็มในหัวใจแล้วถ้าไม่มีใครที่มาเกี่ยวข้องกับผมไม่รู้ว่าตาบอดทุกอย่างไปพอมีจริงก็มาผ่านที่จะเป็นประโยชน์ผู้มาเกี่ยวข้องมันจะรับการตามทีชัดทีเลยแล้วก็ภาวนาบ้างแล้วภาวนาเราจะวุ่นตั้งแต่ภายนอกจิตที่พาวุ่นมามากมายไม่เห็นมีความวิเศษวิโสอะไรพาวุ่นตลอดเป็นทุกข์ตลอดให้มันสงบได้ความประกาศใจให้สงบเย็นถ้าจิตก็สบายสบายพอจิตสงบแล้วไม่มีอะไรกวนตัวเองมันก็สบายเขาว่าจิตประสงค์คือจิตออกคิดออกปรุงกวนตัวเองแล้วดำอารมณ์ไปรอบเข้ามายุ่งตัวเองก็มีอะไรเลยแบบก็คือนะวันนี้มีอะไรไหมเรา
0: วันนี้วันนี้ไม่มีครับ
1: ฮะ
0: วันนี้ไม่มีครับมีแต่ถวายทองคำไป
1: ไปเชื่อไหมก็ให้ก่อน
0: ถวายทองคำ
1: ฮะ
0: ถวายทองคำมา10บาท
1: 10บา
0: ท38สตางค์ฮ
1: ะ
0: ทองคำมาจากลพบุรีเงิน 35,000 บาทท
1: องคำค่าได้เยอะๆขนทองคำเข้ากลางหลวงก็เป็นหมื่นกว่านะแล้วขนทองคำเข้ากลางหลวงได้หมื่นกว่าหมื่นกว่ากิโลอย่างนี้ 11,000 เท่าไหร่ฮะ
0: 11,572 กิโลกรัมครับ
1: ได้ได้ทองคำเราเข้าสู่เข้าเลยดูดี1,572
0: เลย72กิโลครับ
1: เป็น1,572กิโลเราขับเข้าสู่เข้าก็มีข้าวนี่แหละข้าวที่ช่วยชาติบ้านเมืองตอนนี้ถ้าสมบัติเข้าสู่เข้าแล้วได้ไปคิดไปแดงก็คือทองคำแดงนะแต่ร่างเขามีบ้างไหมบ้างหายไปพิธีกรรมพิธีกรรมตุ่มหาเชื้อแวร์วัสดุเจ้าโตภาพแห่งผู้เรียนผู้หลงกับว่าจันโทมันาราโสยะถามันโจเป็นราโสยะถาสัพพิติโยมิวัชานตุสักปโรโคมินาสตุมาเตปวัตมันตารโยทุกขีทีทายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโยนัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโด ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMCขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วายวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที
6: ่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็ของจันมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิตนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700แอคเคาท์รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน
18: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
19: งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายาม ึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงพระหนวดเบื้องต้นพระรำลึกในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเรา

แม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงพระหนวดยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พออย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆทั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่การปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบทยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในยาบททั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจ

พอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไปร่ำเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางสมุนหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก้กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรกรุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนลกลุงลังเพียงไรก็ต้องถากป่องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาอีกกิเลสของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ

ผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากมายอะไรนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำให้ง่ายเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือนี่คนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่มจมชิบหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านว่าทุกข์คัมภีร์ทุกคัมภีร์สอนมาลงที่กายที่ใจของเราเองทั้งนั้นว่ากองทุกข์คืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงที่ตรงนี้แยกแยะดูให้ดีให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปอันนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันธ์ 5ในแต่ร่างกายอ้าวแต่ไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันธ์ยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันธ์นี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายชาวจะเรียกเป็นบุคคลอธิษฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่จะกากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายใ

0: ตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปลดเปลื้องภาระอะไรที่ว่าลำบากลำบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินทร์ระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือหน้าธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดทวงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกออกมีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทวงที่ไหนปลดเปลื้องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดทวงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดทวงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ยังไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกเฉพาะไม่พูดเท่านั้น ถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้ๆอยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นจะสมควรวันนี้รู้สึกหน่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: บริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่ามีเสียงรบกวนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าจุดที่รวมแห่งอริยธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหลักแห่งการอยู่ร่วมกันชัยชนะบนเวทีธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าตีให้แตกด้วยอริยสัจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติภาคสำคัญจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าปากท้องอย่าให้เหนือธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาเป็นสมบัติของมนุษย์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่างานที่มีผลมากต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียงจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์ของวัตจักรไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ญาวเจตสาวาธัมเมกุปมังปะปะธัมมยายังธัมโมปฏิกันโตอัตยันตังกาลันตะเวสะวะริตังวะธัมเม
1: อันตมยังสังฆานุปปีนัยยะ

0: ัมมังปะระธรรมยายังนัมโคปะริคันธังโกเตระังปะรังตะเวสังปะริปุระสังคี
1: อาชมยาปาจเวทิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวัน

ู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดีพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่อันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเครื่องแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มทิศหนึ่งสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานไว้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่นคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธัมโมสร้างโคจาตินานาห้นต่ำปิวัติโตอันนะมัญญามิโยคาวะเวทีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายท
ที่ทำความเนื่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางอื่นการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปนั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจาก
การสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นขั้นและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามายาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตน
รรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นกล้องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปทำมาใช้

แต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปนะด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินนี้เป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นดอหรือนิยมท่ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดที่จะนะเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนเหล่านี้นี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรปั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา

เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเอาเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาคำว่าอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดท่วงจิตใจให้เผยตัวไม่ถูกนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้งห้าและใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหน
เมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเรานี่และในโลกที่ให้นามว่าโลกนี่มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนไหนเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าขอจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกเรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั่นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกัน
ถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนคิดหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายคิดหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบที่นั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตาย
และจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายหาใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดๆตายๆจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี้เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีถูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์
ช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาถูกลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติไตรตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันนี้จะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างใดนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้าเมื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจะแสวงหาโมกขธรรมในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดมาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกพนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในพระราชวังของพระองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวังคือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระราชวังตลอดทั่วทั้งไตรโลกธาตุด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือจัดสักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าแม้ที่สุดองค์ของพระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าทรงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของโลกคือทั้งของเขาและของเราทั่วทั้งไตรโลกธาตุนอกจากว่าเราจะแสวงหาความพ้นจากความเป็นเช่นนี้ไปเสียเท่านั้นเราก็คงจะไม่พ้นจากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศอยู่ตั้งแต่กาลไหนๆได้สะดุดในพระทัยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระทัยของพระองค์เจ้าให้แสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอำลาใครๆทั้งนั้นได้เสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลายไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าที่ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบำเพ็ญสมณกิจได้รับความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดี
ไม่มีใครๆได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นต้นจึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถัมภ์รักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายนี่ความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระทิฏฐิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดทิฏฐิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็นหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่า6ปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวิถูรู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะลี้ลับในโลกธาตุอันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ซึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาสวะก็ปรากฏว่าได้สูญหายไปหมดจากพระทัยปรากฏในพระทัยของพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระทัยตรงกับเดือน6เพ็ญที่เรียกว่าวิสาขมาสธรรมะทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจารณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกลางวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้าก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงทั่วถึงไปหมดทั้งภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพลุกพล่านด้วยฝูงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปลี่ยวจิตใจก็วิเวกบางเบงความรู้สึกคือพระทัยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่เพราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่วแต่เมื่อได้รับความสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกจิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีตทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจ
พระองค์ก็พยายามชำระซักพอกจนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่สดใสกลายเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญาเหมือนกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมุทัยสั่งสมกิเลสขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไกลกรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจะพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยบคายออกจากใจอันเดียวกันสัญญาคือความจำสัญญาคือความขี้คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกำนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นนี่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องคลี่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราคำว่าสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้นคณิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหมายถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าอัปปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมากจิตรวมอยู่ได้นานด้วย
จนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาไหนเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำจิตของเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไหร่พึงทราบว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลำดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาตรฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาตรฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะเดียวกันพึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถ่ายเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องปัญญาเลยแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เราติดสมาธิคือความสงบของตนเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาในทางปัญญาเช่นอย่างเราพิจารณาไตรลักษณ์หรือเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราโดยทางไตรลักษณ์วันนี้ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาวันหน้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไกลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปความชำนาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทำหลายครั้งชำนาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชำนาญเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจ่างแจ้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคำว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบพิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั่นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตตาก็ตามจะเรียกว่าอนัตตาก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมุติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงได้ยากในเมื่อมีอัตตาและอัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองภาคทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในไตรลักษณ์ส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทัยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งพระวาจาของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นและจึงได้เปล่งอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารวัฏแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
ทั้งสามนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสดาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกฝนทรมานตนของเราเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลำดับนี้คำว่าไตรลักษณ์ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรลักษณ์ทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเพิ่งทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นเพิ่งทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทัยทุกชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารวัฏคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้พึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้วความสงบของใจในขณะที่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตรตรองถึงหลักธรรมชาติคือไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเรานี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามพึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นี่เราอยากเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมเนื้อคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดสำหรับเราองค์แห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจแต่สังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังดำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดี
ความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี่ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงที่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้ใดใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็ตามว่าชั่วก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของเราแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีทุกขสัจเป็นต้นเราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เราก็มีอุบายปัญญาที่จะรู้รอบครอบหรือหายสงสัยในทุกข์ก็จะเป็นความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคำว่าเรากับทุกข์นั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผู้รู้และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความสับสนปนเปถือทุกข์นั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรานี่ยิ่งเข้าไปภายในคือทุกข์ทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกข์ที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปกิริยาที่เราพิจารณาทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราได้ดำเนินมรรคไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะอะไรมาพิจารณาเล่าการไกรกรองหรือพิจารณาทุกตั้งใจดูทุกกำหนดรู้ทุกตั้งสติดูทุกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรรคคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกก็ดีการพิจารณาทุกก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเราโดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยโดยมรรคคือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความจะแจ่มแจ้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทุกข์ก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกข์ส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนหยาบได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏ
ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโรธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบต่อมาก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความแยบคายของตนเองเป็นลำดับลำดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นลำดับจากดวงใจอันเดียวนี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าซึ่งได้ทรงดำเนินมาก่อนก็ดำเนินเช่นนี้เหมือนกัน

ครองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกำลังฟังเทศน์อยู่ณบัดนี้จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาลเป็นปัจจุบันนักการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแก่กล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอกเข้าไปสู่ภายในรอบครอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกายเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอำนาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความชำนิชำนาญสามารถปล่อยวางได้โดยที่เคยถือว่ากายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นี่ส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งวิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้เป็นลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีและใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่จะย่างซากเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัฏจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัฏจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางไตรลักษณ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้อันนี้ก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้อันนี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสรพิษแท้ย่อมสนัดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้อันนี้ซึ่งเป็นความรู้อวิชชาก็ขาดประเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดประเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดประเด็นไปพร้อมๆกันเมื่อความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องได้ขาดประเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้สึกปิ่นนิรสอันใดก็ตามจึงเป็นสักแต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความตื่นทราบยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาติวิชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้วความรู้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือท่านได้ทำลายความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจากจิตใจแล้วท่านจะทรงขันอยู่ก็ตามขันก็สักแต่ว่าขันรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำขันธ์ 5นี้ก็สักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้นเมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโลภก็ดีจะโกรธก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรเล่าก็ดับไปตามๆกันหมดนี่ปัญญาพิจารณารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมุติไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อสักแต่ว่า
ไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่น

หายในความรู้ประเภทนั้นหมดความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องที่อิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่องเพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันทั้งห้ารูปกายจะทำมันก็ต้องทำในด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าอวิชชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหาลากเข้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทีนี้พออวิชชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถตัดขาดกระจุกกระจายไม่มีในเหลือหรอแล้วขันธ์ทั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์หมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชาวิมุตติไปแต่ก่อนอวิชชาเป็นผู้ที่ครองขันธ์ห้านี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้วนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมคือวิชาวิมุตติได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันห้าก็เลยกลายเป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชาวิมุตต์อันนั้นไปเสียกิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวทนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำไปโดยธรรมสังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เดชตัณหาอาสวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคท่านทำทรงทำปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในมัตตสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบสิ้นเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกลกายในไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเต็มดวงแล้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปริวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกว่าโอปนะดีโกให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัฏจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนวงเวียนไปมากรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทำลายไปตามๆกันพลอยถูกทำลายไปตามๆกันชิบหายผลปีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งรากแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายชิบหายผลปีไปตามๆกันหมดมีเรื่องอวิชชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นกิเลสตัณหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้วนๆหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดีก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

านเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นๆขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นย่อมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้
นี่รากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเครื่องปัญญาที่จะปลดเครื่องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์
ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใกล้ที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้ว
ให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหาญต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุก
สมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกลับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเอื้องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่ง
เหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเรา
เรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแจ่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉย
ทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปขันธ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึงสามระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติ
ซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกๆท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกๆพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตน

ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริยาบถต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องได้ถูไถต้องได้บังคับบัญชากันอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปวินทบาทท่านกล่าวไว้ว่าวินทบาทเป็นมาตรหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วแล้วกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่บาตรเขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวักขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามปินดียาโลปโภชนังสร้างปปชาตัทธะโวยาวชีวังอุสาหูกังอยู่ต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระ
จะบินพระบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคอาจจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมถ้าไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆนิสัยต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความอิ่มพอไม่ได้

เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วตามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันกินได้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันธ์ไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างเวลาตักเข้ามารวมกันในบาทแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมดับเพื่อจะตัดความโลภโลเลอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคือลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในมันดูเหลือไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดจะเอาเพชรนินกินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี้จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสัมพันธ์เช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาตรไม่ให้เธอให้มองที่นู่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้เธอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านจึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ตัตตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาตรเสกียวัฒน์ท่านก็บอกแล้วปัตตาสันดีปินดาปาตังทำความสำคัญในอยู่ในบาตรอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนทำนี้ทำนั้นนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยในขณะที่ฉันไม่ค่อยได้เถอได้มองนั่นโดยความไม่มีสติมันจะเริ่มพึ่งหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ใน

0: นั้นมันเริ่มเป็นกลายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมันมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลุ่มมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็นเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการปลดฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักปฏิบัติงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทั้งนั้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายเมื่อมองกันด้วยแง่ของความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความมุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่อทำด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไรอยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นผู้เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสเนี่ยองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าด้วยกันจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละรายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาเพราะศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียร ไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี้ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าค้าเข้ากันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทำลายเสียเพียงลายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราอย่าว่าถึง400 500องค์เลยเพียง2องค์เท่านั้นก็ทะเลาะกันได้ถ้าใจไม่ได้เป็นธรรมหลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้พ่อแบบพ่อหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันจริงๆว่าปุคคลสัปปายะเพื่อนฝูงนะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกปุคคลสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมธรรมต่อธรรมเข้ากันได้สนิทแต่ธรรมกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นข้าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อเราและเป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจนต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบกนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนัก พราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นมันแบกมีอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคลอนคลอนใช่ไหมล่ะแบบคลอนแขนคลอนแขนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจจงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นตรงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติแล้วไปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ปรุงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทำนั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันทะเลทลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปฉกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนะนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความหลุดพ้นจริงจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปทันตาเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไหนก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไม่ว่าอย่างไรนะที่ว่าสวัคขาธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบหนักฟังสิมีที่พานที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเ ป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสได้แจกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่แหละสัจจะธรรมคือความจริงเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาวัตตนาวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นอยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทำก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นี่ๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสี่ตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังว่าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่ให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบินยาโลปโภชนังบินธบาตมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำลังปรีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมนี่อันหนึ่งยังขี้ชอบยังอัตภาพร่างกายก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องยังขี้ชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธานสี่นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สัมมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละท่านหลักมรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระสัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการมาปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสัจจะของพระพุทธเจ้าสลายจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สะสดร้อนเพราะเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนตถาคตนะท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ล่ะกายใจของเราเป็นปัจจุบันอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานโอวาทก็ประธานลงที่นี่ล่วงโรยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามากมีสมาธิสมาสังกปรเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรรคที่กล่าวนี้ไปได้เลยมีสดๆร้อนๆอยู่มิใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้สิปัญญาพินิจพิจารณากายกรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรปัญญาในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเนี่ยเอายาพิษเข้ามาเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนที่สะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอ้านมีตรงไหนบ้างรักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่อัศประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดกำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจอมปลอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นชั้นใดพุทธะนี้จะแปลกปลอมไปไหนนี่แหละที่ว่าตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจยังให้พิจารณาที่ตรงนี้อย่าหนีจากหลักความจริงคือธรรมกิเลสเคยฉุดเคยลากเอามากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอทำเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหลุมลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจกิเลสเครื่องหลอกลวงจำปอมและฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาผามทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลับถ้าติดปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้ว แล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเคียงช่างความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกรรมกรรมคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่ละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดส่องลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้นะอันนี้เรียกว่ากรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5นะคือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุณณบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเกสาโลมานขาสันตะตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าหลอกหนังเอาหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ลึกซึ้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับตำราไปจิตนี้จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนน่าจะดีดถึงขึ้นมาเลยไม่ต้องสงสัยเดชขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหม็นคลุ้งหมดทั้งตัวมันเขาว่าเราเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่หรือของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไรพิจารณาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคำบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วก็หากองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงเอาละทีนี้นั่นจะเรียกว่าได้การก็ได้จริงเห็นร่องรอยละทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึ่งขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบถ้าประสัมภาระที่หนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีกพอทิ้งตุ่มลงไปแล้วทำไมตัวจะไม่ดีดจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายนี่การพิจารณานี้เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสก็จากใจถ้าลองได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปลอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเจ้าเนี่ยความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจความเห็นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเอง สติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกบีบบังคับมันสิเราเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแม่งไม่เคยเป็นแต่ต้องยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงน่ะสังเกตพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงสลัดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประทัยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้ไหมเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลกเราเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิด้วนแน่แต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยหรือเห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้จะไม่เป็นอีกอย่าทำจิตใจให้จิตจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจําใจคอยจะฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันมันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันติโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยุเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนอยู่ใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วทีนี้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีอิริยาบถทั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดไม่ได้นอกจากกับปรมังสุขขังเท่านั้นเพราะครองธาตุขันธ์กับครองตายมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้น นี่ก็เป็นพาราฮาเวปัญจคันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่พาราฮาเวปัญจคันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันธ์จากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้เยียวยาด้วยการดูการกินการหลับการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่จึงเรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมติเกี่ยวปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขันธ์นี้หมดความรับผิดชอบขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลโยหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเองเนี่ยผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงถ่วงใจในความภาคเพียรทั้งหลายจากการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาไปกับการประกอบความเพียรเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดปัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมาธิษฐานไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องถ้าจะทำทั้งสี่ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตว์สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่นิยมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการเป็นเวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปตรงนี้นะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมติขาดสติก็มีสมก็คือสมมติมีสติก็คือสมมติท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับความเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท้าทายเราอยู่นั่นแหละ
1: ในสัจธรรมทั้งสี่นี่ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้ทรงมรรคทรงผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการทรงมรรคทรงผลถ้าเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลักแต่วาสนาเรายอมรับว่าวาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวะไม่ว่าพระเป็นได้โดยกันอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบที่เด่นให้แหลกแหลกกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมตินิยมแล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเที่ยวเสกเที่ยวสรรพันยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในแล้วสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสียดายอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเรานี่วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี่เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษทั้งหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนานยึดดวงนี้แหละในการกรองสำรอกปอกไปให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรทำไมหมายถึงจิตที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศนะเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอาการลิโกอาการลิกจิตอาการลิกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับลมชะลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่าแห่งนักรบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่สองหลังให้ที่เหลือเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้

0: ระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าปลอมๆเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ย่ำเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้ง4แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศศาสนธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยในยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดดังพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักความจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนา แล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ่งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านไปแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นธรรมภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้แหละเป็นสำคัญ นี่ไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่ให้เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่ให้เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่ให้เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่ให้เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านจึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำอันนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเทสาลุมานะขาทันตาตะโจกเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับและลำดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะคือพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคธาตุคันท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะจุกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามของเป็นของปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานะขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไร
1: ให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่จะทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้าโดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์หลานท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัจธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ผิดอะไรกับเรื่องเราจำสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้น

แม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายให้ตั้งลงในหลักปัจจุบันนี้ เมื่อตั้งลงไปจุดที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเลือกลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตทั้งตนซึ่งคลั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำงานของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วอกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นไปทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้

จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ข้างในไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถที่สัมผัสสัมพันธ์ทำได้ตามที่ทำมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ทำทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงและจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดับจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุงคิดตุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่ที่เราเคยเห็นในตำรับตำราอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะตับทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งนี้จริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดานี่ก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญา ก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุน
แล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกว่ามีอานิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นอันว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นคือเราสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้นี่ดูตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นนี่ส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตว์โลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเมื่อสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เสี่ยมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นหาความสง่างามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาคลี่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึง
ถึงเรื่องอสุภะสุพังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งนั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายเท่านั้นที่สำคัญมันหมายแตกต่างจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วไปพิจารณาอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันธ์ละเอียดคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาในแล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนักนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุภังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่จึงเรียกว่าอริยศาสตร์นี่แหละการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยศาสตร์เหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยศาสตร์จะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมมันกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้ง5นี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายได้ด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่อาการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นเองนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้อธิคมาพระพัฒน์สอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพัฒน์สอนพระสอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้ด้วยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งบรรตายหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับ
พิจารณาเรื่องสมุทัยสัตว์อันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัตว์เรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นน่ะท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งวางไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเวิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจายไปแล้วไม่มีที่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่นะภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับต้อมนักสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามอภินั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานี่ให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะทุกก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านว่าทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเลี้ยวๆหลายๆอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมาหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลาเนี่ยเอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ถ้ามีสติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นน่ะไม่มีความจืดจางไม่เห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราว่ากินกินนี่แหละที่เหลือหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเด่นนี่เป็นเด่นด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลย
มิจะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยทางจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมนั่นทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดนะฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รอทรัพย์สมบัติสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมรรคสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดแก่เจ็บตายมาที่นี้มีตั้งกับตั้งการกี่กับกี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่สงสัยพูดโกงพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกคำๆออกมาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจดวงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะที่เหลือมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่ที่เหลือถึงจะพังมันผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนผู้เรียนสอนไว้ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งว่าตัวมีความป้าความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงธรรมก็บอกเป็นคนเหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นเนี่ยเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้ามันไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำมาเฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอมองเห็นปั้มนี่มันเข้าใจพอได้ยินปั้มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละสารพิธีโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดเราท่านๆเรื่องเรียนมากเรียนน้อยกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านลงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมากขึ้นกว่าคนธรรมดาสำคัญยิ่งในจองด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติหรือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังที่ถี่มานานเหล่านี้ทั้งความสำคัญตนนี้ลงไปโดยลำดับลำดับพังลงไปพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยที่เรียกพังเปลี่ยนนั้นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมามากแล้วมันอืดอาดเนยนายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรมันก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากถ้ามากแล้วมันก็อืดอาดไม่เกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยคุณคิดดูทะเบียนจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูคุณยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งอืดอัดเหนื่อยหน่อยโอ้หลังว่าเนี่ยคุณภาคเพื่อนนี่มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วมาแห่กันอยู่เฉย
หาตัวเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอนี่พระรูปพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเฮ้อเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองหลังไหลไปกรุงเทพพวกกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งอะไรมุ่งทำหาถึงแต่ที่สงัดที่เวทประกอบความภาคเพียรเท่านั้นนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดทรงธรรมไม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เห่อเห่อเห่อกันอย่างนั้นก็มีแบบแหมกันลงไปสักการะบูชาหันติมันก็ลงตรงนั้นดิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเอาเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีเอาเรื่องนอกฟังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วมันประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรละภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเรื่องใสอยู่ในหัวใจของเขาถ้าว่าฟองใสก็ฟองใสอยู่ในหัวใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่ก็แดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนั่นทานไฟอย่างนั้นนะมันเรื่องอะไรครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยทีนี้ไปใหญ่ไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเหลืองยิ่งไปใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เดียดความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันได้ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังแต่ว่าวัตถุเป็นไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนะจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุเหรอหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นเท่านั้นจิตมันก็ปักเข้าในธรรมแบบเห่อเห่อมันเท่านั้นตายทิ้งสองมันจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเกาเลยที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเกานี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดเรียบต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ที่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดได้ถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดบนอากาศนะหัวปักลงมานั่นดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยถ้าขันทุกวันนี้มันก็อ่อนเต็มที่แล้วนะมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดจะแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่รำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสนี่มันก็ไม่ใช่มันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไป
มันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่กับของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงธาตุทรงขันธ์ไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาฉันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาตลาดนั่นเวลาเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากคบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็แล้วก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอถึงตอนแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่นั่นอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเนี่ยเราได้รับแต่ตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นแหละเพื่อหัวใจทั้งกายทั้งกายมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากโดยอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบกับว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนี่ยถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างอย่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่นั่นก็จะไปฝืนมันอะไรอีกความรู้นั่นแบกหามอะไรนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพิจารณาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งแจ้งแค่นั้นแหละล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันเอาแล้วเดี๋ยวเลิกกันเอาวันนี้ออกไปนะ

0: การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและตรงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดสมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหนักตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำหนักตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แต่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกเป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไร จนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่มีมรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคะอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากฝอยของมันนี่แหละเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยชิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขารนั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนๆไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งส่วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับท่านเองที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศทิพย์หายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นคิดอื่นการใดก็ตามให้ถือเสียว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องจับต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยคิดอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้งสี่นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้งสี่นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นฐานที่กันกรอง
1: จิตใจให้บริสุทธิ์อันสองอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกข์สมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนต์ทิ้งก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิตใจของตนนี้เลยมีเรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แต่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แต่ปัญญาญาณดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเรานี้ให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอริยบททั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันธ์ทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดาอย่างดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับกำดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะ การฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นข้าศึกต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียจึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเอ้ยยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นทะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวๆกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน การขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศขึ้นกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเบื่อร้อนกระสับกระส่ายภาระจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนๆทีนี้พอ จิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดับนี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนเปื้อนกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปื้อทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเหล่านี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุผีน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจพอใจได้สงบมากยิ่ง

ลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเร็วไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาเข้ามาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระนะตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี้แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปทั้งหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกสลันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดรอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เลยสมาธินี่ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปั้นยอหลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นสับตับไตไส้พุงร่วนแน่ตั้งแต่ของปัจจุบันเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดตรงไปที่นักปฏิบัติเรื่องอสุภะสุภังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาระขเวปัญจขันธามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอสุภะยุพังพิณิพิจนาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกสิเป็นยังไงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้ามันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประดาตนประดับประดาบ้านเรือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละถ้าในพิจารณาป่าช้าเมื่อพิจารณาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระจกต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่าร่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วความจำปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัด

0: เวลานั้นพิจารณายังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทํางานคนละเวลาหน้าที่ขณะที่ทําจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกจูงจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดูไปหมดโลกธาตุนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้มันเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาอะไรจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงแม่ไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายเนี่ยเหล่านั้นเป็นแต่ของจริงนั่นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวลาเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปในแต่ละทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดไงจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็เอาพิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็เอาพิจารณาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนะเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกต้องหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันธ์ทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นน่ะที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดเจ็บเจ็บตาอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจทำงานทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแปลออกแล้วนะมันรู้แบบงูพาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้ารู้นะนี่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยลงไปลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเทวันเข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนชวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชา รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปธรรมของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้จะออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่ารากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญาญาณอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นภพเป็นชาติพาให้จากเกิดจากจะตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาตัวอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาติให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์กำจัดมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้กิเลสตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้กิเลสตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามรรคนั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่แนะนำสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้กิเลสตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องกิเลสมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั่นมันก็หมดปัจหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธหนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงหนเดียวหมดก็ทำหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่แหละพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่แหละมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันธ์นี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายดังที่ท่านแสดงธรรมว่าอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันธ์แสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือถือด้นล้วนนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขออย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องนี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติโดยจุดนั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้ชื่อแต่เพียงว่าวิมุตต์เท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนร้อนอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะสตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาว่าไม่หนีไม่หนีถ้าทำชั่วที่เกียจที่ค้านทอแท้อ่อนแอแล้วมีความดุดดื่มในทางชั่วและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันนั้นค่ำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียไม่มีความเข็ดหลาบนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะนั้นจงให้เห็นความเข็ดหลาบด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีจะได้ถอนพรวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนั้นขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเพียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่ลับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกทางไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ระคายผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ระคายออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเสียดกันหลายให้พากันระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หาบกิเลสมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะ ในข้ออัดข้อทำจากครูจากอาจารย์มาชำระขาดสางตัวเองอย่าให้กิเลสมันมาชำระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกแย้งกันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันอับอายขายที่หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสำนักเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันมันขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนและตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดตนเองที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่าให้มันดีดยื่นออกมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้เขาตกเตือนให้เขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอที่ติดเพียงเท่านี้อละพอเหนื่อยแล้ว
1: ไม่มีทางใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะละเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพุทธเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการแล้วให้ดำเนินตามนั่นแหละการดำเนินตามอยู่ตามรอยแหละทีจนกระทั่งไปเจอจนได้ลากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจิยาตามมาจากนู่นเหมือนกับเถาวัลย์มันเลื้อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื้อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเง่าเดียวกอเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื้อยออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื้อยออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกก็ธาตุออกไปจากกอนี่ใครก็ไม่รู้ตามแต่เงาเลยเรียนก็เรียนตามแต่เงาเลยพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามบ้างตามก็มาตามหลวงพ่อพุทธเจ้าเลยสาวกเลยเขามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสัยหรอกเจอนี่นี่ก็ผมก็ทั้งน้องเขาก็บอกมาแล้วนี่จะต้องไปเที่ยวในลาวันที่20ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ก็ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรศีราชแล้วก็ยังถึงจะไปที่หมองไทยนี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่แหละที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอะไรอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญนะผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมนี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้ไม่มีใครสงสัยแหละถึงจะของที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พาให้เป็นเมื่อถอนนิยมแล้วจึงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามสันติโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนเอาละเลิกกันแล้วที

พระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเอาพิจารณาเลยท่านผู้ขนขวายหาทำอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอนตะการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเราชีวิตเขาแหลกเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดีนามก็เด่นตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแลกเราเพียงจะมาล่ามมือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะวิเลศก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามาขีดมาขวางทำทำไมขีดขวางทำขีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรก็ทำไมไม่ดูบำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเขียงไม่ยอมลงนั่นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็เลยพูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในพุงนี้พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกโรงครัวนี่จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะนี่แล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินเรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างนี้การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมหรืออย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแกร่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสให้มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพุทธปฏิบัตินี่สอนแล้วสอนเล่าสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยเรื่องความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานตัดสันดานตัวนั้นจะตัดสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่ผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีแต่ดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่หน้าธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะมีอะไรละแค่ละคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอรรถธรรมก็ความดีงามแก่ตนและประดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึงประชาชนไม่เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาถือว่าเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่งผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาทุบๆคิดๆรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งว่ามองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่เพื่อนแต่หวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันกีดมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีมีมากอย่ามาทำกีดทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิติเทนวาสิเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจใครผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสอสออะไรอย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถียงกงไม่ใช่เราไม่อวดเรากงไปกงมาแต่ไม่ใช่เถียงกงกงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่นางหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมอย่างนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับลับเรื่องทุกข์ทุกข์มีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมามีกำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยผลมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆนี่ก็นั่นเห็นไหมน่ะแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยถ่ายเดียวเพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิอีกเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นถูกผู้นั้นถูกโดยถ่ายเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผลิตให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตได้จริงๆจนกระทั่งมันยับออกเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการยับออกแต่ละขณะขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกเนี่ยไหนรู้กันทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดจนไม่มีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียว
ถ้าลงได้แยบรู้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี้ที่ซุ่มซ่อนให้มันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เป็นอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายกิ่งก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กับมันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถูกตัวมันเลยเนี่ยเวลาตามเข้าไปตามเข้าไปจากกิ่งกิ่งจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามันมาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดินดับจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจลิกๆมันตุ่มเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันตุ่มไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอมันจะขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นไปโดยเราธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป้าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับว่านั่นไม่เคยโง่เนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้สุดได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องยากทำไมจะไม่ทันมันคิดในแง่อะไรก็ดีมันต้องทำถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงนี้เฉยระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำที่มานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางความเสียหายของหมู่ของนักผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อคู่ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีเล็กละน้อยเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องไปเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมมีทั้งหญิงทั้งชายมีประการหนึ่งประการที่สองอติเรกราชที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจวดฟ้านุ่มมันมีอะไรก็มีแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นแหละวันนี้ก่อนนับวันหน้าก่อนนับความสนใจในอัตถธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะเพื่อความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจะจิตใจให้พินาศที่หายจากอาจจะทำไปเสียหมดเรานี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์มาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอยู่นี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นไม่ให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการขันในบ้านในเรือนพระกับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับยาตัวปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาทำลายผู้นั้นแหละไม่ทำลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่านการช่วยที่อ่านอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไว้ทุกแง่ทุกมุมเราไม่ตายพระเนรเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนร เต็มสติกำลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทายทานที่เขานำมาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรา
ไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาเข้ามาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดไม่คิดดูสิเราเพื่อพระเพื่อเนรทั้งหมดแต่เราไม่อดพระเนรไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญรุ่งเรืองก็โดยหนักอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนอย่างนี้เรื่อยมาผิดตรงไหนเราบอกเราขี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยเมพันเตโหนะโอปายกังปฏิรูปังเรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาแต่ก่อนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้แต่ประจำพรรษาที่จันทบุรีนู่นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉันนั้นต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าผมวันแต่วันนู้นมีการมีงานกระฉันทีนึงซึ่งมีมากก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่สนใจพระเนนก็เลยสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรทั้งต่อมานี่ก็เลยอันรวมเรื่อยมาเลยฉันกันเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อันรวมนี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนนหัวใจพระหัวใจเนนเยอะแหลกเหลือไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องก็พุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเล่นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตเราจนลืมตัวอยู่ยุ่งไปหมดจะว่ายังไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำได้เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงยับๆออกให้เอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอิ่มหนาละอาใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการค้นขวายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนอกจากเป็นทางกิเลสให้กิเลสเกิดขึ้นมันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือเหนียคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนนที่อยู่ในวัดเรานี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เศษสันปั้นดอกเป็นฐานะจิตใจของเราจริงๆแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชะงักเหมือนกันทั้งที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชะงักอีกแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภัยต่อจิตใจนั่นผู้นั้นก็ให้ต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับผมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีมันหลังงดเรื่องว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังต้องระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใจเสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมู
าหารสมาคือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัปปายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยนับธาตุขันก็ไม่มีกำลังบังพามากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่เรียกอาหารสัปปายะเทนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคคลสัปปายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าระแคะระคายไม่มีคำว่ารังเกียจเดือดฉันซึ่งกันและกันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดมีความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่อธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคคลสัปปายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าปุคคลสัปปายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้มาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันต่างคนต่างมาแสวงหาอัตถธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มามั่วนิ่งทำนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นเวลาออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์นึงหรือถึง2หรือ2องค์นี่ก็ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับธรรมดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการรู้ปฏิบัติถ้าทำให้กินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องเวลาอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันทับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยเป็นท้องเสียเหมือนกันเลยเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาแต่ก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอฉันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงได้งดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งแต่เริ่มออกที่แรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกมาเลยทีตะลุมบอลกันวิถุนมูลวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่จนแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลาได้รับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบเป็นอย่างนี้ทนเอาเดินจนโทรทัศน์โทรเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเพียมากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานพนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบืนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วนะโดนกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราแหละเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาผมแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปเท่านั้นหมู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแทบเป็นแทบตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วเท่านั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับยาใช้ของเรามันคิดไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลสิพาอยู่พานั่นเราก็คิดเห็นถึง
จิตใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุจจะขาดจับตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่กันนี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเห็นทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเป็นครูเป็นอาจารย์ดังเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยจะสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกไปอีกซะอีกนี่ใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราพอเราไม่มุ่งอะไรกับผู้ใดหรือมุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาแต่ตีชิ้นนินทาว่าร้ายต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเขาเป็นผู้สร้างเหตุทางนู้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟังจากคำติชินนันทาคำสนับสนุนของเขาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองเราไม่เป็นบ้าก็ไม่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับคำสนับสนุนยอเขาเนี่ยมันก็สบายกันนั่นสิเอาอะไรโลกอันนี้มีความแน่นหนามันคงที่ไหนเป็นสาระสำคัญที่พอจะยึดได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสำคัญสร้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับใจก็มีสาระขึ้นทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ชิบหายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านถึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสนาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสร้างกระฉามนี่อย่างนั้นเหรอที่เราสร้างกระฉามนี่ก็มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสนังกระฉามีเนี่ยมันได้ผลประการใดบ้างที่ที่เรียกสนังกระฉามีนะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลำดับลำดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทั้งนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทั้งนั้นนั่นเป็นชื่อว่านักธรรมะแม้จะเขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาสรรเสริญก็ตามเขานินทาก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะจับยึดเอาธรรมเนี่ยนั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่เรียกว่านักธรรมะนึกเขาสรรเสริญยินยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติชินทำมาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเจ้าของจะชิบหายวายปวงไปถูกเขาตำหนิติชินินทาเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่ำทำลายเจ้าของก็จะแหลกไปตามนั้นนั่นก็บ้าแบบหนึ่งถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้ง8เป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภนี่มียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่น
สรรเสริญเด่นยอตนความถือเนื้อถือตัวถือที่ถือมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้ในโลกธรรมตั้งแต่ด้วนเข้ามาแล้วมีอะไรนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันก็มีเท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอัตธรรมไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครขี้เกียจเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปอย่างวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยทำมาเองจะทำไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องในจะต้องถูต้องทำความสะอาดมันไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่เรียกว่ารักษาเราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าทำเดินแล้วเขาก็อยากได้ยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก็ไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีแง่หนักเบากันนานบ้างก็มีมันน่าจะเหตุผลที่ควรจะเป็นไปมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นแบบนั้นเองนะต่อไปนี้ท่านปัญญาท่านหนุ่มเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว

ความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอิโฉมนุสสปฏิลาโภไม่ได้ทรงตรัสอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์ฉะนั้นจึงได้ตรัสเรื่องของมนุษย์นี้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐลาภใดไม่เหมือนกับลาภความเป็นมนุษย์ตัวท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านและท่านนี่เป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายไม่มีส่วนใดบกพร่องมีการเรียกว่าสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาสมบัติอันนี้และเสริมสมบัติอันนี้ให้มีความสง่างามด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้วความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นสิ่งที่สนใจแก่โลกไม่เคยจืดจางตลอดมาดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการทุกยุคทุกสมัยและความดีใดจะเสมอด้วยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้ดูจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจำมนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปทุกระยะดังนั้นการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำตนเพื่อความดีงามจึงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจและเป็นสิ่งให้ทอดทิ้งการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องพยายามดัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของเราระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บกพร่องและพยายามเสาะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับความเพียรทุกประโยคเพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงธาตุเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนธาตุเวลานี้มโนธาตุขาดอาหารที่ถูกต้องจึงแสดงความระส่ำระสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งเท่าที่เราก็เป็นนักบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาตุที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้องจึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนคือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคจึงเป็นเหมือนกับเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ย่อมระงับลงไปเป็นขั้นๆเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโรคไม่มีโรคเรื้อรังแต่จำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเรื่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความอุตสาห์พยายามและอุตสาห์มาจากสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้สละส
ทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเวลาสละทั้งความเป็นความตายสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสถจะบำรุงจิตใจของเราใจที่เป็นโรคเราก็พอจะทราบนะโรคของใจท่านหมายถึงกิเลสอาสวะธรรมโอสถได้แก่ยาจะต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นๆให้หายไปเป็นลำดับลำดับด้วยประโยชน์แห่งความเพียรที่เรียกว่าเป็นการรับขังของแสลงโสดพากันระมัดระวังรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชอยากทำความคุ้นเคยสนิทติดจมอยู่กับสิ่งที่กล่าวตรงนี้จะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของบุคคลที่เป็นไข้ไม่ว่าเป็นไข้ประเภทใดย่อมจะชอบของแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สึกจะไม่ปล่อยสนใจเท่าไหร่นักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเพ้อเหอเหิมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของแสวงทั้งเสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีความชอบใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ออกยกไม่ขึ้นเนื่องจากของแสวงมันทับผมจะทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสวงนั้นมีจำนวนเพียงนิดเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นกำลังของยากับกำลังของโรคจึงไม่ทันกันโรคที่มีแต่เวลาที่จะกำเริบท่าเดียวเมื่อยากับโรคทันกันอยู่เสมอแล้วโรคก็นับวันสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอย่อมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอสถมีความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิมีเป็นยาระงับโรคประเภทหนึ่งเป็นขั้นต้นศีลเป็นภาคพื้นเป็นรั้วกั้นโรคประเภทที่หยาบจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นรั้วกั้นแล้วจิตใจยังไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในอีกเรียกว่ารั้วภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจทั้งตนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสำคัญเช่นกำหนดอนาปานสติเป็นต้นนี่ก็คืออุปมาเหมือนกันกับว่าเชือกสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจก็นั่นโดยมากใจที่มีทำเป็นเครื่องยึดย่อมจะหาสิ่งที่เป็นของแสลงมายึดและมาเผาผลาญตนเองเสมอดังนั้นการ

ึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แก่จิตดวงนี้อย่างเด่นชัดมีท่านเดียวจิตอยู่หรือจิตสงบนั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งการภาวนามีโรคเดียวระงับไปพักอยู่เนี้ยเมื่อโรคระงับไปใจก็สบายพอได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอันยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเร่งความเพียรของตนเข้าไปเป็นลำดับๆจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบอยู่ได้เป็นเวลานานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของธรรมไม่ได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมามีเรียกว่าจิตดีใจรวมเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนี้ในระยะที่จิตมีความสงบทรงตัวอยู่ด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเรียกว่าเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแน่ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็ตามก็ย่อมงดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทำบทนั้นๆที่ตนเคยบำเพ็ญเข้ามากำกับไว้อีกเพื่อให้หยุดเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจและทำสติของตนให้จดต่ออยู่กับบทธรรมนั้นใจเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือการบังคับไม่ให้ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวนี้ก็ยอมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็ตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้วก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นใจสงบสงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของตนไปเรื่อยๆแม้ถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นลำดับลำดับอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาใคร่ควรดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้ได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิวโหยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตุขันธ์สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิวโหยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดีคนที่มีความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับแม้จะทำงานใดๆก็ย่อมไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิวโหยเป็นเครื่องมือครับให้รีบให้ด่วนและทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยเพราะความหิวโหยเป็นมีกำลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเจ้าเรือนย่อมมีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริง

มันก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสียตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งที่เป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาสิ่งใดจึงกลายเป็นของปลอมกันไปหมดผลที่จะพึงได้รับก็ปลอมคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาให้ถึงหลักความจริงนะเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงของอาการจะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้างกำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายของเรานี้หนาก็ไม่เท่าใบลานและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลติดอยู่กับผิวนั่นเองเราจะหาเอาความสะอาดอย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจอเลยเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นนี่ละลักความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาอย่างลงไปให้เห็นครับเราจะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนของร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปรวนจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลก็ดีโดยความเป็นธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความเป็นอนัตตาก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เสมอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์แก่ตนเองด้วยปัญญาที่ชอบนี้จะไม่มีนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แปลงไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพร่องไปความจริงมีอยู่เท่าไรตรัสลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริงคราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลำดับแล้วความจริงจะมีกำลังพอตัวได้อย่างไรเพราะทุกจริงจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบำรุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราพิจารณาให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้องก็ย่อมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาระคือความขดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับเห็นความจริงแค่ไหนอุปทานหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรืออย่างเต็มที่อุปทานก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกายเห็นให้ถึงที่แห่งตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วจิตก็ย่อมถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเรือนได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายนี้ที่ท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญ
ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ความที่ถูกจริตจิตใจกับอาการใดนั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันไปไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบธรรมแล้วเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะฝืนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างชอบธรรมแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะฝืนตัวเข้ามาขัดแย้งฉุดลากปัญญาที่เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีเลยสิ่งที่เคยเกิดท่วงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำดับลำดับใจที่เคยอยู่ใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเอาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้มีอธิบายอย่างรวบรัดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเราจะแยกออกตามเป็นอาการอาการแยกออกไว้เป็นกองเป็นกองก็แล้วแต่ความแยกคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่ละนิสัยจะทำให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจยังไงผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกจริตแต่ละท่านละท่านหรือแต่ละรายรายนั้นเป็นอย่างไรบ้างย่อมจะทราบได้ภายในตัวเองแต่การพิจารณานั้นไม่เพียงแต่พิจารณาครั้งนี้แล้วผ่านไปหากยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่พอกันกราบใดก็ต้องพิจารณาไปจนถึงความพอเช่นเดียวกับรับทานอาหารรับทานจนพอแล้วอยากเข้าใจว่าเพียงคำหนึ่งแล้วเป็นที่พอคำนี้หนุนคำนั้นคำนั้นหนุนคำนั้นจนถึงความพอดีแล้วธาตุย่อมทราบภายในตัวเองการรับทานก็เป็นอันหนึ่งยุติกันได้ด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจารณาส่วนนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี่พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื้ออันหนึ่งซึ่งเปรียบเหมือนกับว่าเชื้อไฟปัญญาจะต้องรู้กลามเข้าไปซึมซาบเข้าไปเป็นลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกขเวทนาได้แก่จังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิตเป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งนี้เป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อจับกิ่งแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลำต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลำต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญญาประเภทหนึ่งหรือขั้นปัญญาขั้นต้นหมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณานามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่ไหนความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับพิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจย่อมทราบถอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องพิจารณาอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจชัดแล้วก็ย่อมหายสงสัยนี่เป็นปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็ยังเข้าไปถึงจุดของอาการทั้งสี่และห้าคืออุปขันธ์ซึ่งเป็นของใหญ่เกิดขึ้นมาจากนั้นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่น้อยหากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงผ่านให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั่นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะลืมตัวคือเพลินอยู่กับความสุขความสำราญบานใจในจุดนั้นนี่จะเรียกว่า
ละชั่วได้แล้วมาติดดีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายอยู่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมุติด้วยกันบาปก็เป็นสมมุติบุญก็เป็นสมมุติคือความสุขกับความทุกข์ทั้งสองประเภทนี้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมมุติต้องพิจารณาแยกหรือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกับทุกข์มันเป็นเวทนาเช่นเดียวกันอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตครับร้อมอยู่ภายในจิตยึดกลมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่อยังแยกไม่ออกเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงจุดนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอีกและจิตด้วยถ้าเราจะว่าแต่เพียงเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปโดยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบั้นไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนใดที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นจึงอย่างลงที่จิตนั่นเองเอาจิตจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปถ้าจะยังอยู่ก็ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเนนี่ปัญญาจึงก็ได้วางตัวจะได้วางตัวลงอย่างเต็มที่ในเวลาที่นั้นไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียค่าหรือเผลอตัวฉะนั้นประมวลลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี้เองนั่นปัญญาได้เลยได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อหย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กิเลสสิ้นไปหมดธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปนั้นเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติซึ่งมีอยู่กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจึงไม่ควรจะแสวงหรือสงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่อย่างนั้นก็ย่อมถึงความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแต่ตนเองหรอกอีกแต่ตนเองเดินอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพยศจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าหมดความขนองโรคจิตนี้รักษายากมากไม่มียาขนานใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหมอเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะแก้โรคประเภทนี้ให้หายเรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะนับอ่านได้นั้นก็เป็นอันว่าได้ยุติกันในขณะที่จิตตรงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นนิพพัตตะขึ้นมาภายในตัวเองนั่นแหละที่อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกก็ย่อมมีการบกพร่องขาดเคลื่อนสมบูรณ์นี่สับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่สุดธาตุขันธ์ของเรา
ซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ตามอำนาจบังคับบัญชาของเราที่เป็นเจ้าของแต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงเอียงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทำความเกี่ยวผูกพันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนอย่างคนไข้ที่หายจากโรคแล้วเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนักในอิริยาบถทั้ง4จะไม่มีอิริยาบถใดเป็นที่สบายสำหรับคนไข้พอเมื่อโรคได้หายแล้วกลายเป็นปกติคนไข้ก็สะดวกสบายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสประกอบหน้าที่การงานได้อย่างสะดวกสบายจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระเสรีแล้วก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะดีอาศัยขันอยู่ก็ตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังจะทราบยังทราบอีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดสุดของสมุดนั้นเมื่อตัวเองไม่ทำความก่อกวนหรือยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเทศสันปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนได้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อได้ไม่ได้ชำระหรือซักฟอกออกเรื่องเหล่านี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่นะเมื่อว่าจิตของไข่ต้องเป็นเช่นนั้นนี้มีขอให้ท่านนักปฏิบัติจงทำความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจแยกออกไปอีกให้จิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทำใจของเราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านำสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเพื่อแฝงจิตใจผสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับเป็นตรงข้ามก่อข้าศึกแก่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายถูกทั้งเรื่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้แต่ท่านที่เป็นคฤหัสถ์ก็ยังมีความสนใจใคร่ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชด้วยแล้วยิ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ก็ควรจะปลื้มอกปลื้มใจว่าเราได้มีผู้สนับสนุนส่งเสริมเราให้ได้ทำงานเป็นเม็ดเป็นหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาขาดตกบกพร่องอาหารสถานที่อยู่ใช้สำหรับสมณะบริโภคใช้สอยไม่มีอะไรบกพร่องหากจะบกพร่องบ้างเราก็ให้สมกับว่าเราเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเกิดไปหรือหายไปบกพร่องไปอะไรบกพร่องก็ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่ดีของเราบกพร่องสิ่งนี้บกพร่องทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองจริงๆให้สังเกตดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อหามาก็เพื่อประดับอันนี้ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบธรรมเนี่ยจะเป็นความสุขความเจริญทั้งนั้นในอวสานของธรรมเนี่ยเราเห็นว่าสมควรเจริญ

0: มเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเข้าใจว่าลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความนุกหาต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกันเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆก็ว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแบบออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆมันไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ให้ท่านสะมุ่งหาท่านอาจารย์มาไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่ในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจมันก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเครือบแฝงประปาผลผลในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะท่านใดเราจึงไม่ปรุงจิตปรุงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านแต่มันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้ออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูปนานานมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองเพราะในยานั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเห็นนี่เลยนะออกไปเดินทำตนเองนั่นจริงไม่ได้หลักไม่เกียนนิพพานามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งนั่นก็มาเดินหนาหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาตรงอื่นคือเราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะไม่หนีจากท่านตราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เว้นเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นถือเรียกว่าเป็นบ้านของเรามาอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เรื่องปัญหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่ได้หลับได้เพียงก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิถึง เกี่ยวข้องกับถึงด้านปัญญาด้วยอยู่ด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทัดเพียงไรยิ่งถึงความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเพียงไรแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆการที่ท่านเทศน์อบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเราเป็นลำแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านหลวงรับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่เสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่ผู้เพื่อนมาเจอกันว่าเป็นครูเป็นครูได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องของความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็กดตะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอผิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและมาปฏิไม่ทำต่อไปในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการดุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิบภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนที่ผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนนี่อาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ที่เราจะปฏิบัติการงานถึงเวลาก็มาอบรมสั่งสอนอย่างนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนได้มีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งมีเราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้จากการมันเป็นสมณะธรรมเพื่อจะกลมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวไม่ร่อนตามวัดตามวาผิดไปร่ำเป็นงานผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากคุณพระกำลังทหารอยู่นี้เราเคยได้แนะเคยได้บอกเขาให้ทราบไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเมื่อท่านตัดฝาดขนน้ำถาได้ขึ้นเสร็จจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นเพื่อเสียส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เร เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านใส่มั่นกลัวมากเรื่องใส่มากเคารพมากเรื่องตัวต้องกลัวผมมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใส่ทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องได้ถึงหมวดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับพระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกผู้องค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็เอารวมผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเพื่อนว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นชั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังเคยจะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอันรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าในวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำดับมาปัจจัยทายทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่ก็ทุกข์กระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนดังนั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์ที่ดูเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนไปฟ้าประชาชนบริษัทบริวารพระญาติพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นก็เลยออกไปทรงผนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงใยกับใครเลยไม่มีใครปรับไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์ปถาพระสิทธัตถะราชกุมารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบสในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพระญาติพระวงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางกล้าทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายส่วนในงานนั้นจนท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านได้ทราบเมื่อออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ท่านยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองคือจักหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดอย่าไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยตนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใด ไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่หนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังจะเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศน์ให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลหรือโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางนี้เหยียบวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างหนังน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่แล้วควรคิดจิตใดจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานสติสิบห้องของพระอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามนั่นแหละจะเป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมประมาจัยอย่างตั้งหน้าตั้งตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอยู่นี่แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนี้ทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้มันชัดสิทรัพย์สินเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เกิดสังกันขึ้นมากระดาษก็เกิดสังกันเป็นเงินค่ากันไปนั้นก็ไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่ไงมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแน่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วหากเกิดสารว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแน่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของนี่เราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอครับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดูเนื้อดูตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรเนี่ยทำจะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะคิดกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลุมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออมันดูกับตัวทำไมไม่ดูทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ที่อื่นกายสันกายข้ามเขาอยู่เป็นไปเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีฮะศีรษะลงมานะขาตาตะโจก็ยังยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังท่านจันมั่นใจว่าถ้าท่านพูดภาษาบาลีสามหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าห
1: ลงหนังหลงหนังหลงหนังหลงหนังมันคือหลงอะไรครับทั้งโลกหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันไม่หญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือน่ะคนว่าพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็นผีไปมันถูกต้องคุณพูดเอาให้จริงให้จังเราจะไปหลงเนี่ยเรื่องเดียวของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วผลักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพของความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้โดยเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้จะหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบเครื่องเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันจนแย่ตัวเองยังไม่รู้นะเดินจนกว่ามันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคิดหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่นั่นมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความสุขเฉลียวฉลาดมาจากไหนทำให้เอาขึ้นแสงจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านดุ้งกับอะไรท่านแบบนี้ด้วยแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วออกมาแล้วท่านเร่งประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามอัธยาศัยที่นี่ไม่มีเรื่องทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างก็อัญญาคนอัญญาท่านก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิจิตเพียงเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเป็นพระสารีบุตรพระโมกขันนาพระองค์ก็ทรงเถิดผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นก็อัญญาคนอัญญาไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ทันเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าโขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระนางพระนาคนทั้งนั้นทั้งเล็กจนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทูลลาเข้าสู่นิพพานพระนาคนทั้งนั้นเป็นพระมหาเถระรัตนิเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นท่านครับท่านยาคนยากเธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเราเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเรานี่มันยุ่งมากจะตายไปท่านอยู่สบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามการอันควรเกิดท่านว่านี่ทรงเธอไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตเลยเขตของสมุทรไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมุทรนิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความมีติชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกหรือมาตำหนิติเตียนสาวกได้ไม่ตำหนิผมพ้นโทษหมดแล้วท่านทำนั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังคาถาย้ายลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตอยู่เป็นประจำประการการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษ งานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราขนาดออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาจากวงพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเหมือนดำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องกันไปจะสัมปชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆที่ตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกอันนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่แต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีแค่ป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นการขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจตนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสงสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกมั้งแผ่นดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีไม่ทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินแค่กี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้มันถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระสิ่งแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติว่าเราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษเงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่งานนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษอกพึ่งไปเฉยๆพึ่งผายแบบบ้าๆหาความสุขไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นหน้ากันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นในจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่เรานี่เนี่ยนี่แล้วจะเสกสรรมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งจะเสกสรรอะไรนั้นได้มันอยู่กับความเสกสรรของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั่นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้จะของเนี่ยมันหนักผู้ใดปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วเราแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เสียเวลาทวงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆมีก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เกิดหลาบเนื้อมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะ ถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติแม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกด้วยความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันเหมาะนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดแต่ไก่มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดมันสมกับว่าโลกสมมติเสร็จสรรพันยอนขึ้นมาเอามันจริงนี่มรรคผลนิพพานมันมีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตนั้นเราจะเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอย่างนั้นสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแต่นี้จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแต่ทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุถ้าได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวนี่ตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยผมเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างนี้เลยอยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับๆมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดกลางเรื่องมันเป็นเฉยเราไม่ได้มีความกระทบได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเท่าไหร่นี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วนั่นจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปนี้เป็นอะไรไปสมมติกันนี้เสียว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์น่าจะจมจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปล่มจมมันก็เป็นเหมือนพิชฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานกระแดงแดงพิชฆาตเห็นดิลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตัวเองอย่าไปคาดจะคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงที่เราเป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบและสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมธรรมบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานทั้งตัวเองจิตมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคึกขนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอบอยู่จนได้พระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความคึกขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครขึ้นชื่อว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีใครเหลือและถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบตามวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วเบื้องต้นการดำเนินงานขึ้นเจสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญนี้แก่การทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเส้นนาตนักเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความอุตสาห์พยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็ไว้ทราบบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี่มันถ้ากระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็จนตอนนี้ถึงบ้านตาเลยไฟจอดตอนนี้มันจะลุกลามติดจนทั้งถึงบ้านตาเอาเชื้อไฟมันติดต่อไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟ
2: อาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบเรื่อยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงสกลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระตาสมุทรแล้วกราบอย่างราบเลยโอ้ยไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงกิเลสกิเลสก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสนี้มันเป็นไผ่โลกเห็นว่าสิ่งนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณชังก็เป็นคุณแก่ตัวเองโลภก็เป็นคุณแก่ตัวเองโกรธก็เป็นคุณแก่ตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณแก่ตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณแก่ตัวเองเฮ้ยจะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหา

ที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อสู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายคงมีที่เด็กซึ่งมีอยู่ในหัวใจเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยใช่ป่ะนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันนะเราจะไปลวกคำๆเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูที่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพี้เขาถึงแก่นยังไม่ได้ถากให้ฟันอะไรพอที่เป็นชิ้นเป็นอันควรเสียกบไปใส่เลยก็เอากบไปใส่เลยมันได้ถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมาเอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูสิเขาจะหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขามีมัชฌิมาคืออะไรที่เด็ดมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเท่าไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างถือดำใหญ่ๆแล้วหลายครั้งเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมันเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นน้ำที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าอาศีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดังคือที่เหล็กมีกี่ประเภทมันด้วยด้านขนาดไหนเอามัดขึ้นมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่กันเลยมันด้วยหรือว่าต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญฟาดกันลงไปค้นกันลงไปยันหนีเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจำบังกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่ไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐและเป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกชาติลึกวัฏสงสารออกที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะผลได้ครับจากการบำเพ็ญขอให้ท่านตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หนูเพื่อนฟังก่อน

กลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนตามตำรับตำลาตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำ

ซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็น

เพราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนง

ไหวจึงเป็นของลำบากลำบนเพราะต้องได้ขัดได้แย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือกีดขวางอีกต่อไปดังสิทธิ์พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วๆไป

แม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วย

กิเลสจนได้นี่แหละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบาก

เราฝ่าเราฝืนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามบึกบืนไปเรื่อยๆก็มีเป็น

เรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะ

การแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระ

ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้เสวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้

แล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั้นนั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตาย

เหนือไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันจะเป็นขึ้นภายในจิตใจมันก็รู้เองนั่นนี่ถ้าจนว่าจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายที่มาต่อถ้าไม่เป็นมาเจ้าของเองแล้วไม่ต้องคาดเมื่อมันเป็นแล้วคาดหาอะไรมันเด่นดียิ่งอันน่าจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติเด่นเจ้นี่แหละภาคปฏิบัติขอให้ทุกท่านในตั้ง

ใจแก้ไขดัดแปลงของไม่ดูโทษทั้งสองมีเท่าไหร่ไม่ยอมดูทุกมีเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นเข้ามาชมว่าดีว่าสุขว่ามีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิชมพันธ์มากๆเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันขนาดหรือคนเช่นนั้นฮะพิจารณาดิถามเจ้าของนะปุ๋ยอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุขเย็นใจขึ้น

าดทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีค่าราคาราคาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปตำหนิใครนะให้ดูบุหัวใจของเรามันติดมันจังเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้ามันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมันบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานซึ่งควรจะน่าจะถึงในตัวของเรานี่แล้วไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดตัวที่เกียจที่ค้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะมาบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานเราให้

เนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอา

มนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์ผ่านดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเราเมื่อเป็นเช่นนั้น

เรื่องมันก็เป็นกันอยู่นี่เอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกเนี่ยมันง่ายเข้าใจนะมันอัศจรรย์พระพุทธเจ้ามาไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการธาตุการร่นการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่ผมยากแล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดเรื่องเสริมปากรวมๆแรงๆเสียนี่หน้าว่างั้นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปอย่างไรบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เพราะอะไรมันจะพร้อมเพราะมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วจะปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะไปช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรนั่นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขารับไว้ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่งั้นแหละอย่างมันเป็นมันก็เป็นทั้งวันอย่างนั้นจะไม่ได้สนใจที่นำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี้มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะมันอาจจะไม่ควรอาศัยจันทร์อาศัยจันทร์นี่อาศัยจันทร์ก็ดีเช้าอ๋อยังเอาตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วให้มันฟื้นมันฟื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่นี่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปมันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะเราคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจสักดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดและความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่าจริงไม่ว่าว่าใช้ดีอย่างแล้วว่าเป็นตามนี้โอ้ไม่ได้แต่มากใครจะมาปฏิบัติตามได้ว่าว่ากันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะ
ละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันนู่นมันก็มันรับกันแล้วนะต้องเดินมันนู่นนี่มันนี่ของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรมันออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ของอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยนเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ทางหลังนี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินแปลงนั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาจะทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกเกิดเป็นอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาน่ะทำงานคือหัวคิดปัญญามันจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอ

ุ่มพันกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันแล้วสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกออกอะไรวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างเราพูดถึงอย่างจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบุญเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำกําเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเพราะมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแท้ๆมันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับๆหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโหไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันได้ทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามรุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดจากนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งและวันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้วว่ะพริกหาถึงมาเอาอาหารดิโอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจมันใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่ไปอดไปอดไปสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปอันนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆมันลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่ก็ไม่สอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็

ดีตเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันธ์ไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมในทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยเป็นงั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งๆที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอย่างนั้นนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาอาการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่ละมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดิเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศอะไรก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่สะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกแหละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปถือว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาในวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประมูลกับเพื่อนดูเลยโลกเลี้ยงไปเดี๋ยวผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่พรขี้ก็ดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดแรงเหมือนกันครับอาหารไปถวายที่วัดเป็นโดอีละสลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เพี้ยงไปอย่างนั้นนะมันสร้างหาอะไรรู้ๆหลานๆในป่าในเขาได้แท้มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงว่าอะไรเหรอเพราะอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติไม่ป่านะเขาจริงปัญหาลูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดลงทำลูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมูลเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ย
เห็นแล้วตรงไหนตรงไหนยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาในครั้งพุทธกาลนี้แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษาหนึ่งแล้วก็เห็นแล้วในแบบนี้เลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาเลยจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีลสถาคตทำไมจึงไม่รู้เวลาในป่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรกันแหลกไปเลยว่าพวงก็เลยมันต้องบัญญัติให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างอันนี้มีแต่สร้างหัวใจคนทั้งนั้นสร้างหัวใจเจ้าของและสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้พิเศษอะไรถ้าพิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรใช่แต่ให้พ่อหมอพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มดีทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายพลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมมาเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้พระธิปฐานสีก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์กับอริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติปิวขาชราปิวขามันเป็นอะไรทุกข์สัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐานสี่นี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังนี่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเดี๋ยวเวลาจะพิจารณาผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว่างว่างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ได้เข้าใจไหมจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริสัตความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริสัตดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอฮ
มันจริงอย่างนั้นจริงไม่เห็นจริงนะจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์กระสักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งแล้วมือไทยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ลาบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์ทั้งมรรคนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นที่ว่ารู้ของทำของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยเป็นของไม่ดีนี่ตำหนิไม่ได้ในวาระที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็รวมต่อเข้าไปรวมต่อเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำไอ้ฉันในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงไอ้ฉันในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าไอ้ฉันในความจริงเป็นอย่างนี้นี่ไอ้ฉันในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากนะเป็นยังไงไม่รู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลูกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีรู้แล้วทุกลงไหนนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ได้ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างั้นสิแต่หมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายอ๋อฉายไปที่เนี่ยเอาฉายไปนี่อันนี้สว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามหนึ่งไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นนั่นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงอันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงว่าปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างก็ได้เหรอเงื่อนธรรมหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังของเราที่ต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงตั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่อย่างนั้นไงหางอยู่คนเดียวแล้วมันเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ทุกอย่างทุกคนใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเราลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอารมณ์มาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกกัน

0: การห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งๆที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เนรนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเนรมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนินเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นคือไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่คืออันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยๆสิ่งใดที่จะพาดพิงกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนนน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คือความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยกออกมาสติความจดจ่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไรก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นั้นไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเดี๋ยวนี้มันแสดงให้อิจฉาและอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อยสอนนั่งสอนเพื่อความรู้ความฉลาดแต่กิริยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเง่าความเพ้อเจ้อซ่ากลายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วนะแล้วจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในระยะนี้ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยอยู่ตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นในทางที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันหนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปยุโรปนู่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ทำยังไงภาคปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเราเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติ ท่าเดียวเท่านั้นนะในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตถะธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้ว เวลามันผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุดงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมานี่เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างหรือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเรานั้นมันย้อนลูกศรมากลับไปเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่คือที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนั่นนั่นแหละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและทรงประทานพระวาจาสาวกมาเรียบร้อยแล้วว่าที่เช่นไรนั่นอังเดียขึ้นแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าพอจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พิจารณาตามได้ยังไงเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกแต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจารณาไตรตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อพอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อๆนั้นก็บอกไว้ด้วยมาเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อๆถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเขียนลอกออกมานั่นละด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่าที่เด็ดไปกับฟังที่รู้ขโมยเสื้อหนาสนังมีขึ้นต้น เป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้วขึ้นนี่เลยจากนั้นก็บรรยายไปในอนุสาสน์เราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประทานไว้แล้วในอนุสาสน์แม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสื้อนาสนางนี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดไปอย่างนั้นนั่นสังเกตนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช่นนั้นท่านให้หลีกให้เว้นโดยลำดับลำดาตั้งที่จอมปราดท่านให้หลีกให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่คืออันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมมิตตภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความสังรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวัดจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรมันผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วกงกันข้ามไม่รู้หราหยุกยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจจะทำเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนะนี่ละปัจจัยสี่นี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นเน้นหนักออกมากทีเดียวแล้วเวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องจิตกับภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรไปอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรนั่นต้องรับสั่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านจากผลแห่งการดำเนินหรือการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโอวาทเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลำดับลำดานี่คือคำสนทนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนทนากันอย่างนี้โดยยกสันเลขธรรม10ข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอัปปิชตานั่นตั้งอยู่นี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขธรรมสันเลขกถาธรรมเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการซักฟอกชะล้างกิเลสมี10ข้อด้วยกันนะขึ้นต้นกับอปิชตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยิงเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่าง ดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติดคนเคารพนับถืออย่าติดลาภสักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินท่านเทียบฟังสิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ซ้ำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายนี่หนำซ้ำผู้ที่จะแปลเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดก็อย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่กับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เหล็กมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยมีอภิชฌาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหวี่ยงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชฌาตาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็วิเวกตาเนี่ยฟังดิชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบวิเวกสงัดอยู่ตลอดเวลาอาสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี่เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชาระธรรมะที่เหลือโดยลำดับตำราไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอียาบทใดๆทั้งนั้นนะฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบสงัดวิเวกอสังสนิกาก็พูดแล้วทีนี้วิริยารัมภานั่นฟังสิมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอียาบทใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้ไม่ต้องพูดว่าจะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติแต่แล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอเพราะอย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงัดนะศีลก็เหมือนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างคล้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งคนแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบส มาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก่อแต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเราจึงต้องละประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมไม่ใช่คุยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจึงต้องใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งพับล้มไปพร้อมตั้งพับล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดับเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะอดอาหารเนี่ยรู้แล้วทีนี้จับเงื่อนนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนน่ะก็ต้องได้ทำทั้งนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสมาธิที่ว่าสมาธินี่ก็เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายพิธีพิจารณาดังนั้นได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตางค์เหมือนหลับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างๆลืมตาไปนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันจึงเป็นอย่างนั้นเซ่อซ่าซ่ามองดูแล้วเหมือนบ้าเนี่ยมันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องใช่หมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาเพิ่มลูกตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองเวลาพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเพิ่มตานี่จนได้เจ้าของไม่รู้สบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหนดังที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้แล้วสบายแบบที่เขาจูงไปกับหญ้าไปกินไปเรื่อยไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ฆ่าเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยที่เด็ดมันจูงไปทำลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสตินี่พูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี่ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งภาพหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดคิดจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างผาบอย่างผลเต็มที่ของมันชุดเบี่ยงว่างั้นเถอะดังนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆแต่นี้อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพ
1: พอพักพอผ่อนมีน้ำมีผ้าพอดื่มพออาบพอสงถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่จะเป็นข้อหนึ่งของสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายหลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิ่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จำเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพลินไม่อยากทำการทำงานที่จะให้เกิดผลประโยชน์ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญามันก็เหมือนกับงานทางโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยาบังกำลังบังชาอยู่ในสัพปัญญานั่นแหละเรียกจึงเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลอย่างนี้สิมันนี่ไม่หัวใจเจ้าของแปลมันเป็นหนอนแทะกระดาษเฉยๆไม่สนใจแก้ที่เดือดเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้ที่เดือดมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินคล่องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริภายตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติฮะเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประพลาดไปโดยชอบธัมมเดวะอาสวะหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลขาธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อยู่ว่าหลุดพ้นแล้วท่านนี้เรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจึงจะไปหาอิมุติยาศาสนามาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ละธรรมเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านมานำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงไม่เหตุไม่ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งเข้าเป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นเอาไปอยู่ที่นี่นั่นนี่จะไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้พินิจพิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายแล้วนั้นจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆจึงพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่พิจารณาสินี่ละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรเลย ถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับกิริยามารยาทในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ชิบหายวัดบวงไปได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระนะเวลานี้เป็นยังไงพวกเราที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของเราบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลือดอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครแหละผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่แหละนะเกลื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกลื่อนที่ไหนเกลื่อนอยู่กับผ้ากำเนินเรานี่ทำมันเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่นั่นจะว่าไงศาสนาก็เชื่อมอยู่ทั้งจิตเจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นแหละมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจพูดปฏิบัติเราที่จะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยบิณฑบาตมาแล้วให้เดินตามอัธยาศัยนะบิณฑบาตสองสามรายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดรับฉันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้าที่ไหนถ้าเข้าไปแล้วนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ถ้ามัธยาศัยจริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วเหมาะแล้ววางนั่นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันธ์พอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันธ์นี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงได้ทนถูถ่ายไปมาอย่างนี้หนักมากน้อยเพียงไรก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูถ่ายได้ก็ต้องถูถ่ายดังที่ว่ามันเองเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามันเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่สนิทในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่คือได้ถูไถไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิสุทธิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติคือวิมุตติแล้วนี่แต่ยังมีแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรที่นาสิการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ล่ะนี่มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็ว่าของเก่านั่นเนี่ยความปรุงแต่งก็คือสังขารอันเก่าสัญญาอันเก่าปรุงนั่นหมายนี่ปรุงนั่นหมายนี่ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกเจ้าของสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดๆร้อนๆก็คือสังขารขันห้านี่แหละเมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าหรอกสิขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัวสำคัญเพราะฉะนั้นจึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเมื่อตัวสำคัญมันพังลงไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางกิ้งเหลนขาดเวลามันกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันวิ่งไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิกดุกดิกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรกับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้จากที่เหลือมันพังลงหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานเข้ามันก็ลุกนิดนิดไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อตัวนั้นมีตัวนั้นขึ้นมาสิตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั้นจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันนี้สวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนู่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกเป็นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเกิดสรรปัญญาหลอกพวกตาฟ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอ ธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสกก็คิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดแยกที่แยกไปเท่านั้นหมดไปหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับมันเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละดูเอาใครยังไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นไงดูดีๆไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็อย่างเดียวแล้วนั่นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะมันได้แต่ที่เละนี่อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอตัวสมุทัยได้เกิดที่เละมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนี้ด้วยซ้ำไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขึ้นที่เละไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละไปทำประโยชน์ให้แก่โลกนะพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45ตูเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่พระสาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตจางการต้มถึงก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตจางหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยที่เรียกว่าวัดตะวนมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้อ่ะอยู่ว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่เช่นคำดุคำด่าว่ากล่าวคำสรรเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไปแล้วว่าเรานี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่ะอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้ว่าไงงูไว้พวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันมันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้ที่ตื่นตึงเต้นวุ่นไปหมดตื่นทางรักก็รักจนเป็นบ้าดื่มเนื้อดื่มตัวตื่นทางชังก็ชังจนดื่มเนื้อดื่มตัวมีแต่เรื่องจมไปเลยกันหมดนั่นเห็นไหมผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งเมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนนี่ต้มตุ๋นอันนี้มันก็ออกมาจากขันก็ออกมาจากวิชาปัญญาสร้างข้าวหลานเป็นตัวสำคัญที่หนีไม่เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นพังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาธรรมเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกหลุดก็พอหาอะไรอีกนั่นธรรมในเมืองพอนี่เลยแล้วไม่มีคำว่าพอมีกับอยู่กันเพราะงั้นคำว่าตายจึงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอยู่แล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็ที่เรามันไม่พอนั่นฟังที่สิเมื่อที่เรามันไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้ยังไงมันก็ต้องหมุนต้องมาอยู่ที่เรียกว่าวัตตะหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทางง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของกิเลสหมุนโลกมุ่งหัวใจสัตว์นี้ไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พอเกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่เป็นข้างหน้าก็ชั้นนั้นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอชั้นนั้นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้นะมันเห็นเนี่ยโอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนหมดภูมิแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่ไม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสมันเองเนี่ยพาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดที่เหลือถ้ามันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจ

ถ้าไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านถึงเรียกว่าอาถรรพ์นะดังนั้นที่ระหว่างวิมุตติกับพรหมมุตติขาดกันก็ไม่เห็นดังนั้นสิถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงใครละใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอาถรรพ์แล้วนั่นทำมามันเห็นดังนั้นสิจิตที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปยังไงฮะกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารประกันทุกข์นั่นแหละที่นี่ออกทางนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นวิมุตต์นะมันเป็นวิมุตต์แล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นน่ะต้องก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดนี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรก็ประการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดที่อย่างเดียวทุกสิ่งอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากธรรมที่ไหนได้ธรรมต้องมาทำให้กายให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบุญเจ้านี่สดสดร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่กิเลสมันทุกข์มันต่อยหัวใจเราที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยชั้นพันคมไม่จะเปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุดท้ายกับธรรมก็ห่างเหินไปที่ห่างเหินไปจนกระทั่งถึงทำไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมที่เด็กมันตีออกตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่สำคัญน่าทุเรศจริงๆนะทั้งที่ทำก็เจอสวดคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วเข้าคือฆ่าที่เด็กได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันใดสาวกท่านเคยฆ่าสันใดด้วยธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยธรรมเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดสำหรับธรรมชาติรู้สึกร้อนๆอยู่นี่แล้วที่เนี่ยมันพลิกมันเปลี่ยนไปทันทีเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศมากวันนี้ก็มันจะพูดเพียงขนาดนี้เหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั่นทนพูดไปหยุดไปเหนื่อยไปลากเข็นไปอย่างนั้นมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองจริงๆมาเพื่อเป็นเดือนกว่าแล้วนี่เนี่ยมาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรเนี่ยวันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาสักนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์สิ่งที่ถูไถกันลงมานี่มาละพอวันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่ให้มีงานอะไรเลยที่ดูที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็กัดกันแล้วไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้เมื่อไรกันยังบอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งเลยนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเป็นการเวลานี่ก็เลิกแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาฟาดลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นนี่เลยก็ทราบแล้วว่าเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจึงว่าเห็นว่าเยอะเป็นคุณนอนยังมานอนตรงมันเด่นไม่หลับไม่ลืมหูลืมตามันเกินไปนี่อะไรจะละเอียดมากกว่าที่เห็นไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิสำคัญมันสวมรอยนี่ไม่รู้เลยนะพวกเราไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้ไม่รู้เออถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดนะมันถึงทันกันมันถึงเลยรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอ้ยไม่ทันนะขั้นสมาธิมันก็เพลินอยู่ในสมาธิสบายอยู่นั่นเสียมันถือว่าเราปราบความวุ่นวายเราได้ด้วยสมาธิอยู่นั่นเสียแต่มันเข้าไปกองกันอยู่นั่นไม่เห็นเสียเมื่อปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงได้รู้ทีนี้แตกกระจายกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่าตายายมันออกจากนั้นหมดออกนั้นหมดนั่นปัญญามันเลือกต่างกันยิ่งข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไรเท่าไรนี่ได้เห็นความละเอียดของกิเลสเ
ิเลสมันซึมซาบ

นั่นฟังดิส่วนที่อยู่นั้นมันจริงมันซึมซาบไม่รู้เลยนะซึมซาบเหมือนน้ำซับน้ำถึงทีนี้สติปัญญาขั้นซึมซาบมันหนึ่งนั่นแหละมันทันกันนะถ้าสติปัญญาไม่ถึงขั้นซึมซาบมันก็ยังไม่ทันกันอยู่เมื่อเรามันถึงขั้นซึมซาบด้วยกันไปไหนมันตามกันได้หมดเลยเพราะมันซึมซาบด้วยกันนี่จริงๆรู้ว่าโถที่เหลือขนาดนั้นเท่านั้นขนาดนั้นเท่านั้นปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำสูงมันไหลมันซึมม้วนไปเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างว่าไม่ถูกกันนะเชื้อไฟได้เชื้อนี่โกงกันแต่งเลยที่เหลือเหมือนกับเชื้อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นส่วนระยาบก็เป็นอันหนึ่งส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื้อไฟอย่างเดียวนี่กับที่เหลือส่วนยาบก็เป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆที่เหลือมันละเอียดอย่างนั้นน่ะที่เหมือนเชื้อไฟทีนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื้ออีกแบบนึงมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากนะโถว่าใครเอามาพูดล่ะท่านประธานอาจารย์ยินไม่ได้ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้นะยังไม่คิดกันอยู่ว่าหรือเฉยธรรมดานี่นะมันไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี้นี่คือความจริงถ้าเราจะไปค้นหาตำราจริงๆไม่ได้ว่างั้นทำไมมีไหมมีตำราว่าอย่างนี้เนอะก็อย่างนั้นสิแต่ความจริงมันมีจะว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเรารู้ไม่รู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่เราทราบคาดว่าที่เรียนมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นดังนั้นเถอะเชื้อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนซุ้มทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะนี่มันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื้อไฟนะครับเอาเห็นก็ไปเรื่องดำดำไม่เห็นที่เวลาละเอียดเขาก็ไปตอนนั้นอีกนั่นมันก็เหมือนไฟไหม้กองแกลบนะแกลบมันซุ้มไฟมันก็ซุ้มอยู่ข้างในเอาจนเท่าเป็นฐานเหมือนใช่ไหมล่ะแกลบพอดีนั่นไฟไหม้แกลบเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไหม้ซุ้มทั้งท่อนนะมันผิดกันไม่อย่างละเอียดของมันเช่นอย่างไม่ที่เรื่อยที่เรื่อยอะไรเนี่ยมันก็ไม่อย่างนั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญามันเข้าไม่ที่เรื่อยอะไรอย่างนั้นเราพอเทียบกันอันนี้คือมันหมดนั่นแหละว่าไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟเถอะยังไงมันก็พังหมดยังไงก็ฉิบหายหมดลงเลือดไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาประเภทนี้มันซึมมันซาบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นเนื้อว่าที่เรื่อยว่ามันละเอียดละเอียดรู้ได้ยังไงไม่ถึงวัดอันน่ะไม่รู้เนี่ยที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วทำการวัดตนทั้งหมดอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้พระเวลาพระเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานั่งไล่ไปประชาไงไล่ไปประชาดังนั้นเขาจะมันต้องเสร็จแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าโอ้รักษาไม่ไปไล่ปัสสาวะที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ท่านยังไล่ไปประชาอยู่ก็แสดงว่าราคาตัณหายังมันยังมีขั้นราคาตัณหามันยังไม่คิดมันทำไมมันจึงสำเร็จไปสำคัญตัวว่าเป็นสำเร็จประหารได้นี่อันนึงผมคิดเหมือนกันนี่เรื่องนี้แหละคือก็มันคือพวกเท่านั้นเองพวกปอนุวิทย์นั่นแหละพวกเนี้ยพวกไหนพวกอรหันต์นุวิทย์ยังราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่ามันสิ้นราคาแล้วพระองค์จะได้ไปหาประชาทำไมประชาเป็นเครื่องแก้ราคานี่นะผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับราคาประชุประชาไปตอนจำเป็นจริงเต็มที่เต็มฐานเนี่ยไม่จำเป็นได้ไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนั่นเพราะเราหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรประชามันก็รู้อยู่เนี่ยเมื่อราคามันผ่านของมันก็รู้ชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างพระเหล่านั้นไม่สว่าสำคัญว่าตนเป็นสำเร็จเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาพระเหล่านั้นมาเราอย่าให้มาไล่ตระท่านคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่สิ้นสิ้นแล้วคือแล้วสำเร็จแล้วก็จะรับสมบูรณ์แล้วนี่ดีที่พวกนั้นแหละผู้เดียวมันเองรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันพี่นะผมพี่นามันอดพี่นาแหละทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของผีนี่วางมองเห็นอะไรก็ตามนะมันถือว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเซ่อเซ่อซ่าว่างั้นเลยมันเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยอะไรสัมผัสภาพนี่อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าคำรู้นี่มันก็อยู่กับตัวอะไร
มันอย่างนี้มันหมุนติ้วติ้วมันถ้าเวลามันจะผัดอะไรมันจะวิ่งมันเองนี่แบบว่าอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระพุทธเจ้าท่านได้ปัจฉาโดยรับปัจฉาแล้วก็รู้จิตของเราโอ้โหจิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นนี่พิจารณาใหม่แต่คดีหน้าฟังว่าสำเร็จนะก็เร็วอยู่น้องบีเดี๋ยวนี้เร็วอยู่ถ้ามีอุปนิสัยอยู่แล้วขนาดมีอุปนิสัยเป็นเพียงว่าหลงกลของที่เหลือแล้วมั้งถ้าเจอคนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นขั้นทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่งั้นถึงนั้นเลยเอามาทดลองกันเขาพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันทำนานน้ำมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3 9นี่มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดินั่นน่ะจิตเนี่ยใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับกิเลสมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้3 9มันวิ่งรอบได้5รอบมันความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลงมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อแท้เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวเผยมันไม่อยู่นี่มันพุ่งมาไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นป่าชาติมันเข้ากันได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องหยาบเนี่ยกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะนั้นท่านจึงไล่กับไปป่าชาเพราะผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรป่าชาอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนักไปเองนะคือจะพิจารณาลูกจะพิจารณาก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากมันก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านจากนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งจิตตะก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมือห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วบอกเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำเมื่อไหลจูดลงมาจากภูเขาหรือไหลลงมาจากหน้าผาลงมันแรงเข้ามันปัญญาผ่าโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นข้างบนล่ะน้ำจูดเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนเนี่ยมันรู้เป็นอย่างนั้นนี่พอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญาประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้หยุดนี่นะมันพอดีกันนั่นแหละว่าไงไม่ถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกแหละให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันต้องไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเพียงไหลดินเท่านี้อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมซาบซึมซาบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของก็อย่างว่าทำเป็นแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวโอ้แต่บางทีผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามนั้นเรื่องอันนี้จะประกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเคียงเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลา
ปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะภาคปฏิบัติภาคปฏิยัติมันจะวิ่งประสานแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์เนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพวกอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่างเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิบัติพกเล่มเดียวท่านว่านั่นยอมรับหรือเอาปฏิบัติพกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาอะไรไม่สนใจเอาจิตมันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงจริงนะสูตรนั้นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นมันทักวิ่งมันทักเป็นของมันมันรับวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาคปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาคปฏิบัติมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดหลวงมากหลวงผลจะไม่มีใครเที่ยวกันนะหัวเราะกันวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดต่อไปเนี่ยคือที่เหลือมันหนามันแน่นมันด้านเขาสงบพอแล้วนี่พูดธรรมะไม่ได้นะอยู่พูดหลวงมากหลวงผลแล้วหัวเราะกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพุทธเรานี่แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยรู้จักกับธรรมะเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพุทธเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ท่านได้เชื่อกันนะหัวเราะกันเลยซ้ำจับเลยนะเอามีงานพูดหัวเราะกันเมื่อขึ้นชื่อว่าธรรมจะเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่จริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่กิเลสมีเท่าไรจริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไรเป็นนั้นว่าล้มละลายไปหมดเลยความน่าของปลอมมันเข้าทำลายนี่ล่ะต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่เมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกเลยนี่ที่อันหนึ่งผมรู้ตกมากๆอยู่นะนี่มีแต่เกี่ยวเข้าไปทำงานจึงรีดจึงไถจึงโคตรจึงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมหมดเลยทุเรศจริงๆถ้าลงธรรมะแล้วทำให้ร้องหนักๆทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างคนขวายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่ขนังไปก็สดชื่นสดชื่นสดชื่นสวยงามสวยงามมีแต่คนนั่นขุดรากนั่นก็มาคนนี้ขุดรากนี้ก็มาคนนั่นตัดติ่งนั่นก็มาติ่งนี้ก็มาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่คือมันหนักตัวเองนะเราจะว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นอย่างไรบ้างเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนี่นะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดนะแต่หรอกถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้สร้างทีดีสร้างใครเถอะไปนั่นเถอะเนี่ยมันก็ถอยกู้ไม่ได้ไม่รับผิดชอบเขาเหลือเนี่ยพูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรเนี่ยโลกเรื่องนี่เด็กก็ทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเนี่ยมันคิดปุ๊บเดียวมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวมันทั้งมีทั้งมันรับกันรับกันเลยมันพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะแล้วคนดีๆจะไม่มีเลย

นี่พวกคนดีก็มีธรรมมันก็รำคาญนะอย่างนี้ก็ถูกบีบถูกบังคับถูกตีถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี้อยู่งั้นอย่างหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ธรรมไม่ได้ที่เด็ดกีดกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะที่เด็ดบังคับมีเทียบออกไปสิทำไม่มีแล้วเป็นหมดแล้ววะมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ถ้าให้แก้ขายทันทีนะมานั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะพระวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนตาบอดพอจะพารับหูรับตาทำว่าไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดเหล่านี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันนะกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ดูเรื่อยนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะมันตามชอบใจแล้วนั่นอย่างสบายสบายแล้วนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะนึกเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นละนั่นแหละเรื่องบ้าใหญ่กำลังไปใหญ่เอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตถึงอยู่ตลอดเวลานั่นจะเอาจะทำไงจะได้วิชาวิเศษวิโสเลือดโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำไมทำอย่างนั้นมันขวางวัดตอนนั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไม่อยู่วัดหรอกท่านหนักคนนี้ก็ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเองเป็นคนสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าๆบอๆงั้นมามองดูแล้วดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่นั่นมันจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่หรือนะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านั่นบ้าแบบโลกมาแข่งทำไมโลกมันเลิศแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาเอาละเลิกกันเถอะเหนื่อยแล้วไปนี่ไปนอนเอานี่ออกนะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อเป็นไปไม่ได้หลักธรรมพระพุทธเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์จะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยานหรือทัพปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสมันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็นแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองก็ยังสอนไม่ได้แบบนี้มีแต่ทำลายตัวเองโดยลำดับลำดับเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้ไงมันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอแต่กลับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้นั่นแล้วปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เช่นวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำที่ไหนมันรับได้หมดดูสิมีนายเชื่อไหมหน่ะในปัจจุบันนี้ก็ถึงโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดชัดและเหตุใดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาทำมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้หรือมันถูกต้องเลยครั้งนี้ก็สลดสังเวชเราฟังที่เขาพูดนี่กับความสลดสังเวชโอ้ปลดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายอันทำมุขวิจารณ์นี่ครอบไม่ได้แล้วหมดวิสัยถ้าเป็นโรคก่อนโรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยทางประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายนั้นจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจฟอดกันนั่นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิให้ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กว่ากันโตกันเอ๊ะแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนพวกยุงพวกหมัดพวกเห็บตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดันมันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคเช่นเชื้ออะฮิวาเป็นต้นเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาได้ไหมเราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคอหิวาเนี่ยมากินลงดูที่มันตายนะเราพิจารณาสิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้นะเพราะกล้องนะสิเครื่องไม่ใช่ตาเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนะอันนี้พวกกล้าคิดก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงนายเลยนี่เรามนุษย์เราโง่ฉลาดมันยิ่งอวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดนู้นแล้วถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังก็ถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยักขยั่งเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดีคดโกงรีดไถคนอื่นได้ด้วยอำนาจตาปลาเถื่อนน้องตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์ของคนอื่นได้ยิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮะที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตลบัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินจะ

ข้าวน้ำอาหารทั้งหลายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่ปฏิเสธแต่นั้นว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นของชั่วมันเสร็จแต่เมื่อเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำทลายเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือตั้งแต่ขี้หมาอะไรมันกินมนุษย์ต่อที่มีฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่ลบก็ไม่กินมันชอบงั้นอยู่ว่าไงกรรมของมันการสอนเพื่อความฉลาดฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่เรียกเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชัดอย่างนี้โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เละนั่นมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนาธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงทางจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่ชัดๆอย่างนี้ดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทำลายตัวของตนไหนที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมที่ทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกแง่ทุกมุมอยากให้มีผลมีความเฉลียวฉลาดละเอียดมากนะกิเลสนะโอ้โหนี่เรื่องปัญญาสติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาเวลาไม่เคยปราศจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแปลว่าความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเป่าหูมันไปงั้นเลยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนครับคิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับดับนั่นแหละคือว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่ไหนถ้าตื่นอะไรตื่นโลกตื่นสารขนบธรรมเนียมอะไรเลยว่ากันไปโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะพูดตรงๆว่าเมื่อเราตายจะนิมนต์ท่านมากุศลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วทั้งหมดแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดเพราะฉะนั้นจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลของเราจะว่าไงแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วกุศลไม่กุศลไม่มีปัญหาอะไรเนื้อหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถิดอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลยไม่ห่วงปัญญาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งขึ้นมาตามเรื่องสมมุติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นไปได้หรือยากเกิดกับอยากตายก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อต้นมันมีอยู่แล้วเป็นกระดับไม่มันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแก้หัวใจซึ่งเป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะก่อภพก่อกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์ร้อนในร่างกายของสัตว์นี่
ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นแล้วหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยธรรมดานี่คิดต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าคิดอยู่ไม่เป็นสุขคิดก็เป็นทุกข์คิดสุขสนนั่นนี่เรื่อยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี่ไฟอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกษัตริย์ลงตรงลงไปโดยลำดับถ้ามีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงช่างทำเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงดิดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดทางกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคูณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำเฉยๆจำจบพระไตรปิฎกมันเราไม่ประมาทจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้ามันออกทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นปริยัติจึงต้องมีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวสนะปริยัติคือการศึกษาเห็นเราเรียนจากอุปชาญาเตสาลงมานะคะนันตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่ท่านที่หนึ่งเรียนไปรู้วิธีการดำเนินนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเจ้าขาลงมาขาสันตายตัวที่จำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจ้าขายังไงลงมาไงอันไรขนาดใจไม่ว่าแต่เจ้าขาลงมาขาสันตายตัวเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นเนี่ยรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะยึดได้ยังไงจิตนี่งานรู้ที่แจ้งตามเป็นจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาเองมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามฝึกค้นขึ้นมาได้หมดนะจะทำรุ่มรุ่มร้อนๆทำสักแต่ว่าทำวันหนึ่งคืนหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเวลาอะไรไม่มีความจงใจตั้งอกตั้งใจมันแค่ไม่ได้นักใจพิเรนนะเอาตายก็ตายตายด้วยการปฏิบัติทำนี่ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วโดยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าใช่ไหมเมนนั่นเราไม่เห็นนี่เมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราไม่ว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคโดยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากยิ่งกว่าที่อื่นใช่ไหมเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมันคนตายสักกี่สิบกี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเสื้อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาการตายไปมันผัดมันเกี่ยงกันอยู่นี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามป่าช้าตามในป่าที่ไหนไปแล้วแต่มันมีป่าช้าอยู่นั่นแหละดูมันเห็นชัดเจนไหมนี่นะครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจริงนี่ความจริงเต็มโลกเต็มสงสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะยิ่งเด็กโตไม่จังสว่างตาก็จับใจเดินเข้าไปโอ้โหเตียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอกจมูกคนจะล้มจะตายร้องครางอีอาอาไม่ได้สติสตางค์ก็มีเดินผ่านไปหน้าสลดสังเวชจะว่าไงนั่นมันดียังไงนายพี่บอกให้คนอะไรก็ตายเนี่ยตายช้าอย่างนั้นเผากันฝังกันไปถึงใจไม่ตายพี่ร่างกายสุดที่แสนมันกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายพี่มันก็ต่อกรกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสผัสสะปัจจยาเวรนาเวรนาปัจจยาตันห้าตันห้าปัจจยาปารานังปารานังปัจจยาทโวพระปัจจยาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนหยาบได้ขึ้นขยายมาถึงกันเนี่ยถ้าติดปัญญาจารามารังโซกับไปเรียนรู้กรมปัญญาซ่าซ้ำพวันติ
เหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาแปลแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเรื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปิรุฆาชราปิรุฆามานำปิรุฆังโซกับไปเลยลุกลุกนำสุปายาชาติปิรุฆาแล้วก็เอวเมตตาเกวรสะตุกขันธสะชุมประโยโหติน่ะเราเกวรานันทวัตเราทั้งปวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากวิชาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากวิชาทางนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจของคนทุกคนเราไม่ดูนี่จะไปรูปไปคำนอกตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสังขารานี่มันศูนย์กับอวิชชายะตะเววะเทศมิราการนิโรธาสังขารานิโรธสังขารานิโรธาตะวิญญาณานิโรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิยุฆาจาราปิยุฆังมานาปิยุฆังโสกะเวโดยทุกขลงนุสุปายะชาปิยุฆาต่อนั่นกับเอวเมตตาเกวราดูขคันตาสะนิโรโทโหตินานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพ์อวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีกระล่อมเข้าไปกระล่อมเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นนี่ต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือกิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินง้องามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวอเสสวิราคาเดือดหมดไปเรื่อยๆพออวิชชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจยาสังขารนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำทำตามใจชอบความตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาธรรมดิบทำดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความเสื่อมช้าละมกผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าอะไรแต่ก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอภิชาปฏิยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปัญญาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจึงสามารถชำระได้หมดโดยที่เคยไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัญญาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พอกเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใจจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่อมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงน่ะฟังดิอย่างนั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบได้ชัดพอสมควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมัน1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครบรอบครบสมบูรณ์ทุกอย่าง
พราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางนิจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้ง3โดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดมีขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบทัดทราบทัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบขนาดกันไปขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามตามกันไปนั่นก็ทันกันไปคำว่ากิเลสละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันดาบนะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่กับภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมใช่วดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนเป็นการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไงการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็ว่ามันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบหัวใจเราเป็นของสำคัญมันแก้ลงที่ดวงใจนี่เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือข้ออำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์ใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบกันไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปยึดไปถือไปกังวลวุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองใจมาอาศัยดินน้ำลมไฟนี้อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดก็ชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมอันนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่นี่เป็นมโนธาตุแน่รู้กันอย่างชัดชันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไรไม่งั้นก็มันจะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดถึงเวลามันจะไปก็ไปดีเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดจากจะตายนี่ไงจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากจะตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวช้าไม่มีนะจิตที่มีก็มีแต่ประชาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลมไฟเดินไปก็เหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลมไฟไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลมไฟถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลมไฟทั้งหลายกับจันทร์หมดแล้วที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณามันเห็นความจริงเสมอกันนะคุณเรื่องตอนนี้ก็เลยรู้สึกนี่เอาละแค่นี้ก่อนธรรมญาที่ไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระสามสิบอยู่ข้างในท่านได้ขันเยอะข้างในเป็นประจำสำหรับวันนี้พระไม่เคยมาฉันครบองค์เลยละเต็มอยู่ข้างในพอองค์นั้นมาแล้วองค์นี้หายองค์นั้นมาเดี๋ยวหายอยู่อย่างนั้นตลอดก็พระมีมากต่อว่าอาจารย์ทั้งหลายมาวัดนี่ให้สังเกตจะมาโลเลโลกเล็กมาแบบเพลิดเพลินตามนิสัยที่เคยเพลินมาดั้งเดิมไปที่ไหนก็ดูนั่นดูนี่ไม่ได้ดูเพื่อสาระแก่ตัวเองนะเราบอกโกงๆสำหรับมาวันนี้มาดูให้ดีดูพระดูเนรก็ดูให้ดีท่านดูท่านอยู่แล้วท่านหลายจะดูท่านดูแล้วท่านก็เอาไปประกอบกับตัวเองไปดูตัวเองอีกทีนึงเทียบเคียงหาของดีของดีต้องหาอย่างนั้นเถอะมาวันหนึ่งจนรำคาญนะเรายั่วเยี่ยยั่วเยี่ยในวัดไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมองดูนี่มันขวางตาเพราะไม่เคยได้อบรมจิตไม่มีเจ้าของถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของตายง่ายนะสัตว์ไม่มีเจ้าของถ้าสัตว์มีเจ้าของมีผู้รักษาอยู่ไม่ค่อยเป็นอันตรายง่ายๆแต่สัตว์ที่ปล่อยเล่นรอดไม่มีเจ้าของนี่ตายง่ายมากนี่จิตใจเราไม่มีเจ้าของคือสติธรรมปัญญาธรรมมีอัตมีธรรมเข้ารักษาจิตใจเสียง่ายตายง่ายตายทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แหละตายจากความดีทั้งหลายมีแต่ความชั่วเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเรายิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงโลกเวลานี้เราห่วงมากนะโลกชาวพุทธเรานี่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมทุกอย่างมีแต่เรื่องดีเรื่องดิ้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนะเราอยากพูดอีกซ้ำอีกว่าทั้งนั้นอีกซะสามหมดมันจนดูไม่ได้นะยังเข้ามาในวัดนี่มันบอกตลอดเวลานะเข้ามาในวัดนี่เพ่นผ่านตาเธอตามองโน้นมองนี่เพื่อจะหาสาระไม่มีเนี่ยบางทีเราลำคาญตาแล้วดุเอาไล่หนีจากวัดบอกโกงๆเลยนะนี่ละทำเป็นอย่างนั้นนะท่านทั้งหลายอย่ามาไปคิดทีเดียวว่าหลวงตานี่ดุนี่ดุให้ดูตัวเองมันดุละเจ้าตัวเองเพื่อความชั่วทั้งหลายเนี่ยมีมากน้อยอย่างไรแทบเรียกว่าทุกคนไปเลยนะเราไม่อยากว่าแทบทุกคนมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะเอาทำจับเนี่ยมันจะจนดูไม่ได้นะเวลานี้ท่านทั้งหลายยังโออาผู้ว่ายังว่าอวดว่าเก่งอยู่เหรือเหนือธรรมหรือเหยียบหัวธรรมในเวลานี้มันขี้เดียดเขาเหยียบหัวธรรมในวัดกับพระเดินเหยียบหัวพระพุทธเจ้าออกจากวัดไปก็ประชาชนเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหมือนกันพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังกฉามิถูกเหยียบตลอดเวลานะตัวเองนั่นคือกิเลสหมูดคูดนี่มันขึ้นเหยียบทองคำทั้งแท่งนี่ไอ้พากันระมัดระวังไอ้มาวัดนี้เพ่นๆผ่านๆอยากไปดูวัดนั้นดูวัดนี้ดูเพื่อความเพลิดความเพลินไม่ได้ดูเพื่อสาระประโยชน์อะไรเลยนะเราจึงบอกว่าวัดนี้ถ้ามาเพ่นๆอย่างนั้นอย่าเข้ามานะวัดนี้ไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าทำเพื่อทำคนให้ดีเท่านั้นเราไม่ได้มุ่งอะไรสมบัติเงินทองก็ของเราไม่สนใจยิ่งกว่าหัวใจคนนะหัวใจคนนี่สำคัญมากร้ายก็ร้ายมากดีก็ดีมากให้ดูตรงนั้นร้ายมากคือกิเลสอยู่ในใจดีมากคือธรรมอยู่ในใจให้เอาเข้าไปพิจารณาไตร่ตรองตนเองนะดูที่ไหนยิ่งไปที่ไหนดูไม่ได้ดูไม่ได้ว่างั้นนะถ้าจะดูนะนี่ก็แบบหูหนวกตาบอดคือทำดูโลกมันไม่ได้หนักนะท่านไม่หนักนะดูเหมือนไม่รู้รู้เหมือนไม่รู้เฉยไปถึงวาระที่จะพูดก็ดังที่พูดนี่แหละมันดูมาสักเท่าไหร่แล้วนี่เอามาพูดก็พูดสอนผู้ที่เป็นนั่นแหละไม่ได้สอนใครนะให้พากันพินิจพิจารณาบ้างนะชาวพุทธเหล่านี้แล้วเธอมากที่สุดชาวพุทธชาวพระแบบเดียวกันพระท่านก็นิยมมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาวัดพระอยู่ในวัดก็เหมือนทองนั่นนะทองคำอยู่ในวัดนั่นนะเมื่อเป็นคลังหลวงคลังทองคลังอัดคลังทำเดี๋ยวนี้วัดมันกลายเป็นส้วมเป็นฐานแล้วนะแล้วพระเดนเป็นตัวมูดตัวขูดบรรจุอยู่ในวัดนั่นเป็นบรรจุมูดขูดไปหมดเลยวัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเดนเป็นมูดเป็นขูดมีไหมไปเที่ยวหาดูเอาวัดในยังอันนั้นให้ดูไปตั้งแต่วัดป่าบรรตาที่ออกไป ันเป็นยังไงพระเนรเหล่านี้เป็นส้วมเป็นฐานไหมอ๋อเป็นหมูดเป็นขูดไม่ปฏิบัติตัวเลวสามเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนี่เรียกว่าพวกหมูดพวกขูดนี่นะแล้ววัดเป็นที่อยู่ของพระก็เป็นส้วมเต็มอยู่ในนี้มีแต่หมูดแต่ขูดเต็มวัดนี่คือเต็มส้วมฮะส้วมนี่กว้างขนาดไหนวัดนี่นะมันถึง300ไร่นี่ละส้วมกว้างอยู่300ไร่แล้วนะที่นี่มูดขูดอยู่ในวัดนี่ในครัวนี่มีเท่าไหร่500หรือ600คนเหรอที่วัดป่ะในทางพระนี่มีกี่ร้อยองค์นี่แต่พวกมูดพวกขูดนะเต็มอยู่นี่หาผู้ปฏิบัติเพื่อทำแทบจะไม่มีนะดูนะอย่าไปดูจะดูตั้งแต่ตัวเองออกไปทำต้องดูกระจายให้ทั่วถึงสิน้องดูจะดูไม่ได้นะเวลานี้ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าหลวงตานี่เป็นหมาบ้าเที่ยวกัดนุ่นเห่านี่นะให้ดูตัวหมาบ้าในตัวเองนั่นน่ะมันกัดมันเห่าทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาด้วยการเห็นได้ยินกับความประพฤติกิริยาการทุกอย่างทำลายตัวเองทั้งนั้นพวกหมาบ้าเข้าใจไหมล่ะจำให้ดีนะไอ้หมาบ้าพระบ้าตัวนี้กำลังแสดงกำลังเที่ยวปราบหมาบ้าอยู่ในวัดนี่มันเยอะเหลือเกินในหมาบ้าเนี่ยแต่มีทั้งวัดมีทั้งพระมีทั้งประชาชนมีทั้งพวกอยู่ในครัวมันพวกบ้าด้วยกันนั่นละเอาละพอบ้าอย่างนี้เวลาพูดเหมือนจะกัดสักทีดังที่แต่ความจริงไม่มีอะไรตั้งขึ้นมาเฉยตั้งเรื่องขึ้นมาตั้งรุ่นตั้งยี่นั่นก็ไม่สะดุดใจคนเราต้องกระตุกบ้างสิงานนี้เหรอพระท่านที่เที่ยวกรรมฐานกันนะงานนี้ท่านจะเข้าที่พักแหละเช่นในถ้ำหรือเขามาทำที่มุงให้บ้างพวกหญ้าเนี่ยเขาไปหญ้าเอาหญ้ามามุงพออยู่นึกนะคือไปโดนฝนอยู่ตลอดนั่นคือเนี่ยตอนเดือนที่เดือนสามตอนนั้นท่านไปหาที่มุงที่บางที่ไหนท่านชอบอยู่ตามร่มไม้ดูฝนกันหนำกันมาข้าเป็นกลางวันก็ไม่เป็นไรข้าเป็นกลางคืนโอ้ยเหมือนปิดประตูตีหมาเลยเราได้โดนอะไรเนี่ยที่ว่าอยู่นะแค่ทุกปีอะแต่ให้ไม่เข็ดนะคือจิตมันมุ่งกับคำมันไม่สนใจกับอะไรฝนกันหนำกลางคืนโอ้ตกฝนตกหน้าเดือนเดือนอะไรเขาเรียกเดือนอายเดือนดีเนี่ยระยะนี้ฝนตกมันหนาวมากที่สุดนะแล้วมันได้ตกกันหน่ำลงจนไปไหนไม่ได้กลางคืนคือก็เหมือนว่าปิดประตูคืนมาไปไหนมันก็ไปไม่ได้ก็อยู่ในมุ้งอยู่ในกดเอามุ้งแล้วตรงจ้ะฝนตกมาก็ไหลออกของมุ้งบริการสำคัญของการคือมันจะเปียกฝนเช่นไม่ถือไฟแต่ก่อนมีก็ไม่ถือไฟนะไฟอย่างนี้ไม่มีไม่ถือไฟผ้าสังฆาเอาใส่ในรถโอ้ในบาทปิดไว้เชียกนั่งกอดบาทอยู่นั่นแหละแล้วหนาวมากฝนงานหนาวมากนะโดนแค่ทุกข์กันเพื่อไม่สนใจกับมันมันจะกลมเมื่อไรมันก็ตกแต่พอเดือนมีนาเมษาแล้วท่านจะหาที่มุงอ่ะพวกหญ้าพวกอะไรโยมก็หาหญ้าอะไรมามุงให้สองสามสับก็พอแล้วอยู่ภาวนาตอนนี้มีที่มุงที่บางแล้วพระกรรมฐานเรานี่ไม่มีใครพูดทั่วประเทศไทยพูดเรื่องกรรมฐานท่านปฏิบัติตัวของท่านอย่างไรไม่มีใครพูดนะไปอยู่ๆฟ้าฟางกี่ชั้นเต็มเกลื่อนไปหมดท่านอยู่อย่างว่าเนี่ยเอาหญ้าไปมุงก็4-5จับพออยู่ได้เมื่อแสดงผลตามหลักความเป็นจริงไม่หลอกไม่เอื้องไม่ฟิกไม่แพงท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงความสุขทรงมรรคทรงผลรื่นเริงอยู่ภายในจิตตลอดจิตรื่นเริงจิตเป็นสุขแค่อย่างเดียวโลกนี่กว้างขวางไปหมดเลยนะ ถ้าติดครับแคบติดจันติดเป็นทุกข์สักอย่างเดียวนี่โรคไหนก็เสอะมากแคบอยู่ที่ติดติดนี่ถูกบีบถูกบังคับนี้โรคกว้างแสงกว้างไม่มีความหมายมามีความหมายอยู่ที่ติดถูกบีบบังคับด้วยความทุกข์ประเภทต่างๆจากอารมณ์ต่างๆนะอันนี้ทุกข์มากท่านที่บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขานั้นโดยมองข้ามนั้นโรคมองข้ามนะท่านไปอยู่ไม่เห็นเป็นของสำคัญเลยนะท่านอยู่ในป่าในเขาเห็นสำคัญแก่ตึกหลายชั้นสำคัญมากพวกบ้าเข้าใจไหมเมื่อพูดมันชัดๆอย่างนี้ไอ้พวกบ้าแต่สำคัญตึกชั้นชั้นชั้นชั้นแหมสวยงามมากนะเอาอย่างกันนะปุ๊บปั๊บเอาอย่างอยากปลูกอยากสร้างเงินไม่มีหาผู้หายืมก็มาที่นี่นั่นละบีบบังคับแล้วนั่นติดนี่ไอ้เจ้านี่ก็เป็นทุกข์ผู้ติดนี่ก็เป็นทุกข์ก่อกรรมก่อเวรกันยุ่งไปหมดนั่นท่านอยู่ในกระต๊อบท่านติดนี่ใครท่านไม่ได้ติดนี่ท่านไม่มีแต่ท่านไม่จนท่านไม่ติดนี่ใครเหลืออย่างนั้นหน้านี่อะท่านมีกระต๊อบเล็กๆเล็กๆอยู่แล้วควรอยู่ถ้ำท่านก็อยู่ตามถ้ำตามอะไรเหนือถ้ามักขึ้นถ้ำเดือนมีนาเมษาเข้าอยู่ในถ้ำฝนตกฟ้าลงก็อยู่สบายในถ้ำว่าแล้วอยู่ในถ้ำก็มีกระต๊อบกระต๊อบอยู่นี่จะพูดถึงเรื่องกรรมฐานที่บ่อแห่งความสุขความเจริญเวลเลิศเลยอยู่ที่จุดนั่นนะพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าเมืองพาราณสีหรืออะไรเราก็ลืมไม่ได้ดูนานแล้วหนึ่งหนังสือบำเพ็ญอยู่นั้นตรัสรู้ปุ๋งขึ้นมาในจ้าสอนโลกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเข้าปุ๊บอันดับสองเรื่อยๆนี่แหละผู้ครองความสุขความเจริญครอบโลกธาตุนะพอจิตขังขึ้นมาอย่างเดียวมันเปิดออกหมดเลยสิ่งที่ถูกสิ่งที่มาปิดบังจิตใจมีบี้ชี้ว่าจิตใจไม่ใช่ที่เพราะอันนี้จางออกจากเปิดโล่งออกหมดมันโล่งไปหมดเลยมีที่เท่านั้นนั่นที่นี่เลยไม่ขึ้นวันนี้พวกเราเนี่ยมีแต่ที่เท่านั้นทั้งนั้นบีบหัวใจอยู่ที่ไหนก็เหมือนนักโทษในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเป็นยังไงดูเอาเท่านั้นแหละพวกเรานักโทษในวัฏจักรหมุนกันอยู่นี่เหมือนท่านผู้ที่นอกจากวัฏจักรนี้แล้วกับเราเป็นไงนี่แหละที่อัศจรรย์มากมายนะมันต่างกันขนาดนั้นนะโลกจึงไม่เหลือบมองกันไปได้แต่ผู้ที่อย่างว่าเนี่ยหลุดพ้นไปได้พ้นไปได้เมื่อถึงกาลเวลา นี่ก็เพราะบารมีนะธรรมดาก็อยู่ธรรมดาเวลาบารมีที่สร้างมาไม่หยุดไม่ถอยด้วยการสร้างความดีต่างๆรวมกันเข้ามีกำลังมากค่อยหนุนจิตขึ้นนั่นนี่พอเต็มที่แล้วส่งผึ่งเลยอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วก็ย่างพระอะไรพระยศกุลบุตรนั่นเนี่ยไปอยู่กับกองเงินกองทองในท่ามกลางแม่มีลูกพ่อแม่มีลูกคนเดียวแล้วก็เนี่ยกองสมบัติของเรามีมากขนาดไหนเนี่ยยืนท่วมหัวว่าเนี่ยอดอยากอะไรเราจึงต้องไปว่าวุ่นวายวุ่นอะไรคือลูกมันถึงเวลาแล้วเนี่ยเหมือนผลไม้เราได้รับการบำรุงจากลำต้นก็ได้รับปุ๋ยหนุนกันเข้าไปมันก็เป็นดอกเป็นผลขึ้นมาแก่ขึ้นมาที่มันจะหลุดจากขั้วล่ะสิมันอยู่ไม่ได้อยู่ในต้นอาศัยลำต้นคืออาศัยต้นนั่นแหละหนุนอาหารให้เป็นดอกเป็นผลขึ้นมานี่ก็คือกุศลประเภทต่างๆค่อยหนุนขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อหนุนขึ้นมาแก่กล้าแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่อยู่ในท่ามกลางกองเงินกองทองที่นี่วุ่นวายที่นี่ยุ่งเหยิงนะที่นี่ขัดข้องอยู่นั้นอยู่ที่ไหนจะมีแต่ขัดข้องอ้าวมันขัดข้องอะไรว่างั้นนะพ่อแม่ไม่พูดมีแต่ขัดข้องก็พ่อแม่ไม่รู้ด้วยนี่นะมันหนักทับอยู่ในจิตมันครับมันจะมีสร้างจะเบิกออกจะไปแล้วนั่นจะหลุดจากขั้วแล้วนั่นผลไม้มันสุกกับต้นแล้วมันจะหลุดจากขั้วแล้วที่นี่ ยู่ที่ไหนวุ่นวายไปหมดพ่อแม่ก็เอ๊ะมันเป็นยังไงลูกของเรานี่ทำไมถึงวุ่นวายอยู่ที่ไหนมีแต่บ่นมายุ่งเหยิงวุ่นวายขัดข้องอยู่ตลอดอะไรอะไรที่ก็ไม่อดไม่อยากท่วมท้นอยู่หมดนี่แล้วมันขัดข้องอะไรยุ่งเหยิงอะไรไม่พูดมีแต่ขัดข้องสุดท้ายโดดหนีเลยนั่นเห็นไหมล่ะไปก็บ่นไปนะขัดข้องขัดข้องไปหาพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เดินจงกรมอยู่ขุดขัดข้องที่นี่วุ่นวายอะไรวะดังนั้นก็มานี่มาที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายพระองค์ก็แสดงธรรมเปิ่งแบบขึงเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันหลุดจากขั้วแล้วไม่อยู่กับต้นกับลำและที่นี่โดดออกเลยนี่คือบารมีแก่กล้าเอาใจไหมต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำหนุนกันเข้าหนุนกันเข้าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นขึ้นมาจนได้นั่นแหละดังนี้เรายกตัวอย่างที่พูดที่เต็มที่แล้วอยู่ไม่ได้นะอยู่ที่ไหนขัดข้องไปหมดยุ่งเหยิงหมดแต่ก่อนก็อยู่กับอันนี้แหละเพลิดเพลินลื่นเลิงกันกับอันนี้แต่เวลามันแก่ของมันแก่ขึ้นมาแล้วมันหลุดจากขั้วไปเลยโดดเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้บรรลุธรรมปึงเลยนั่นเป็นอย่างนั้นละอำนาจของบารมีการสร้างกุศลอย่าพากันประมาทนะอย่าเห็นว่ากิเลสตัณหาความโลภความโลเลไม่หยุดไม่ถอยนะไม่มีพอแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนความโลภยิ่งกว้างกว่านั้นแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งนะฝั่งโน้นฝั่งนี้ความโลภความดิ้นรนของจิตใจนี้กว้างยิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรให้เท่าไรไม่พอตลอดนี่อำนาจของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเมื่อค้นไปแล้วมันก็รู้กันเองพระพุทธเจ้าที่ออกอุทานโธ่จะสอนได้ยังไงสอนโลกเป็นอย่างนี้นั่นบางท่านที่บองก็อยู่กับโลกมาตั้งกับตั้งกันนะแต่เวลาผางขึ้นไปเท่านั้นโอ้จะสอนได้ยังไงนี่นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ก็พยายามสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายในธรรมทุกขั้นที่เรานำมาสอนบอกว่าเราไม่สงสัยพูดอันไหนไม่มีสงสัยเลยแผ่นออกมาไม่ว่าช่องแคบช่องกว้างจะออกหนักเบามากน้อยจะเป็นธรรมล้วนออกกิเลสไม่เข้าสิงได้เลยถ้าจะว่าอะไรเราไม่สนใจการเทศนาว่าการก็ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกจะเป็นหลวงตาบัวผีบ้าปากเปาะนี่แหละเสียงแว่แว่อยู่ทุกแห่งทุกหนในบ้านในเมืองในศาสนาในตลอดถึงชาติบ้านเมืองตลอดถึงศาสนารวมอยู่ในหลวงตาบัวนี่แว่แว่อยู่นี่แหละนะก็มันดูไปหมดนี่เห็นว่าไงมันพูดตรงไหนมันไม่ผิดนี่ท่านเนื้อองค์ตรงไหนถูกทั้งนั้นส่วนเขาจะทําตามไม่ทําตามเป็นนั่นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมไม่บังคับใครความจริงความผิดความถูกประการใดจะพูดไปตามหลักความจริงใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดวิสัยกรรมของสัตว์นั่นละเรื่องธรรมอย่างที่เราพูดอยู่ทุกวันพูดให้ชัดๆเสียงแว่ๆอยู่ทุกวันเหมือนกับเป็นข้าศึกต่อชาติต่อศาสนานี่คนทั้งหลายเขาจะคิดอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ทำแท้ไม่มีมีแต่ชะล่างตลอดไปเลยพูดออกไปแล้วถูกต้องแล้วใครจะทำก็ทำไม่ทำก็จะเป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นเองนี่ก็พยายามช่วยชาติศาสนามาเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะช่วยได้แค่ไหนก็แวบอยู่อย่างนี้ก็ฟังเอาสิเราไม่เอาอะไรในโลกนี่เราบอกว่าเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่สอนโลกด้วยความเมตตาล้วนความเมตตานี่มีน้ำหนักมากนะเกินกว่าเรื่องใดที่จะมาทำลายได้เลยอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่สนใจใครจะตำหนิติเตียนใครจะชมอะไรๆก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของสมมุติอันนี้มีมูลผ่านหมดแล้วข้ามไปหมดแล้วไม่สนใจมีแต่อะไรจะเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยก็ขนขวายแนะนำสั่งสอนไปเท่านั้นเองนี่เราอยู่ด้วยลมหายใจเท่านั้นนะนี่สอนโลกเวลานี้ อุตส่าห์พยายามสอนใครจะว่าอะไรปากใครมีจิตใจของใครห้ามไม่ได้อันแล้วให้คิดไปพูดไปดีชั่วมันอยู่กับผู้คิดผู้พูดนั่นแหละลงที่นั่นดีก็เข้าที่นั่นชั่วก็เข้าที่นั่นไม่ได้เข้าที่ไหนจะไปตำหนิใครไปตำหนิคนนั้นตัวตำหนินี่แหละตัวสร้างเหตุเนี่ยความทุกข์ความสุขจะอยู่ตรงนี้นะท่านชมเชยเสนอเสริญก็ดีตำหนิก็ดีออกจากนี้จะเข้าที่นี่นั่นผู้นั้นไม่ได้รับท่านไม่รับไม่พอยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระหันแล้วไม่มีอะไรเข้าถึงได้เลยเป็นอย่างนั้นมีแต่เมตตาธรรมครอบโลกธาตุสอนโลกสอนด้วยความเมตตา เรื่องศาสนานี่เลิศเลยสุดยอดแล้วนะท่านทั้งหลายให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าถ้าอยากมีความสงบร่มเย็นมีฝั่งมีฝาในครอบครัวเย่าเรือนและตัวของเราเองขอให้มีธรรมแทรกอยู่ในนั้นเถอะจะมีขอบมีเขตอยู่ในตัวของมันเองกว้างแคบขนาดไหนธรรมจะประสานกันไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นมงคลไปทั้งนั้นแหละถ้าทำไปไหนถ้ากิเลสไปไหนเป็นไฟไปพร้อมนะไหม้เผาไปหมดไม่ว่าไม่สดไม่แห้งเผาได้ทั้งนั้นเรื่องไฟมันเผาได้หมดมันร้อนไปหมดแต่เรื่องทำแล้วเย็นไปมองเห็นหน้ากันนี่เขาเคยเห็นกันเมื่อไหร่นี่สนิทกันเพราะอะไรเพราะความตายใจต่อกันเนื่องจากทำเป็นเครื่องประสานเอาไว้ตายใจกันได้หมดเราไม่ได้ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่มีหัวใจเป็นอันเดียวเหมือนกันหมดนี่เอาตรงนี้นะหัวใจแม้แต่สัตว์ก็มีหัวใจมีความรู้สึกรักสุขเรียดทุกข์เหมือนกันหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นเห็นใจกันแล้วประสานกันได้นะเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันได้ทั้งนั้นละไม่เย่อหยิ่งจองหองพองตัวมีธรรมมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนนิ่มลงไปเต็มไปด้วยเมตตาไม่มีคำว่าถือสูงถือต่ำไม่มีมีแต่ความเมตตาครอบไปหมดนี่เรียกว่าธรรมคอยบำเพ็ญให้เป็นขึ้นที่ใจเป็นขึ้นที่ใจดวงใดใจดวงนั้นจะเป็นสง่าความสง่างามจะขึ้นทันทีความร่มเย็นเป็นสุขจะออกจากใจนั้นให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปทั่วถึงกันนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนะเรื่องกิเลสมีแต่จะกวาดเข้ามากวาดเข้ามาที่จะเบิกออกไม่มีกิเลสกวาดเข้ามาทั้งนั้นแล้วก็มัดเจ้าของไงกิเลสไม่มัดใครนะมัดเจ้าของถ้าทำแล้วเปิดเจ้าของออกแก้เจ้าของออกเรื่อยๆเนาะพากันจำมันนะวันนี้เอาเท่านั้นละไม่พูดมากพูดแต่อัดจะทำล้วนๆวันนี้ให้สบายใจได้หน่อยเถอะวันไหนก็พูดแต่เรื่องโสกบกโสมมมาอยู่ในท่ามกลางโสกบกมันก็ต้องได้พูดอยู่ตลอดนั่นแหละวันนี้อยู่ท่ามกลางก็ตามทำก็อยู่ท่ามกลางของโสกบกพูดได้ทำไมจะพูดไปได้บ้างนั่นเอาละเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วไปแล้วเราจะไปแล้วเหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยไปแล้วนะ
2: หมดแล้ว
3: เคยลุกครับ
1: เฮ้ยค่อยๆลุกก็ไม่เป็นไรแข็ง
3: คร
1: ับ ค่อยลุกไปเลย
3: เส้
1: นไม่ต้องค่อยแข็ง
3: คร
1: ับ ค่อยๆอ่อนแล้วต่อไปก็เดินได้สะดวกสบายเหมือนคนจะตกนุ่มขี ้เรื่องจัดอาหารถือเป็นความสบาย

0: ถวายทองคำหนึ่งบาทวันที่10วันที่หลวงปู่มั่นนะเจ้าค่ะถวายบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นวันที่10เจ้าค่ะ
1: ทองคำ
0: 1บาทแล้วก็เงิน 1,000 เจ้าค่ะ
2: ของลูกน้องคุณแอดฝากมาลูกน้องคุณแอดฝากมาคุณแม่เขาเสียก็เลยขอทำบุญพันหนึ่งถวายผ้าเจ้าค่ะ
1: จากเจ้ามาดาลนี
2: ่แวร์ยูครอบมาเลเซีย
3: มาเลเซีย
2: มาจากมาเลเซีย
3: มาเลเซีย
1: มาเลเซีย
2: โ
1: อ้มาเลเซียเขาสามคนมาเลเซีย
2: ว้าวครับ
1: แต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่ที่8จ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ8พระหักพระพฤหัสคนก้าวว่าเราเยี่ยนตลอดจะพระนะในว่าที่เยี่ยนตลอดผู้ที่ก็ขออยากว่าพระภาวนาก็ลำบากเหมือนกันเพราะทางนี้มันแย่ไปรับลำบากนะวัดนี้เป็นวัดภาวนามาตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดที่นี่สม่ำเสมอเรื่อยมาอะไรจะรู้จะขาดจะลดไปบ้างอะไรก็ตามส่วนการทำความเพียรภาวนาลดไม่ได้บอกพูดจริงๆเพราะเราไม่เห็นคุณค่าอะไรมากยิ่งกว่าจิตตภาวนาในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจากนั้นก็กระจายเลยหัวใจสัมพันธ์ทุกคนแต่ไม่มีสิ่งที่มีค่าเข้าไปประดับมันก็มีแต่มู่แต่พูดเลวร้ายก็คือหัวใจหัวใจเลวร้ายเพราะไม่ได้รับการอบรมนอกจากนั้นทำต่ำตามก็เชื่อมสอนไปให้ต่ำลงต่ำลงหาความสงบเย็นใจไม่ได้นะใจคลาดกระเบิดมันก็เหลือผ้าขาวว่าไรข้าจะทราบทุกอย่างผ้าขาวแล้วก็กระโปรงง่ายด้วยติดง่ายติดอารมณ์ต่างๆง่ายด้วยอารมณ์สำคัญติดยากอยู่ในเวลาฝึกหัดเบื้องต้นมักจะติดอารมณ์ต่ำซ้ำสกปรกรกรุงรังนี่ผลของมันก็ทำใจให้เกิดความร้อนวุ่นวายนั่นผลของความสกปรกผลของความสะอาดคือได้รับการอบรมมาจากทางก็สะอาดสะอ้านสงบเย็นใจยิ่งเป็นธรรมชาติคือสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมอบรมก็ต้องเอาทำอย่างอื่นไม่เป็นของคู่ควรกันกับใจซึ่งเป็นของเลิศเลยสุดยอดก็ได้ทางผู้ที่เจ้าหนึ่งถึงนิพพานคือหัวใจสูงยอดจากการอบรมเต็มที่แล้วนะถ้าต่ำซ้าก็ต่ำสูงยอดอีกเมื่อได้ถูกเสี่ยงสอนไปทางไม่ดีจึงควรฝึกฝนอบรมตนเสมออย่าให้เป็นไปตามใจชอบความชอบใจชอบก็อย่างต่ำนะอย่างสูงไม่ค่อยชอบหัวใจมันก็ต่ำไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกอบรมในทางที่ถูกที่ดีก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอำนาจของที่นี่แม้รุนแรงมากนะจะไม่มีอะไรชำระซักฟอกหรือทรมานที่ในบทสิ้นไปจากใจได้นอกจากกรรมอย่างเดียวมีธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องทำเป็นของสำคัญฝึกอบรมเวลาพยศมันพยศจริงๆนะจิตก็สิ่งเลวร้ายอยู่ภายในจิตพาให้จิตพยศนะตามธรรมดาของจิตก็ไม่พยศแต่สิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องดีและชั่วทำให้จิตเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ดีสิ่งของไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็ทำใจให้ว่าวุ่นขุ่นมัวหาความสุขไม่ได้จะอยู่ไปนั่งอยู่บนกองสมบัติเท่าภูเขาตัวเองก็ไปร้อนอยู่บน

กองสมบัตินั่นแหละถ้าไม่ถ้าข้าใจมีสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเขาอยู่ตลอดถ้ามีความดีซึ่งได้รับการอบรมมาก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นเย็นเย็นอยู่ที่ใจนะไม่ได้เย็นอยู่ที่สถานที่ดินฟ้าอากาศที่ไหนเย็นอยู่ที่ใจที่รับการอบรมเชื่อสอนจะเท่านี้แล้วไม่มีการไม่มีที่ได้รับการเชื่อสอนจิตต่ำลงผลแห่งความต่ำของจิตก็เหลือร้อนวุ่นวายผลแห่งความได้รับการอบรมทางด้านจิตใจก็สงบร่มเย็นสงบร่มเย็นเรือเชื่อธรรมศาสนาธรรมเป็นน้ำที่สะอาดสุดยอดซักฟอกจิตใจน้ำนี้ซักฟอกได้เฉพาะใจไปซักฟอกอย่างอื่นไม่เป็นไม่มีความหมายก็เข้าไปซักฟอกใจแล้วมีความหมายขึ้นทันทีถ้าเรียกว่าธรรมธรรมกับใจเป็นของคู่ควรและที่กับใจก็อีกเช่นเดียวกันเป็นของคู่ควรกันแล้วแต่ผู้รับผิดชอบในหัวใจตัวเองจะคัดเลือกยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจถ้าไม่คัดเลือกสุกเอาของจริงก็มีแต่ความเลวร้ายภายในจิตใจผลของมันก็แสดงความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าได้รับการอบรมแล้วจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอย่างที่เคยพูดสั้นๆหลายฟังเราหาแสบเกิดแสบตายความทุกข์ยากลำบากที่สุดคือการชำระกิเลสในขณะเดียวกันก็เสาะแสวงหาธรรมด้วยความภาคเพียรวิธีการต่างๆเวลาทุกข์มากจริงๆมากที่สุดเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นให้หาความสุขไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งนะเวลาสักพักทุกข์ทรมานได้เข้าและเข้าก็ดีขึ้นจนถึงได้ขั้นได้พูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังที่ชนิดนี้ก็ไม่เคยคิดก็เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมที่ว่านั่งอย่างนี้มันสว่างสวยยืนอยู่สว่างสวยครอบโลกธาตุทางภายในนี่จ้าครอบโลกธาตุจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็เคยพูดให้ฟังเวลาเลวร้ายก็เลวร้ายที่สุดเป็นสว่างไม่ได้พูดให้ฟังเพราะต่างคนต่างมีเต็มหัวใจผมไม่ทราบจะออกมาอวดกันอะไรของเลวร้ายแต่ของดีมีน้อยมากจึงได้เอามาพูดเพื่อเป็นสติเครื่องเตือนใจได้ฝึกฝนระหว่างตนเพื่อความเป็นคนดีจิตมีสง่าราศีภายในตัวเองเวลาฝึกฝนอบรมมันถึงขั้นสว่างสวยแล้วมันสว่างสวยจริงๆจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองโอ้โหจิตเรานี่ทำไมมันถึงได้สว่างสวยอัศจรรย์หนักหนาแล้วอัศจรรย์ตัวเองทั้งๆที่จิตยังมีอยู่นะมันก็ได้รับความอัศจรรย์ขึ้นมาจากผลแห่งการอบรมมันสว่างสวยเหมือนเราจิตนี่มันว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยจิตดวงนี้เขาจิตยังอยู่ได้เลยแล้วก็ยังได้รับความอัศจรรย์จากตัวเองเพราะผลจากการเพราะการอบรมต้นเหตุคือการอบรมไปยืนอัศจรรย์ลำพึงเจ้าของอยู่บนภูเขาของวัดดอยธรรมเจดีย์นี่แหละที่มันเด่นวัดดอยธรรมเจดีย์นี้เด่นหลายพักนะวัดดอยทำไมดีจริงเป็นวัดที่ไม่ลืมแล้วเด่นที่อัศจรรย์ตัวเองทั้งสร้างที่กิเลสยังมีอยู่ก็อยู่วัดดอยทำไมเจดีเด่นเวลาสุดท้ายก็วัดดอยทำไมเจดีอยู่วัดนี้แหละวัดดอยทำไมเจดีเวลามันอัศจรรย์จริงมันสว่างสวยครอบไปหมดจิตดวงนี้นะทั้งที่กิเลสก็ยังไม่อยู่จนได้ลำพึงตัวเองผู้ทานขึ้นภายในใจว่าโถทำไมจิตเรามันถึงได้สว่างสวยเอานักหนาอัศจรรย์เหลือประมาณว่างั้นเรื่องทำท่านกลัวจะหลงอะไรสิท่านเตือนขึ้นมาเลย
เป็นคำเป็นคำละขึ้นมาในใจเหมือนคนพูดให้ฟังฟังพูดอยู่ในใจขึ้นเป็นคำเป็นคำถ้ามีจุดมีจอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่นคือตัวภัยยังไม่ใช่สุขใช่ที่แท้จริงทั้งที่เราก็ชมเชยตัวเองว่าเป็นความสุขความมหัศจรรย์ข้อจิตนี่มันสว่างครอบภูเขาและวัดดอยธรรมเจดีย์แล้วทำท่านก็เตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีจอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพก็คือจุดแห่งความโปร่งใสแห่งความสว่างสวัยนั่นแหละเวลาเราจะรู้ก็ไปรู้ที่ภูเขาลูกนี้อีกแล้วตอนนั้นขาดสะบั้นลงไปนี่มันคำจ้าคราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นคือจุดมีต่อมแห่งผู้รู้นี่ทรงไว้ซึ่งความเศร้าหมองความผ่องใสความมหัศจรรย์หรือความทุกข์ร้อนต่างๆอยู่ที่ใจเวลาฝึกขนอบรมแล้วถึงขั้นที่อาจารย์จันตัวเองก็อาจารย์จันเหมือนกันนะอาจารย์จันที่มันสว่างสวัยเอาซะมันเหมือนว่าครอบโลกธาตุนู่นมันว่างไปหมดนั่นยังไม่หมดนั่นกิเลสยังไม่หมดมันก็ยังได้รับความอาจารย์จันตามกำลังแห่งการพื้นปฏิบัติของเราทีนี้เวลามันอาจารย์เต็มที่มันก็เป็นที่นั่นแหละภูเขาลูกนั่นแหละจ้าขึ้นมาข่าวดีแล้วบทเลยไม่มีที่ไหนที่ว่าจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ไหนไม่มีจ้าทีเดียวครอบโลกธาตุเลยนั่นที่นี่หมดแล้วหมดจุดหมดต่อมไม่มีจ้าเลยทีเดียวจิตดวงนี้เป็นธรรมทั้งดวงเรียกว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นจิตเวลาเลยเต็มที่แล้วถึงขั้นเป็นธรรมธาตุหรือนิพพานทั้งเป็นธรรมธาตุก็เรียกอยู่ภายในใจใจดวงนี้แหละเป็นธรรมธาตุได้เวลาฝึกเต็มที่สุดขีดแห่งการฝึกหมดทางที่จะขวนขวายอะไรอีกแล้วนั่นแหละเป็นธรรมธาตุจ้าเลยเจ้า นี่แหละการฝึกจิตใจถ้าไม่ฝึกปล่อยให้ไปตามบุญตามกรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนโลกใดที่หาความสุขในใจมันไม่มีนะนอกจากผู้บำเพ็ญธรรมถ้าผู้บำเพ็ญธรรมมีสุขก็สุขกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้คอยจะจะหลุดจะพัดตกพากจากเจ้าของไปได้นั้นมาอันนี้เสียไปได้นี้มาอันนั้นหายไปอยู่อย่างนี้ตลอดตกขึ้นมาค้างแล้วตกไปหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้นะเวลาความสุขที่แน่นอนก็คือใจเวลากิเลสตัวเป็นกฎอนิจจังขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วมันก็จ้าเลยทีนี้จ้าละหมดไม่มีอะไรหายสงสัยนักจิตเวลาฝึกได้ให้เต็มที่ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกได้เต็มที่ไม่มีคำว่าทุกข์ภายในหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงทุกข์ในหัวใจเขาถ้าผู้สิ้นกิเลสคือตัวมัวหมองมืดตื้อหรือตัวเป็นภัยสิ้นสุดลงไปจากใจแล้วจิตนี้จ้าตลอดเวลาเรียกว่านิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุอยู่นั่นแหละนั่นแหละถึงที่ขีดสุดขีดแล้วจะเพิ่มอะไรอีกก็ไม่ได้จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้เรียกว่าพอดีแบบอัศจรรย์จิตของจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นขอให้พากันฝึกบ้างนะจะเจอที่ใจหาความสุขจะไปเจอที่ไหนไม่มีหาความทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ไม่หาแต่มันก็มีอยู่เพราะเราชอบเสาะแสวงหาสิ่งที่ให้เป็นพิษเป็นไปให้เกิดความทุกข์มันก็เกิดความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราเสาะแสวงหาความดีงามมันก็มีความดีเข้ามาประดับใจของเราให้สง่างามขึ้นบ้างและสง่ามามากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งที่หาที่ต้องติไม่ได้นี่แหละการฝึกจิตเป็นของสำคัญแต่การเข้ามาอยู่ในวัดในวาอย่าไปเสาะแสวงหาโทษผู้อื่นให้ดูโทษเจ้าของใครมีนักโทษทุกคนเรานี่ในวัดนี่เป็นเรือนจำของนักโทษ
กิเลสบีบบี้สีไฟอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะนี่แหละเรือนจำของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจมันหลักบีผักบี้ของมันพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจ้าเลยไม่มีคำว่าทุกข์ในหัวใจไม่มีตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์ให้ได้ขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นไม่มีหมดคำว่าทุกข์นี้ไม่มีกิเลสเท่านั้นผ่าสร้างทุกข์ถ้ากิเลสขาดลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงถ้าว่าเป็นสุขก็เป็นบรมสุขเสียไม่ใช่สุขธรรมดาเราสุขของผู้สิ้นกิเลสผิดกับสุขทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วโลกดินแดนความสุขของผู้สิ้นกิเลสนี่ผิดมากมีความสุขอันนี้จะมีเฉพาะผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นผู้ไม่สิ้นไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงความสุขอันนี้ตลอดเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ใจไม่มีวันใดที่จะก่อทุกข์ขึ้นมาภายในใจให้มีลักษณะแม้หงุดหงิดก็ไม่มีหมดไม่มีเลยจ้าอยู่งั้นตลอดนั่นแหละจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปทำลายเข้ามากีดขวางค่ะแล้วจ้าอยู่ตลอดเวลาอันว่านิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินั่นแหละฝึกให้ดีฝึกจิตได้ที่จิตซึ่งเราฝึกดีแล้วนั่นแหละไม่ได้จากที่ไหนนะได้ที่จิตที่พูดให้ฟังนี้ไม่ได้พูดธรรมดานะทอรมาจากหัวใจมาพูดนะพูดด้วยความเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วจึงนำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ได้มาพูดทั้งเราก็ร้อนทั้งเราก็เป็นฝืนเป็นไฟสอนผู้อื่นเพื่อให้เป็นความสงบร่มเย็นเนี่ยมันยากอยู่นะให้เจ้าของสิ้นสุดดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สอนโลกท่านไม่มีอะไรท่านสอนด้วยความสิ้นสุดของทุกข์ทั้งหลายจากที่ที่สิ้นซากลงไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นทุกข์ถ้ายังมีกิเลสมากน้อยทุกข์ก็ยังไม่กิเลสตัวสร้างทุกข์ยังมีอยู่มากน้อยความทุกข์จะมีพออันนี้สิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีนั่นให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีนั่งดูใจดูใจตัวเองนะมันมีแต่อยากคิดอยากปรุงนะทั้งวันทั้งคืนมันอยู่ไม่ได้นะจิตดวงนี้ชอบคิดชอบปรุงที่สุดคือใจอยู่ไม่ได้แต่เวลาถึงเข้าถึงขั้นสงบเป็นจิตเป็นสมาธินี่ความคิดมันรำคาญเนี่ยมันเป็นขั้นๆนะเวลาจิตกำลังฟุ้งซ่านรำคาญไม่ได้รับการอบรมนี้ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างแต่เวลามันเข้าสู่ความสงบแล้วความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญใจนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเต็มภูความคิดความปรุงเป็นเรื่องรำคาญใจแน่วทั้งวันได้นั่นนี่เรียกว่าจิตเต็มภูของความสงบจากนั้นกับปัญญากระจ่างแจ้งคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่มันเป็นตะกอนนอนก้นสมาธินี่เป็นตะกอนนอนก้นที่ฝุ่นที่ฝอยของไม่ดีมันอยู่ก้นมันนอนก้นพอเอานั้นออกหมดแล้วทีนี้หมดไม่มีอะไรเหลือทีนี้แสนสบายแล้วทำอย่างนั้นมันเห็นในใจของเจ้าของผู้ฝึกฝนอบรมเลยมันมีตั้งแต่เรื่องยุ่งตลอดเวลาภายในใจหาความสุขไม่ได้นะเราจะหาความสุขในดินฟ้าอากาศทั่วประเทศเขตแดนไม่มีมีอยู่ที่ใจเพราะความทุกข์มันมีอยู่ที่ใจในพระกระดกรอบใจเมื่อใจหมดเหตุปัจจัยที่จะวุ่นวายแล้วมันก็ดับของมันหมดเลยเรียบไม่มีเหลือไปที่ไหนเป็นสุขตลอดเวลาพากันจำวันนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วพอ8 โมงครึ่งแล้วไปแล้ว
ไปก็ไปทำประโยชน์ให้โลกนั่นแหละไม่ใช่